อันที่สองเขาเรียกว่า economic light อันที่สามเขาเรียก political light political light อันที่สี่เขาเรียก social light และอันท

0: ิในความเป็นพลเมืองที่อยู่ได้ด้วยความสงบสุขปลอดภัยมันก็ไม่มีแล้วนะถล่มกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวก็ระเบิดลงตูมๆแล้วก็ออกมาแถลงข่าวอีกนะนะฮะบอกว่าฉันจะถล่มหนักกว่าเดิม
1: เออจริงค่ะโอ้ฟังดูแล้วสยองเลยค่ะ
0: มันหมดแล้วครับในหลักอันนี้ที่มันเป็นที่ยึดโยงของแต่คนนะฮะนะทีนี้ไอ้สิ่งที่
1: เดี๋ยวก่อนนิดนึงอาจารย์ค่ะแล้วทำไมไอ้องค์การสิทธิมนุษยชนหรือว่าองค์การสหประชาชาติก็ดีทำไมมันเงียบจังคะอาจารย์ขาหรือว่าไม่มีน้ำยาม
0: ันไม่มีท่อน้ำเลี้ยงแล้ว
1: อ๋อนี่เองท่อน้ำเลี้ยงค่ะเออสำคัญนะโนมันนี่ก็โนฮันนี่อาจารย์ค่ะ
0: แต่เดินทางสัตว์อะไรบ้างนะครับเป็นแต่เห็นไหมฮะในแบบที่แม้กระทั่งยูเซตก็แทบจะไม่อยู่แล้วนะฮะ
1: โ
0: ดยยูเซตก็ถูกปิดตัวไปแล้วนะครับแล้วเงินที่บำรุงให้กับชาติประชาชาตินะฮะโดยเฉลี่ยสหรัฐเนี่ยบำรุงให้ปีละ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้ก็ตัดไปแล้วคือวันนี้สิ่งที่สหรัฐทำก็คือว่ารีดภาษีจากคนอื่น
1: เออใช่อันนี้โอ้นี่แหละ
0: นะครับอยากมหาอำนาจกลายเป็นมหาอะไรแล้ว
1: แหมเนี่ยอยากจะใช้คำว่ามหาโจรเลยอาจารย์ค่ะ
0: เอาผมไม่ได้พูดนะ
1: ก็บอกนี้ก็บอกไม่อยากจะใช้คำนั้นมหาอำนาจ
0: เห็นไหมครับก็ถล่มแล้วทีนี้มาไปชุดที่อาเซียนเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสงครามไม่มีกระทรวงกลาโหมแล้วนะคร
1: ับ ไม่มีเขาเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงสงครามไปแล้วเออ
0: ใช่ใช่ก็คือมีไว้เพื่อก่อสงครามอย่างเดียวนะฮะโดยชัดเจนเลย
2: อันนี้ชื่ออ
1: ันนี้เห็นชัดเลยอะค่ะโอ
0: ้เอาไว้เพื่อก่อสงครามฮะมันก็เลยแล้วเวลาประชุมสิ่งแรกที่เป็นธงนำของสหรัฐตอนนี้นะครับก็คือไปกดดันให้ทุกประเทศต้องเพิ่มงบประมาณทำสงครามเอามันอะไรเนี่ย เอาเพื่อที่จะให้คนเอาอาวุธมาห้ามกัน
1: เพื่อจะได้ซื้ออาวุธจากสหรัฐ อะไรอย่างนี้ด้วย
0: มันคือจริงๆไอ้อาวุธพวกนี้มันตีเป็นตัวเงินมันไม่เท่าไหร่ครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อเทียบกับเศรษฐกิจโลกนะคือเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันใหญ่กว่านั้นเยอะไอ้เงินจากสงครามจากไอ้อาวุธสงครามพวกนี้มันเป็นองค์ประกอบเล็กๆแต่มันไปสร้างผลประโยชน์อย่างอื่นแทน
1: ค่ะ
0: อันนี้ไม่ออกเช่นบางทีกับชาวเวเนซุเอลาที่ถูกระบอบเผด็จการครอบงำมาเป็นเวลานานก็เลยส่งกำลังหน่วยเฉพาะกิจพิเศษเนี่ยนะครับไปเฉพาะกิจแล้วไม่พอนะยังพิเศษ
1: ค่ะ
0: ไปจับกลุ่มไปจับกลุ่มประธานาธิบดีเวเนซุเอลาในข้อหาอะไรสารพัด
1: ข้อหายาเสพติดตัวยงอย่างงู้นอย่างนี้
0: แล้วก็รางวัลที่ได้ตอบแทนคือยึดแหล่งน้ำมัน
1: เออนี่แหละ
0: เวเนซุเอลาเนี่ยมีปริมาณสำรองน้ำมันมากที่สุดในโลก
1: ใช่ค่ะ
0: อันดับหนึ่งของโลกนะฮะ
2: เขานำเข้าเหรอครับอาจารย์หรือว่า
1: ไม่เขามีสำรองเขาผลิตเขาเป็นเขาเองเขามีผลิตน้ำมันสำรองเยอะเลย
0: เวเนซุเอลาเนี่ยมันมีอยู่ใต้ดินเยอะมากนะใต้ดินใต้ทะเลอยู่เยอะแล้วก็มาตอบโจทย์แบบเข้าใจง่ายที่สุดก็คือว่าในแต่ละวันนะครับอเมริกาใช้น้ำมันนะฮะ21ล้านบาร์เรล
1: โอ
0: ้
1: โหฮ่า
0: ๆคุณผู้เรียนเก่งเนี
2: ่ยไม่ครับอาจารย
1: ์รีบออกตัวไม่เลยโอ้โห
2: เดี๋ยวขออนุญาตเปิดเครื่องคิดเลขก่อนนะครับอาจารย์ใจเย็นๆนะครับ
1: 21ล้านบาร์เรลต่อวันนะอาจารย์มันเยอะมากนะคะค
0: ่
1: ะ
0: ลองคูณด้วย150ครับมันก็จะออกมาเป็นลิตร
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ครับก็บันหนึ่งเนี่ยลองนึกดูนะครับ21ล้านแต่ทีนี้อเมริกาเนี่ยจะต้องนะฮะจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศ

0: พื่อที่จะทำให้เพียงพอกับความต้องการ
1: ค่ะ
0: โดยเฉลี่ยต่อวันนี่คือ8ล้านฝาโล
2: ครับ
0: นั่นหมายความว่าอเมริกาเนี่ยมีศักยภาพอยู่13ล้านใช่ไหมครับ13ล้านบาร์เรลซึ่งในอดีตต้องซื้อจากตะวันออกกลางนั่นแหละครับที่ผูกกันไว้ในคริปโตดอลลาร์นั่นแหละครับผูกกันไว้เลยนะครับซาอุดิอาระเบียก็ส่งให้นะฮะแล้วก็ตะวันออกกลางทั้งหลายที่มีน้ำมันก็ส่งไปให้เพื่อให้อเมริกามีเพียงพ
1: อ
0: แต่อยู่มาวันหนึ่งอเมริกาไปถล่มอิหร่านแล้วนะครับถามว่าอเมริกาถ้าอยู่ในสภาวะเดิมอเมริกาเดือดร้อนไหมเดือดร้อนแน่นอนเรื่องน้ำมันเพราะว่าไปก่อสงครามมันก็ต้องขนน้ำมันระบาดใช่ไหมครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ทุกวันนี้อเมริกาเนี่ยนั่งดูคนอื่นระบาดเพราะไปยึดแหล่งน้ำมันของเวเนซุเอลาแล้วไม่ต้องซื้อจากตะวันออกกลางแต่ไปบีบคอเอาจากเวเนซุเอลา
2: ก็เอามาใช้ฟรีได้เลยเหรอครับอาจารย์
0: เสียเงินนี่แหละครับแต่เงินดอลลาร์มันเป็นเงินของใครล่ะคุณครูเวเนซุเอลาอยากจะได้ดอลลาร์ก็ต้องส่งน้ำมันมา
1: ใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: เห็นไหมโดยที่อเมริกาไม่ต้องขายอะไรให้เวเนซุเอลาเลย นะฮะก็นั่นแหละครับคือความสำคัญก็เลยเอาตรงอื่นที่อื่นเนี่ยมันป่วนก็ได้นะแต่ตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์กำลังนั่งมองว่าจีนเดือดร้อนแล้วรัสเซียเดือดร้อนแล้วอะไรเนี่ยนะครับประเทศที่ฉันไปบีบคอเอาภาษีเนี่ยเดือดร้อนกันทั่วโลกเลยอะไรพวกนี้นะ
1: ใช
0: ่ แล้วอย่างนี้มันเป็นผู้นำโลกไหม มันน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับ
1: อย่าง
0: ที่นั่นแหละครับไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้นะครับต้องถือว่าอเมริกาณปัจจุบันนี้อยู่ในยุคเสื่อมมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับไม่ได้เสื่อมธรรมดานะครับเสื่อมสามด้วยนะคือเสื่อมแบบสุดๆแล้วก็ถึงขนาดว่าคนอเมริกันเองนะครับผมยังประทับใจผู้ที่นิยมโดนัลด์ทรัมป์เดือดคนหนึ่งนะออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากที่เธอเลือกโดนัลด์ทรัมป์ทั้งสามครั้งนี่กลับไปฮะ
2: ครั้งแรก
0: โดนัลด์ทรัมป์ชนะฮิลลารีคลินตันครั้งที่สองแพ้โจไบเดนใช่ไหมครั้งที่สามก็มาชนะกัมมาลา
1: ใช่ไหม
0: ครับก็นั่นแหละครับผู้หญิงคนนี้ที่ให้สัมภาษณ์เธอบอกว่าฉันไม่น่าเลือกมันทั้งสามครั้งเลยไอ้ขยะอวกาศ
1: โอ้โหใช้คำนี้เลยนะ
0: จะเรียกไอ้ขยะอวกาศนะอันนี้ผมไม่ได้พูดนะคนอเมริกันพูดนะครับแล้วก็เลือกโดนัลด์ทรัมป์ทั้งสามครั้งก็คิดดูนะครับว่าจะเจ็บแค้นขนาดไหนในชีวิตเพราะว่า
1: อันนี้สะท้อนได้เลยนะอันนี้สะท้อนความคิดเนี่ยได้เลยชัดเจน
0: แล้วเมื่อวานเนี่ยผมเพิ่งเห็นคลิปอันหนึ่ง
1: ค่ะ
0: อันนี้คลิปที่อเมริกานะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งจอดรถอยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะครับคือปั๊มน้ำมันที่อเมริกาเนี่ยต้องเติมเองนะครับ
2: ค่ะ
0: ต้องเติมเองเขาเรียกเซลล์เซอร์วิส
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าก่อนที่จะเติมเนี่ยทุกคนก็ต้องไปเติมเงินก่
1: อ
0: นนะครับหรือไม่งั้นก็ถ้าใครมีบัตรเครดิตก็จะต้องไปสแกนก่อนถึงจะเปิดหัวจ่ายได้นะครับแต่มีผู้หญิงคนนี้เธอออกมาจากประตูรถแล้วก็มายืนอยู่ด้านหน้าแล้วก็ค่อยๆเอาเงินเนี่ยมานับทั้งเหรียญทั้งอะไรสารพัดเนี่ยนะครับเธอใช้เวลานับเนี่ยหลายนาทีอยู่นะครับก็มีกล้องตัวหนึ่งที่แอบถ่ายอยู่ทางไกลมากเธอก็มองไม่เห็นแต่ทีนี้มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่อีกคนละฝากของปั๊มของหัวใจนะครับนึกออกไหมมันมีหัวใจทั้งสองด้านใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เธอก็เข้าใจในบริบทของชีวิตแบบนี
1: ้
0: เธอก็เลยแอบเอาบัตรเครดิตเนี่ยมาสแกนให้แล้วก็เติมให้โดยที่ผู้หญิงคนนี้ยังนับตังค์อยู่เลย
1: เพื่อจะไม่ต้องให้คนอื่นต้องมารอเสียเวลาน
0: ะครับก็คือเธอเติมให้ผู้หญิงอีกคนนึงเติมให้แล้ว
1: ใจดีจังค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเธอนับเงินครบแล้วเธอกำลังจะไปที่หัวใจเธอก็ตกใจว่าเอ๊ะ

0: หัวใจมันมาเองได้ยังไงเธอก็เลยถึงบางอ้อเข้าใจแล้วก็ร้องไห้นะแบบนี่แหละฮะนี่คือชีวิตคนอเมริกันตอนนี้ไปเบรกสักครู่
1: เราจะพักกันสักครู่ค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
3: เข้าสู่ช่วงที่2ของ Good Morning ASEAN นะครับอาจารย์ต่อเลยครับ
0: ผู้หญิงคนนี้ยืนร้องไห้ประมาณ2นาที
1: โอ้โห ลันทดจริงๆค่ะ
0: แล้วก็เงยหน้ามองขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่ยังมีมนุษย์ที่ใจดีงาม
1: ค่ะ
0: อยู่บนโลกนี
1: ้
0: ไม่ได้มีเฉพาะคนแบบโดนัลด์ทรัมป์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนั้นมันใจอะไรก็ไม่รู
1: ้นั่นน่ะสิเอาแต่ตัวเองนะ ไม่ได้คิดถึงคนอื่นเลยนะอาจารย์ อาจารย์คะดิฉันก็มีอันนี้ก็เป็นการยืนยันนะเดนก็มีนักศึกษาจากอเมริกาเขาก็มาเรียนอยู่ในคลาสที่ฉันสอนดิฉันก็เลยถามเขาอดไม่ได้เหมือนกันบอกเออเป็นไงบ้างอ่ะประเทศอยู่ตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็ยังไงล่ะผู้นำอยู่เป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็เบือนหน้าทันทีแบบพูดให้เห็นชัดเลยว่าเอื้อมระอามากอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: ถ้าสมฉายาขยะอวกาศจริงก็น่าจะขอความอนุเคราะห์จากอีลอนมัสก์หน่อยนะลำมิชชั่นต่อไปเอาตัวเรื่องทำ
1: ไปเอาไปเลยนะแล้วไม่ต้องกลับมาเลยนะที่อาจารย์เคยบอก
0: ไปสำรวจกาแล็กซี่เลยนะครับไม่ต้องไปแค่ดวงจันทร์สำรวจแกเล็กซี่เลยครับแบบนั้นเ
1: ลยอาจารย์มีคนเขาบอกว่าอยากให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยป่วยตายไปซะเลยจริง
0: ๆทำไมมีแต่คนหวังดีเนาะ
1: ค่ะแต่ปีนี้แกก็จะเกือบ80แล้วนะอาจารย์79ย่าง80ค่ะ
0: คนเรา
1: ก็ยังดูแข็งแรงค
0: ่
1: ะ
0: ไม่หรอกครับก็มีหมออยู่ตลอดมีหมออยู่ข้างกายอยู่แล้วคนในวัยนี
1: ้ค่ะ
0: เดินขึ้นดูจากการเดินขึ้นบันทงบันไดได
1: ้ค่ะ
0: ค่อยๆจะช้า
1: ๆ
0: ตรงนี้นะฮะแต่ทำแม่ตัวเองเนี่ยยังแข็งแรง
1: แข็งแรงยังฟิตเปรี้ยอยู
0: ่ถ้าไม่เชื่อลองบอกให้เขาเต้นล็อกแอนด์โหลด
1: โอ้แต่บางทีก็เห็นนะเวลาอะไรเขาก็ทำท่าเหมือนเขาเต้นนะเขาชอบเต้นไงแต่ว่าเขาเต้นแบบช้าๆแบบเบาๆทำท่านะใส่มือสะบัดไปสะบัดมาอะไรอย่างเงี้ย
0: นั่นแหละฮะมันล็อกแต่แฮมเมอร์เนี่ยแหละแต่มันไม่โรลลิ่งนะคร
1: ับ มันไม่โรลลิ่งมันไม่ร็อกแอนด์โรล
0: แล้วทีนี้เราต้องกลับมาที่อาเซียนแล้ว
1: ครับ
0: แล้วสิ่งหนึ่งซึ่งเทเรซ่าใช่ไหมฮะรัฐมนตรีเทเรซ่าโรสซาโรใช่ไหมฮะลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศ
1: ของฟิลิปปินส์ค่ะ
0: ซึ่งเป็นต้องใช้คำว่าพวกเขาเป็นประธานอาเซียนในตอนน
1: ี้ใช่ค่ะ
0: ก็ออกมาพูดเรื่องพม่าในยะที่มีเขาเรียกว่า มีการเปิด

0: ูมากขึ้นมีการเปิดประตูมากขึ้นโดยบอกว่าโอกาสที่ผู้นำของพม่าจะได้มาร่วมการประชุมอาเซียนสัมมิตที่ฟิลิปปินส์ในปลายปีนี้นะครับจะมีมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่ที่การตอบสนองของพม่า
1: ครับ
0: ต่อข้อต่อฉันทามติของอาเซียนครับอันดับแรกก็คือหยุดยิงใช่ไหม
2: ค่ะ
0: คือหยุดยิงเนี่ยมันไปบอกกองทัพพม่าฝ่ายเดียวไม่ได้นะครับแต่ถ้ากองทัพพม่าหยุดยิงแล้วกะเหรี่ยงยันยิงเห็นไหมPDF ที่กระจายไปทั่วเนี่ยนะฮะก็ยันจะระยุทธ์แล้วก็โจมตีแล้วก็ยิงข้อนี้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับข้อนี้หรือถ้าเปิดกว้างมากกว่านั้นก็คืออาจจะมีเงื่อนไขที่อย่าเพิ่งไปพูดถึงไอ้ข้อที่มันเป็นไปไม่ได้นะครับพูดถึงหนึ่งแหละการให้ความช่วยเหลือในด้านมนุษยธรรมต่อผู้ที่ถูกกระทำหรือผู้ที่ตกเป็นหรือได้รับผลกระทบจากการสู้รบกันนะฮะ อันนี้เนี่ยประเทศไทยเราเคยทำแล้ว แต่มันก็ทำได้เป็นกระจุกเดียวนะครับมันไม่ได้กระจายโดยทั่วไปจริงๆถ้าอาเซียนจับมือกันทั้งหมดเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะกระจายความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นปัจจัย4นะครับหรือไม่งั้นอุปโภคบริโภคอาหารการกินยารักษาโรคอะไรต่างๆนานาพวกนี้นะครับคือความเป็นอยู่ของชาติพันธุ์ในพม่าเนี่ยไม่ได้ดีนะครับอยู่แบบอัตคัดยิ่งพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่สีแดงสีแดงนี่หมายความว่าเป็นพื้นที่ที่มีการรบคุ้งกันอยู่ตลอดเวลาหรือว่ามีการพร้อมที่จะยิงกันได้ตลอดเวลาใช่ไหมครับชีวิตมันก็ต้อง alert อยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน
1: ต้องตื่นตัวตลอด
0: ฉันต้องไปหลบอยู่ที่ไหนฉันต้องไปซ่อนยังไงอะไรสารพัดพวกนี้นะครับจริงๆมันก็ต้องมีการประกาศเซฟโซน อันดับแรกเลยถ้าหยุดยิงไม่ได้ก็ต้องประกาศเซฟโซนเซฟโซนในที่นี้หมายถึงอะไรฮะหมายถึงปลอดจากการยิง
1: ครับ
0: นะครับมันถึงจะเป็นที่ปลอดภัยสำหรับผู้คนได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสู้รบนะครับมันต้องพิจารณาสเต็ปอย่างนี้มากขึ้น อันถัดมาก็คือว่าเจรจาเจรจาเนี่ยในระหว่างที่ยังไม่หยุดยิง ก็คุยกันไปนะครับก็ส่งไอ้คนที่ถือปืนถ้าอยากยิงก็ยิงกันต่อนะฮะแต่มีเซฟโซนแล้วก็อย่าไปยิงในพื้นที่เซฟโซนนะครับแล้วเจรจากันต่อก็ต่างฝ่ายต่างส่งผู้แทนมานะครับเพราะว่าอาเซียนเนี่ยพร้อมที่จะเป็นตัวกลางได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยนะครับ เราเนี่ยได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งจากพม่าโดยตรงนะครับไม่อยากจะใช้คำว่ามากที่สุดตลอดเวลาที่เขายิงกันนะเอาอย่างนี้เลยเพราะว่ายิ่งถ้าอยู่ชายแดนเพราะว่าอะไรฮะพื้นที่ที่มันไม่เซฟโซนเนี่ยนะครับมันก็คือชายแดนที่ติดกับประเทศไทยได้แหละยิงทีไรก็หนีกันมาข้ามกันมาแต่ถามแล้วเราก็ต้องเปิดศูนย์รองรับชั่วคราวเพื่อให้พวกเขาอยู่ในเซฟโซนนั้นนะฮะไอ้พวกนี้นะฮะมันเป็นสิ่งเป็นปัจจัยที่จะต้องพิจารณาก็คือถ้าจะไปยึดติดอยู่กับไอ้ฉันทามติ5ข้อโดยที่ไม่มีการยืดหยุ่นมันไม่ไปถึงไหนล่ะครับมันก็จะยืนอยู่ตรงนั้นนะเหมือนกับว่าข้อแรกทำไม่ได้แล้วอีก4ข้อก็ไม่ต้องพูดถึงจริงไหมครับ
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นมันก็ต้องพูดถึงว่ามันมี5ข้อนะอันไหนทำได้ก็ทำเราทำข้อ2ข้อ3แล้วนะฮะหาเซฟโซนให้เขาแล้วก็เจรจาให้พวกเขาอะไรพวกนี้นะครับแล้วพยายามไกล่เกลี่ยเดินทางไปหากลุ่มนั้นกลุ่มนี้แล้วก็เห็นไหมฮะที่เราเปิดการเชิญผู้นำแต่ละกลุ่มมานั่งคุยกันแล้วก็รับประทานซีฟู้ดอเด็ดอร่อยที่เมืองไทยเนี่ยนะฮะมันก็คือสเต็ปที่มีความสำคัญนะครับในการประกาศตัวตนของอาเซียนนะฮะแล้วต้องถือว่าไม่มีแรงเสียดทานจากอาเซียนด้วยกันในกรณีที่เกี่ยวกับพม่าในขณะนี้เพราะว่าอะไรเราได้เห็นแล้วว่าในโลกนี้เนี่ยการเป็นองค์กรระหว่างประเทศนะครับร่วมกันแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่แกร่งจริงคุณจะไม่มีทางรอดในโลกยุคที่มันเป็นอยู่คือนะ

0: ตอนนี้นะครับมันกลายเป็นว่าเห็นไหมฮะอย่างยุโรปเนี่ยสารพัดสารเพปัญหาเลยนะฮะโดนัลด์ทรัมป์ไม่ชอบสเปนนะครับไม่เพิ่มเงินหรือเอามาด่าฉันหรืออะไรสารพัดเนี่ยนะฮะก็กลายเป็นเรื่องตัวบุคคลไปแล้วมันไม่เกี่ยวกับประเทศชาติแต่จับเอากิจการของประเทศชาติมาผูกกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองซึ่งเป็นผู้นำมันตลกตรงนี้แหละนะครับมันก็คือสะท้อนเลยนะครับว่ามันเป็นวุฒิภาวะที่ไม่ควรจะมาเป็นผู้นำมันควรจะไปเป็นอย่างอื่นนะฮะจริงๆโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเหมาะกับเวทีมวยปล้ำที่สุดนะฮะ
1: เขาก็เคยมีขึ้นเวทีมวยปล้ำ
0: ใช่เป็นโปรโมเตอร์ด้วยนะครับจริงๆได้น่าจะเปลี่ยนอาชีพนะมันเหมาะที่สุดแล้วนะฮะอยากจะกระโดดจากขอบเวทีตรงไหนก็กระโดดคอหักตายก็เรื่องมันอะไรพวกนี้นะแล้วคนอเมริกาก็ไปบ้าเรื่องทั้งสองให้มาเป็นสองครั้งแล้วทีนี้เห็นไหมครับ
1: ก็ตอนแรกเขาชู make American great again อะไรเงี้ยคนอเมริกันก็ชอบไปเสียอะไรอย่างนี้เนาะจ้ะ
0: แล้วมัน great
1: ไหม
2: คนละทิศทางเลย
1: มันกลับเสื่อมถอยลงไปฮะ
0: มัน good
1: ค่ะ
0: กลายเป็นพูดผีปีศาจไปนะครับนี่แหละครับไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นณตอนนี้หรือแม้กระทั่งกรณีของอิหร่านเนี่ยเริ่มติดลมแล้วนะ ติดลมแต่ว่าคือจากที่เคยใช้พลังอำนาจแสนยานุภาพของกองทัพเนี่ยไปบีบและกดดันคนอื่นได
1: ้
0: แต่กลับกลายเป็นว่ามาทำกับอิหร่านทำไมมันทำยากจัง นะครับเห็นไหมฮะตอนถล่มไอ้ถล่มลิเบียก็ไอ้แคดาฟีจะหนีไปอยู่ในข้อน้ำนุ่นนะครับถล่มไอ
1: ้อิรัก
0: เองแซดดัมก็ไปแอบอยู่ในรูแล้วก็ที่สำคัญสาเหตุที่จับไอ้แซดดัมได้เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมในวันที่เมียกับลูกของแซดดัมหนีไปถึงเซฟโซนแล้วนะครับ CIA ของอเมริกาหลอกเฟิร์สเลดี้บอกว่าไม่โทรไปบอกท่านสักดำใหม่แล้วว่าครอบครัว
1: ปลอดภัยแล้ว
0: สบายแล้วขนเงินไปด้วย 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็โทรหาสามีสิครับ
1: นี่แหละจับสัญญาณได้เลย
0: โอ้ GPS บอกว่าอ๋ออยู่ในรูนี้นะครับเรียบร้อยนะฮะโอ้
1: เสร็จแล้วเนี่ย
0: มีเงินเนี่ยไม่ใช่ทำให้ฉลาดนะครับแต่ถ้ายิ่งถ้ามีเงินก้อนโตแล้วได้มาด้วยวิธีของการทุจริตคอร์รัปชันไปบีบเจ้าจากคนอื่นมันไม่งดงามหรอก
1: นะครับ
0: และหากก่อนจะแจกกันไปวันนี้ต้องบอกว่าผมทำนายไว้ล่วงหน้าเลยนะแล้วเวลาผมไม่ชอบทำนายนะแต่ถ้าทำนายแล้วมันจะแม่น ให้ทำนายในคนผู้เบส
1: เอาเลยค่ะอาจารย์คะแล้วจะมาตอบที่นี้เอาเลยค่ะ
2: สักอยากฟังหนึ่งนาทีครับอาจารย
1: ์เอาเลยค่ะ
0: บอกได้เลยครับชีวิตโดนัลด์ทรัมป์บั้นปลายชีวิตเนี่ยยิ่งกว่าตกนรก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับไม่ได้ไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าแน่นอน
1: แน่นอนเลยนะค่ะอาจารย์
0: นรกนะฮะคือซาตานเนี่ยมาสู่เอาทีละนิดทีละนิดนะครับ
1: เอาละค่ะ
0: ไปอยู่ไอเวทีไหนไม่รู้นะ
1: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ที่ให้ข้อคิดเห็นนะคะเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
0: ยินดีครับ
2: สวัสดีครับแล้วเราสองคนก็ลาคุณฟังไปพร้อมกันเลยนะครับเจอกับ Good Morning ASEAN ได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเจ็ดนาฬิกา30นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เก้าทันข่าวนะคะพบกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุ FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะพบกันในวันหยุดวันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะวันนี้ก็อยู่กับคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยมินแหวนเครือค่ะมาประจำการรายงานให้ได้ทราบกันนะคะความเคลื่อนไหวของหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะพาดหัวในประเด็นไหนน่าสนใจก็เช่นเคยนะคะมีมารายงานให้ได้ทราบกันติดตามเราสองคนผ่านช่องทางนะคะตอนนี้โซเชียลมาแล้วค่ะทาง Facebook นะคะ MCOT News FM 100.5 นะคะส่งข้อความมาทักทายกันได้ตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วค่ะ
0: มีหลากหลายประเด็นนะครับแต่ว่าขอเริ่มต้นด้วยสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้กันก่อนเลยนะครับหลังจากที่มีกลุ่มก่อความไม่สงบมาโจมตีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสส่งผลให้ฐานพรานพลีชีพไป5นายพี่น้องประชาชนเจ็บเกือบ10คนนั่นนะครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสครับมีคำสั่งใช้อำนาจตามพรบ.กฎอัยการศึกยกระดับดูแลความมั่นคงขั้นสูงสุดทั่วจังหวัดครับตั้งเป้าล่าตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงอย่างเด็ดขาดขณะที่เมื่อวานนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมน้ำตาคลอเลยครับช้ำใจโดนตำหนิว่าไม่รักลูกน้องลั่นทหารต้องไม่ตายฟรีครับรายละเอียดเรื่องนี้ครับหยิบยกมาจากเว็บไซต์ TNAM คอร์ดของสำนักข่าวไทยนะครับพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสครับสั่งใช้อำนาจตามพรบ.กฎอัยการศึกยกระดับดูแลความมั่นคงขั้นสูงสุดทั่วจังหวัดตั้งเป้าล่าตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงอย่างเด็ดขาดโดยคำสั่งที่131/2569ครับจะเพิ่มอำนาจให้ทหารตั้งจุดตรวจบนเส้นทางสาธารณะตรวจค้นยานพาหนะตรวจค้นเคหสถานจับกุมและกักตัวผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบได้ทันทีอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ใช้อาวุธเมื่อพบตัวผู้ก่อเหตุรุนแรงตามความจำเป็นให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนปฏิบัติตามฝ่ายทหารและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่คำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงทางนี้ครับก็เพื่อกระชับพื้นที่กดดันล่าตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายและปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างสูงสุดส่วนความคืบหน้าคดียิงทหารพลานเสียชีวิตแหล่งข่าวจากความมั่นคงระดับสูงในพื้นที่บอกว่าคนร้ายกลุ่มนี้ครับเป็นกลุ่มของนายมะซาฟีตีโมนายอับดุลเลาะมะแซนายอิสมาแอร์เจแวร์และนายอาซีซันมะดาแอร์แกนนำระดับปฏิบัติการเคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอจะแนะอำเภอระแงะอำเภอศรีสาครและอำเภอรือเสาะครับขณะที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสก็เปิดเผยบอกว่าได้เชิญตัวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายรถยนต์ที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุมาสอบสวนแล้ว1คนจากการสอบสวนก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เชื่อมโยงถึงตัวผู้ก่อเหตุแล้วคาดว่าอีกไม่นานจะสามารถออกหมายจับคนร้ายกลุ่มนี้ได้นะครับเป็นพาดหัวข่าวใหญ่และภาพประกอบเลยนะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช้าวันนี้ภาพประกอบเป็นภาพยกระดับเป็นภาพเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเสริมกำลังร่วมกับทหารพรานชุดใหม่บริเวณจุดตรวจบูเกะซามีตำบลตันหยนมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทดแทน5ทหารพรานที่ถูกถล่มเสียชีวิตพร้อมยกระดับบังคับใช้กฎอัยการศึกทั่วพื้นที่นราธิวาสเมื่อวานนี้นะครับพาดหัวข่าวตัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช้าวันนี้บอกไว้ว่ายกระดับอัยการศึกทั่วนราล่าทีมฆ่าทหารพลานเพิ่มอำนาจค้นจับกุมตอบโต้บิ๊กตุลลั่นถูกลูกน้องไม่ตายฟรีเลขาสมช.ย้ำเจรจาคู่ใช้กฎหมายสั่งยกระดับใช้กฎอัยการศึกทั่วนราธิวาส

0: วาดไฟเขียวเจ้าหน้าที่มีอำนาจเด็ดขาดใช้อาวุธปิดเมืองตรวจค้นไล่ล่าจับกุมกลุ่มคนร้ายยิงถล่มฆ่า5ทหารพลานตายสลดด่านตรวจบูเกซามีระแงะบาดเจ็บอีก6สั่งการฝ่ายพลเรือนร่วมปฏิบัติการบิ๊กปูผบ.ทบ.บินลงพื้นที่กำชับแผนสกัดคนร้ายก่อเหตุเลขาสมชลั่นต้องพูดคุยเจรจาควบคู่บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นถึงระดับไฟใต้ได้กรมน.แถลงประณามคนร้ายก่อเหตุชี้ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงส่วนทบซัด BIN ใช้ AI ตัดต่อภาพรอยสักบิดเบือนบิ๊กดุลรัฐมนตรีกลาโหมเสียใจเจ็บปวดถูกกล่าวหาไม่รักลูกน้องปมห้ามไล่ล่าคนร้ายขอโทษพูดไม่หมดลั่นลูกน้องต้องไม่ตายฟรีครับ
1: ค่ะซึ่งในรายละเอียดที่บิ๊กดุลนะคะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมที่ออกมาชี้แจงเมื่อวานนี้กับสื่อมวลชนนะคะปมดราม่าในโซเชียลมีเดียค่ะประเด็นเรื่องของคำว่าไล่ล่ากรณีที่คนร้ายลอบยิงทหารพรานเสียชีวิต5นายที่นราธิวาสนะคะซึ่งก็ไม่อยากให้ใช้คำนี้นะคะไม่การที่ว่าไม่ให้ใช้คำนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่รักลูกน้องนะคะเพราะว่าในฐานะที่ตอนนั้นเป็นทหารเป็นผู้พันเป็นผู้การไม่มีอะไรช้ำใจเท่ากับการที่ลูกน้องเสียชีวิตแล้วนะคะทุกวันนี้สีเขียวจัดหนังหัวตนเองอยู่ตลอดเวลาไม่เคยเปลี่ยนซึ่งแม้ว่าจะมีบทบาทรัฐมนตรีกลาโหมนะคะก็ยืนยันค่ะลูกน้องต้องไม่ตายฟรีการพูดเปรียบเทียบแบบนี้นะคะจับหนังหัวตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะสมมติการเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะคะแต่ในฐานะที่ตัวเองนั้นบอกว่าเป็นทหารนะคะก็ยังมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่นะคะเป็นหนึ่งเดียวกับลูกน้องและเป็นหนึ่งเดียวกับกองทัพนะคะในฐานะที่มีบทบาทอีกบทบาทหนึ่งเป็นรัฐมนตรีถ้าจะไปพูดอะไรรุนแรงกว่านี้ก็อาจจะทำให้เรื่องของการยกระดับสถานการณ์เนี่ยเหมือนไปเติมน้ำมันเหมือนไปเติมเชื้อเพลิงดังนั้นเมื่อจำเป็นต้องพูดความในใจก็ต้องพูดแต่ไม่มีอะไรเจ็บปวดเท่าที่มีการกล่าวหาว่าไม่รักลูกน้องเสียใจกับคำพูดที่ไม่ได้สื่อสารออกไปทั้งหมดยืนยันไม่ได้โมโหและไม่ได้มีความขัดแย้งกับเสนาธิการทหารบกสื่อสารกันก่อนที่เสนาธิการทหารบกจะลงพื้นที่ด้วยซ้ำนะคะก็ขอโทษที่การสื่อสารออกไปนะคะอาจจะสร้างความเข้าใจผิดนะคะยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นไม่ได้จะมีการเจตนาจะสร้างวาทกรรมหล่อสวยซึ่งสื่อมวลชนก็ถามตนในวันที่เกิดเหตุแล้วตนก็ตอบไปโดยไม่คิดว่าจะมีผลกระทบรุนแรงขนาดนี้เสียใจกับคำพูดของหลายคนนะคะที่เป็นทหารแล้วมาเล่นการเมืองก็เปลี่ยนแปลงไปยืนยันว่าไม่ได้หลงไหลได้ปลื้มไม่ได้ยึดแต่งยึดตำแหน่งแห่งหนใดนะคะก็ยังเป็นคนเดิมในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะมีภาพนะคะพระราชทานนายวิทยาศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์วางหน้าหีบศพจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมะเกิดนะคะสังกัดกรมทหารพรานที่45หลังพลีชีพจากเหตุกลุ่มก่อความไม่สงบโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสที่บ้านเกิดค่ะที่วัดพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนพาดหัวข่าวนะคะในประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่เลยบิ๊กดุลแจงวุ่นปมร้อนห้ามไล่ล่าโจรใต้น้ำตาคลอโดนถล่มยับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพวงมาลาวีรบุรุษทหารพราน2ล้นกล้าวพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพวงมาลาหน้าหีบศพนายทหารพรานเสียชีวิตจากเหตุปะทะที่จังหวัดนราธิวาสครอบครัวหลั่งน้ำตาอาลัยเสาหลักของบ้านจ่าสิบเอกธีรยุทธอาสาสมัครทหารพรานวิมล2วีรบุรุษพลีชีพเผยน้องสาวเคยบริจาคไตช่วยก่อนกลับไปรับใช้ชาติจนนาทีสุดท้ายด้านเลขาสมช.ชี้ดับไฟใต้ต้องพูดคุยควบคู่ใช้กฎหมายเข้มข้นบอกตอบโต้รุนแรงยิ่งวุ่นวายขึ้นเชื่อมีผู้เห็นต่างมากกว่าครึ่งพร้อมเข้าสู่กระบวนการรับมาเลเซียสำคัญทำให้สงบได้บิ๊กดุลน้ำตาคลอปวดใจถูกกล่าวหาไม่รักลูกน้องย้ำทหารต้องไม่ตายฟรีแต่บทบาทหน้าที่ค้ำคอแจงไม่อยากใช้คำว่าไล่ล่าสถานะรัฐมนตรีต้องระวังคำพูดไม่เติมเชื้อไฟค่ะ
0: ขณะที่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรกูลนะครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบว่าได้รับรายงานมาแล้วรัฐบาลยืนยันว่าแม้เราจะไม่ใช้คำว่าไล่ล่าแต่จะไม่ให้พี่น้องทหารหรือว่าเจ้าหน้าที่ของเราถูกลังแกถึงขั้นเสียชีวิตอย่างนี้เป็นอันขาดขอพูดเพียงเท่านี้พอเมื่อถามว่าในพื้นที่นราธิวาสประกาศใช้กฎอัยการศึกควบคุมพื้นที่เพื่อไล่ล่าจับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเป็นเรื่อง ที่ทำในพื้นที่อยู่

0: ล้วแต่สำหรับแนวทางของตนเรื่องนี้ต้องนำความเป็นธรรมกลับมาสู่ครอบครัวของผู้สูญเสียโดยไม่ขอลงในรายละเอียดและขอไม่ให้ถามแล้วว่าจะทำอย่างไรพาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับหนูลั่นไม่ยอมให้ถูกรังแกนราธิวาสใช้อัยการศึกอนุทินขึงขังบอกไม่ให้พี่น้องทหารหรือเจ้าหน้าที่ถูกรังแกถึงขั้นเสียชีวิตเป็นอันขาดพร้อมทวงความยุติธรรมให้ครอบครัวบิ๊กดุลน้ำตาคลอยอมรับสื่อสารไม่ครบยันสีเขียวจับหนังหัวอยู่ตลอดไม่เคยเปลี่ยนผบ.ชุดเฉพาะกิจนราธิวาสออกประกาศใช้กฎอัยการศึกท่านจังหวัดหาตัวมือบึ้มครับ7:40 น.เดี๋ยวพักครู่หนึ่งช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของพ่อทิพย์นะครับโดยเมื่อวานนี้ทางบิ๊กรานได้นำทีมพิเศษกับฝ่ายปกครองครับบุกจับคดีนี้เพิ่มได้อีก4คนช่วงหน้ามาติดตามครับ
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: มาดูประเด็นเรื่องของพ่อไทยทิพย์นะครับเมื่อวานนี้จับผู้ต้องหาได้เพิ่มอีก4คนครับโดยตำรวจร่วมกับกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการบุกทลายขบวนการพ่อไทยทิพย์หลังรับสวมสิทธิ์แจ้งเกิดให้กับเด็กต่างด้าวเกือบ 1,500 รายล่าสุดบุกค้นโรงพยาบาลเอกชนย่านพระราม9แล้วก็บ้านพักย่านห้วยขวางจับผู้ต้องหาได้อีก4รายครับโดยพลตำรวจเอกสำรานนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังเข้าตรวจค้นโรงพยาบาลเอกชนย่านพระราม9และบ้านพักย่านห้วยขวางพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหา4รายประกอบด้วยชาวไทย2คนครับทำหน้าที่เป็นพ่อทิพย์ก็ได้แก่นายมงคลหรือว่านายหมงและนายวรเมศหรือว่านายวอพร้อมแม่ชาวจีนและพ่อแท้ๆชาวจีนโดยพบพฤติการว่าจ้างหรือขอร้องให้ชายไทยที่ไม่ใช่พ่อแท้ๆมาจดทะเบียนรับรองบุตรเพื่อให้เด็กชาวจีนได้รับสูติบัตรทะเบียนบ้านแล้วก็สิทธิ์สัญชาติไทยโดยผิดกฎหมายการจับกุมครั้งนี้ครับเป็นการขยายผลร่วมกับชุดเฉพาะกิจกรมการปกครองหลังพบข้อมูลเด็กต้องสงสัยสูงถึง 1,483 รายเชื่อมโยงโรงพยาบาลต้องสงสัย8แห่งซึ่งจากการตรวจค้นบ้านพักของหญิงชาวจีนเจ้าตัวอ้างว่าไม่ได้ว่าจ้างไม่ได้จ้างวานแต่อยู่อาศัยในไทยมานานเกือบ20ปีและก็รักเมืองไทยจึงอยากให้ลูกได้สัญชาติไทยเพื่อความสะดวกในการใช้ชีวิตโดยอ้างว่าให้เพื่อนสนิทชาวไทยช่วยรับรองให้เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการครับขณะที่อธิบดีกรมการปกครองนายลันลึกชาโคสาศิวิไลบอกว่าระบบตรวจพบความผิดปกติในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์อย่างชัดเจนพร้อมกำชับหากมีเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีถึงขั้นสูงสุดและให้ออกจากราชการโดยทันทีนะครับประเด็นนี้พาดหัวข่าวใหญ่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลยแหละครับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยเป็นภาพพลตำรวจสำรานนวลมารองผบ.ตร.สอบถามเบื้องต้นนายเจิ้นซานหูและนางสาวสีถังสามีภรรยาชาวจีนหลังนำกำลังบุกจับที่ทาวน์โฮม3ชั้นนะครับอยู่หมู่บ้านกลางเมืองรัชดาเมียงจ่ายตรวจสอบพบว่าลูกสาว2คนของทั้งคู่ครับได้สูติบัตรคนไทยเนื่องจากนายพงคลเก่งแห่งเกตแห่งพ่อทิพย์รับสมอ้างเป็นพ่อแต่ว่าทั้งสองคนยังคงให้การปฏิเสธอยู่ครับพาดหัวข่าวตัวใหญ่ของไทยรัฐครับขยายผลจับผัวเมียคนจีนเครือข่ายพ่อไทยทิพย์สำราญนำปกครองสางลุย470โรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศคาดโทษเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องบิ๊กรานนำทีมชุดพิเศษจับมือฝ่ายปกครองบุกจับพ่อทิพย์อีก2ไออีกคดีคุมตัวผู้ต้องหา2คนร่วมตรวจค้นทาวน์โฮมกลางกรุงรวบ2ผัวเมียชาวจีนขณะที่ลูกอีก2คนที่ได้สัญชาติไทยอยู่ในบ้านแม่ชาวจีนยันแค่ชอบเมืองไทยอยากให้ลูกได้สัญชาติไหว้วานคนไทยที่ทำงาน

0: การบริษัทเดียวกันมาเซ็นรับรองลูกไม่ได้จ้างและไม่รู้ว่าผิดกฎหมายกำลังอีกชุดตรวจค้นโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังและสำนักงานเขตห้วยขวางหรือหลักฐานออกสูติบัตรย้อนหลังอธิบดีกรมการปกครองคาดโทษเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทั่วประเทศถ้าพบว่าเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดด้านรองอธิบดีสปส.ขยายผลตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนกว่า470แห่งทั่วประเทศว่ามีเด็กต่างชาติแจ้งเกิดสัญชาติไทยจำนวนเท่าไหร่ครับ
1: ค่ะขณะที่ทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสั่งอายัดเอกสารเวชระเบียนที่เกี่ยวข้องขยายผลตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนกว่า470แห่งทั่วประเทศป้องกันไม่ให้เกิดการสวมสิทธิ์ในลักษณะนี้อีกสำหรับสรุปผลการปฏิบัติการตั้งแต่9ถึง24กรกฎาคมก็สามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดรวม37คนด้วยกันค่ะรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลด้วยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันจะเดินหน้าปราบปรามขบวนการนี้เพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศต่อไปในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เป็นประเด็นรองนะคะก็เหมือนที่คุณรงค์บอกนะคะก็หลายสื่อก็มีภาพนะคะผลงานของพลตำรวจเอกสำราญนนท์มานะคะที่ตอนนี้นะคะได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นผบ.ตร.แล้วแต่ว่าณที่ไปตรวจยังเป็นรองผบ.ตร.อยู่ก็มีการเข้าไปนะคะดูการจับกลุ่มผู้ต้องหาค่ะในพื้นที่เขตห้วยขวางค่ะถนนประชาอุทิศส่วนพาดหัวข่าวกวาดล้างพ่อทิพย์รวบยกแก๊ง4รายผัวเมียจีนอ้างอยู่ไทยอยากให้ลูกได้สัญชาติว่าที่ผบ.ตร.ใหม่ป้ายแดงฟิตจัดบิ๊กรานยกกำลังขุดรากถอนโคนขบวนการพ่อไทยทิพย์รวบ2คนไทยรับบทพ่อและผัวเมียชาวจีนพ่อแม่แท้ๆเด็กหลังขยายผลจากโรงพยาบาลเอกชนย่านพระราม9พบเด็กต้องสงสัย3รายมีพฤติการเข้าข่ายทุจริต2รายขณะที่พ่อแม่ชาวจีนอ้างไม่ได้จ้างพ่อไทยทิพย์แต่ด้วยความที่ทำงานอยู่เมืองไทยมานานเกือบ20ปีรักเมืองไทยและชอบอยู่เมืองไทยเมื่อมีลูกอยากให้ได้สัญชาติไทยยืนยันว่าไม่รู้ว่าการทำแบบนี้ผิดกฎหมายและไม่ได้จ้างพ่อไทยทิพย์เพราะเห็นเป็นเพื่อนสนิทกันด้านพ่อไทยทิพย์อ้างรู้เท่าไม่ถึงการและเต็มใจช่วยไม่ได้ถูกหลอกค่ะ
0: ส่วนเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์ก็ได้ข้อยุติแล้วนะครับว่าไม่คุ้มค่านะครับจ่อพับเก็บโครงการนี้โดยเมื่อวานนี้ครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับนำแถลงสรุปผลการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือว่าโครงการแลนด์บริดจ์ว่าได้ดำเนินการเสร็จสิ้นก่อนเวลา90วันครับโดยแบ่งคณะศึกษาออกเป็น3ชุดก็ได้แก่1ศึกษาความเป็นไปได้ในการในเชิงเศรษฐกิจและการลงทุน2ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและ3การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมผลสรุปจากคณะกรรมการชุดต่างๆสรุปว่าโครงการแลนด์บริดจ์มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับต่ำครับและก็อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบภาระงบประมาณเสี่ยงค่อนข้างสูงทั้งเรื่องผลตอบแทนสิ่งแวดล้อมและยังมีความเห็นต่างในสังคมแต่เมื่อภาคเอกชนยังมีความต้องการในภาคใต้ทางออกทะเลฝั่งอันดามันซึ่งปัจจุบันมีท่าเรือระนองจึงมีการให้พิจารณาไปดำเนินการปรับปรุงเพื่อใช้ท่าเรือระนองให้เต็มศักยภาพรวมถึงพิจารณาเชื่อมโยงเรื่องทางรถไฟที่จะเชื่อมต่อไปยังท่าเรือระนองและระบบการขนส่งทางรางหรือว่า Missing Link ที่สามารถใช้โอกาสเชื่อมโยงไปทางเหนือขึ้นไปจีนรวมถึงเชื่อมโยงไปยังท่าเรือฝั่งตะวันออกครับแล้วก็ยังมีข้อเสนอในเรื่องของการลงทุนขนาดใหญ่ควรเริ่มต้นพิจารณาจากยุทธศาสตร์ของแต่ละประเทศให้ชัดเจนก่อนที่หน่วยงานใดจะศึกษาโครงการต่างๆซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นบทเรียนโดยจะต้องดูในเชิงยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ให้นำบทเรียนการรับฟังความเห็นของประชาชนมาร่วมด้วยนะครับเมื่อถามว่าสรุปว่าเป็นการพับแผนโครงการแลนด์บริดจ์ใช่หรือไม่นายเอกนิติตอบว่าจะว่าอย่างนั้นก็ได้โดยหลังจากนี้จะรายงานสรุปเสนอต่อนายกและนายกก็จะนำเสนอต่อที่ประชุมครม.ตามคำสั่งที่แต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ต่อไปครับสำหรับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดเป็นพาดหัวกรอบรองนะครับแลนด์บริดจ์ล่มรัฐบาลถอยไม่คุ้มค่ากลวีฟาดยิ่งชีพยิ่งชั่วใส่ร้ายหัวสว.ก็รวมประเด็นเรื่องของการเมืองไปด้วยเลยนี่นะครับรัฐบาลพับแผนแลนด์บริดจ์เอกนิตินำทีมแถลงใหญ่ชี้มีความเสี่ยงสูงไม่คุ้มลงทุนส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมรุนแรงหนูพาณิชย์เยี่ยมห้องทำงานตึกไทยคู่ฟ้า หนูก็คือนายกรัฐมนตรีพาณิชย์ก็คือนายเศรษฐาทวีสินครับเมื่อวานนี้ไปรับรางวัลที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับนายกก็เลยพาไปเยี่ยมตึกไทยคู่ฟ้าในรอบ2 ปีบรรยากาศชื่นมื่นก่อนนำเศรษฐารับมอบรางวัล

0: ันเกียรติยศเชิดชูเกียรติด้านการศึกษานายกประชุมหัวหน้าส่วนราชการนัดแรกยันรัฐบาลมีเสถียรภาพสั่งทุกกระทรวงบูรณาการการทำงานเพื่อประเทศไม่แบ่งพรรคภูมิใจไทยเพื่อไทยพระดอนยันภูมิใจไทยรวยฟ้องยิ่งชีพกรวีฟาดยอชอยิ่งชีพแล้วก็มีจุดๆๆคำพูดที่คุณพระดอนอธิบายออกไปเมื่อวานนี้นะครับว่าเป็นการใส่ร้ายเรื่องของการหัวสวครับ
1: ค่ะอีกเรื่องนึงน่าสนใจและยังต้องติดตามเรื่องบัตรคนจนนะคะเมื่อวานนี้มีการให้สัมภาษณ์ของนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกโดยให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบกรณีคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตมีมติแต่งตั้งเป็นประธานคณะอนุกรรมการดูแลเรื่องของการติดสินบนเชิงทุจริตในภาครัฐนะคะทั้งนี้ค่ะก็ได้พูดถึงนะคะประเด็นอื่นๆด้วยอ่ะอย่างที่เรื่องของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพูดถึงเรื่องการทุจริตที่เกิดขึ้นในภาครัฐโดยเฉพาะการอนุมัติการอนุญาตต่างๆซึ่งเป็นที่มาของนโยบายซูเปอร์ไลเซนส์รวมถึงการอนุมัติการอนุญาตที่เป็นแหล่งเดียวกันอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการนะคะทั้งนี้ค่ะก็มีการโยงมาพูดถึงกรณีกระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม.ปรับเพิ่ม3เงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่สังคมสนใจนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าเงื่อนไขตนจะสามารถยังได้รับสิทธิ์หรือไม่นะคะการปรับเพิ่ม3เงื่อนไขอาทิเกณฑ์ครอบครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์และกลุ่มนักศึกษานอกระบบนะคะตรงนี้ก็บอกว่าเป็นการคงไว้จนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการอุทธรณ์จนถึงสิ้นเดือนกันยายนหากใครได้รับสิทธิ์ไหนก็ยังคงได้รับสิทธิ์นั้นต่อไปนั่นหมายความว่าสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะคนที่มีบัตรเดิมอยู่เนี่ยจะสามารถใช้ได้ถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในส่วนกติกาใหม่เนี่ยเดี๋ยวก็รอเรื่องของการคัดกรองนะคะซึ่งกลุ่มที่คัดกรองใหม่มีถึง 80% ที่รับโครงการไทยช่วยไทย Plus ก็คือ 60-40 ส่วนยอดผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้ตัวเลขนะคะมีกว่า9ล้านคนหากทบทวนใหม่จะมีจำนวนเท่าไหร่ตรงนี้นายพระดอนบอกว่ายังไม่รู้ตัวเลขจะต้องมารอผลการอุทธรณ์อีกครั้งสำหรับคนที่มีชื่อตกหล่นแต่ยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลตากับผู้ที่สมควรจะได้รับนะคะแล้วก็คนจนจริงก็จะต้องได้รับสิทธิ์ต่อไปส่วนคนสวมสิทธิ์แน่นอนนะคะมีสวมสิทธิ์มีบัญชีม้าตรงนี้ก็จะต้องถูกตรวจสอบในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะตะลึงวัยแรงงานขอบัตรคนจนคลังพบมีกว่าครึ่งขู่เช็คดินสวมสิทธิ์เจอย้อนหลังหนักรัฐบาลย้ำไม่ทิ้งคนเดือดร้อนพระดอนเผยขั้นตอนทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคงสิทธิ์เดิมให้ถึงสิ้นเดือนกันยายนเผยไม่มีการตั้งเป้าตัวเลขผู้ควรได้รับสิทธิ์ขึ้นอยู่กับผลการอุทธรณ์โต้เสียงวิจารณ์รัฐบาลมีการทบทวนใหม่เรื่อยๆชี้เป็นโอกาสรีวิวข้อมูลประเทศแก้ปัญหาระบบไม่อัปเดตคลังเตรียมไล่เช็คบินโทษพวกนำชื่อคนจนไปสวมสิทธิ์ทำบัญชีม้าลดหย่อนภาษีอึ้งเปิดข้อมูลคนรับบัตรคนจนเกือบครึ่งเป็นวัยแรงงานพร้อมย้ำคนตกหล่นแจ้งชื่อผู้ใหญ่บ้านได้ค่ะ
0: เดี๋ยวพักอีกครู่นึงนะครับช่วงหน้ายังมีความคืบหน้าคดีฟอร์เร็กและกรณีของสหรัฐอเมริกานะครับที่ขึ้นภาษีไทยรอบ2รอบนี้เจอไปเต็มๆ 12.5% เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับยังมีประเด็นเรื่องของความคืบหน้าคดีฟอร์เร็กครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรียุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์ครับออกมาพูดถึงความคืบหน้ากรณีนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนส่งทนายยื่นเอกสารขอเลื่อนหมายเรียกของกรมสอบสวนคดีพิเศษในคดีฟอร์เร็กนะครับก็ยอมรับว่าได้มีการยื่นเป็นหนังสือขอเลื่อนก็ยังไม่ทราบรายละเอียดว่าเพราะสาเหตุอะไรส่วนจะเป็นการประวิงเวลา

0: หรือไม่นะครับก็ไม่ได้แจ้งเรื่องของกรอบเวลาแต่ว่าเป็นขั้นตอนของกฎหมายครับซึ่ง DSI ก็ต้องออกหมายเรียกอีกครั้งตามข้อกฎหมายโดยปกติก็สามารถเลื่อนได้2ครั้งสำหรับการตรวจสอบของ DSI พลตำรวจโทรุตพลบอกว่าตอนนี้ครับได้พบเส้นทางการเงินที่มีมากกว่า28ล้านบาทโดยเท่าที่ทราบมีเพิ่มขึ้นรวมถึงมีการพบเซิร์ฟเวอร์ที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดในการทำธุรกรรมของบริษัท QRS ด้วยส่วนบริษัทดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับพาวุธหรือไม่ทาง DSI จะตรวจสอบแล้วก็แจ้งรายละเอียดมาให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองนะครับของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ครับเส้นเงินมัดพาวุธลุทธพลมีหลักฐานเด็ดเจ้าตัวเลื่อนหมายเรียกหมายจับตาโซล่าบาดาลเศรษฐารับรางวัลเชิดชูช่วยแก้เด็กออกจากระบบกรวีโต้เดือดยิ่งชีพป้ายสีก้าวแกนนำภูมิใจไทยหัวสวก็รวมพาดหัวข่าวประเด็นการเมืองอื่นๆไปด้วยเลยครับ
1: ค่ะอีกประเด็นหนึ่งค่ะเรื่องของภาษีนำเข้าสหรัฐนะคะในหน้ามติชนสหรัฐรีดภาษีนำเข้า60ประเทศไทยโดน 12.5% อ้างมาตรา301แรงงานภาคบังคับในขณะที่ Daily News นะคะพาดหัวบอกว่าไทยส่งออกไทยระส่ำสหรัฐรีดภาษี 12.5% จับตาครึ่งปีหลังอ่วมถกรับมือผลกระทบโลกระส่ำพิษทรัมป์ตั้งกำแพงภาษีใหม่ประเทศคู่ค้ารวมถึงไทยเจอโขก 12.5% อ้างล้มเหลวปราบปรามบังคับใช้แรงงานด้านศิหศักดิ์ขอรูบิโอช่วยไทยเจรจาวอนยืดหยุ่นให้มองภาพใหญ่โดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงที่ไทยเป็นพันธมิตรพร้อมขอให้ช่วยผลักดันเจรจานี้ให้ได้ข้อยุติอย่าใช้เงื่อนไขเดียวกับประเทศอื่นขณะที่พาณิชย์เชื่อสินค้าไทยยังคงสามารถแข่งขันตลาดสหรัฐได้เหตุมีสินค้ากว่า 2,000 รายการได้ยกเว้นภาษีคาดกลุ่มสินค้าได้รับผลกระทบผลิตภัณฑ์ยางอาหารแปรรูปและสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทค่ะ
0: เช่นเดียวกับข่าวสดที่พาดหัวประเด็นนี้ครับบอกว่าทรัมป์เริ่มแล้วรีดภาษีไทยรัฐบาลเร่งเจรจาสะเทือนส่งออกเริ่มแล้วภาษีนำเข้าสหรัฐมาตรา301ไทยโดน 12.5% มีผลทันทีร่วมกับจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้เวียดนามและฟิลิปปินส์ตอบโต้ประเทศที่ไร้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับนายกสั่งตรวจข้อผิดพลาดรอสุภจีแจงทันทีเดินทางกลับพาณิชย์ประเมินผลและผู้ส่งออกไทยรับแรงกระแทกเหตุสินค้าไทยเกือบทุกประเภทอยู่ในข่ายนักวิชาการหวั่นกระทบส่งออก1ล้านล้านตามต่อไปอีก1ประเด็นก็กำลังผลิตชิ้นส่วนเกินนะครับที่ศาลสูงสหรัฐกำลังจะตัดสินเราอ้อก็อาจจะได้รับผลกระทบไปอีกขั้นหนึ่งครับ
1: ในมติชนมีประเด็นกงสอบท้องถิ่นนะคะกงสอบท้องถิ่น TOR ถึงประกาศผลประกรณ์แฉพิรุธอื้อข้าราชการเอกชนเอี่ยวนับร้อยรัฐบาลลุยล้างธุรกิจเทา1สิงหาคมพรดอนชูซุปเปอร์ไลเซนตัดวงจรจ่ายสวยราชการค่ะแล้วก็ขอมาที่ประเด็นนะคะเรื่องของประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องของการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจสดๆร้อนๆเลยนะคะโดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมาพ้นจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ประกาศณวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็สรุปได้ว่าเราเรียกผบ.ตร.ได้เต็มปากแล้วใช่ไหมคะหรือว่าอย่าต้องรอเกษียณ
0: มีพระบรมต้องรอเกษียณไหม
1: เกษียณกันยา30กันยาแล้วก็เริ่ม1ตุลาคม
0: ครับ
1: ถึงจะใช้คำนี้ได้
0: มีผล1ตุลาคม
1: แต่ยังไงก็ได้เป็นแน่
0: ๆครับก็อายุราชการเหลือ7ปีนะครับ
1: มากกว่าบิ๊กโจ๊กไหมตอนนู้นบิ๊กโจ๊ก
0: มากกว่านะครับก็ทำให้
1: เป็นคนอายุน้อยมากเลยนะที่ได้เป็นผบ.ตร.
0: ครับได้ทำงานที่เต็มที่นะครับในการดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับก็ขอขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะฮะที่ได้พูดคุยผ่านรายการเข้ามาหลากหลายท่านเลยนะครับได้อ่านทุกข้อความแล้วนะครับสุดท้ายในคุณสุภชัยเข้ามาตั้งแต่ท่านแรกแล้วก็ปิดท้ายรายการด้วยนะครับขอบพระคุณฮะขอบพระคุณคุณคนฟังข่าวคุณอเกนคุณมานัทนะฮะคุณสอสุพันธ์คุณปราโมทด้วยครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับคุณยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทร์ทองลาไปแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมาตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ประกาศณวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569ผู้รับสนองพระบรมราชองการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมทำเนียบจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา29กรกฎาคมนี้เมื่อช่วงเย็นวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจก่อนเดินทางกลับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินลงจากตึกไทยคู่ฟ้าตรวจดูความเรียบร้อยและติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมสถานที่ทำเนียบรัฐบาลในการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันที่29กรกฎาคม2569พร้อมด้วยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยมีนายปกรณ์เกียรติวานิชวัฒนากุลรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองรายงานขณะที่นายกเปิดเผยว่าลงมาตรวจดูความเรียบร้อยเพราะใกล้งานวันที่29กรกฎาคมนี้พร้อมสอบถามคนงานที่มาปฏิบัติหน้าที่ที่บริเวณดังกล่าวฮังการีปิดสะพานหลังพบกระสุนสมัยสงครามโลกกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีปิดการสัญจรบนสะพานมาการ์เร็ตซึ่งเป็นสะพานสายหลักชั่วคราวหลังจากระดับน้ำแม่น้ำลดลงต่ำเผยให้เห็นกระสุนปืนใหญ่สมัยสงครามโลกครั้งที่2ของกองทัพเยอรมันในตอนแรกเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าวัตถุต้องสงสัยดังกล่าวเป็นเพียงปลอกกระสุนหรือเป็นวัตถุระเบิดที่ยังไม่ทำงานจึงสั่งปิดสะพานมาการ์เร็ตเป็นเวลา30นาทีขณะที่เจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าจัดการกับกระสุนปืนใหญ่ขนาด75มิลลิเมตรที่ฝังอยู่ก้นแม่น้ำดานูบทั้งนี้ระดับน้ำแม่น้ำดานูบลดลงต่ำสุดในรอบหลายทศวรรษเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและภัยแล้งส่งผลกระทบต่อภูมิภาคนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทศไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกความPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสิน

0: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือนเปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือนถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153เติมที่เพื่อรถเติมร้อยเพื่อคุณ
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋า

0: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9:00
1: น.ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
4: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือน

0: แถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
3: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
4: ขณะนี้เวลา10

หมดรอบค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะบทเพลงที่ส่งไปเที่ยวในหลายๆพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะถ้าว่าบางคนยังไม่เคยไปในบางจังหวัดเหมือนกันนะคะในใครที่เคยไปในที่ที่ทาได้เปิดเพลงไปนะคะสำหรับในช่วงหลังจากที่เราไปครบธงชาติกันแล้วนะคะก็ทักทายกันมาวันนี้พี่สนมบอกเพลงเพราะขอบคุณมากค่ะพี่สนมพี่จงรักนะคะแล้วก็พี่สวยค่ะแล้วก็มีใครอีกพี่จุ๋มนะคะพี่จุ๋มคุณสมรบอกว่าแชร์ให้เรียบร้อยน่ารักสุดๆขอบคุณนะคะแล้วก็น้องมังกรค่ะมีใครอีกที่เข้ามาเอาแล้วใครยังไม่ได้รายงานตัวนะคะสำหรับเสาร์นี้ทักทายกันหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันเสาร์ที่แล้วเนาะน้องน้อยบอกว่าเลิศมากเลิศเลยเที่ยวเมืองเพชรได้ไปหลายที่เลยค่ะนะคะน้ำหวานบอกหมดรอบแล้วถูกต้องนะคะเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะเธอไม่มาทำหน้าที่หรือไงก็นิดนึงร้านพรจากนครจีดัมมาราดนี่ไม่ได้พาไปเที่ยวใต้เลยนะ

หรือจะเดี๋ยวไปเที่ยวใต้กันดีกว่าเดี๋ยวเราเมื่อกี้นี้เราไปในหลายที่แล้วเนาะก็ถึงบอกว่าในแต่ละจังหวัดของเราก็มีที่เที่ยวหลายๆอย่างนะคะมีขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละภูมิภาคก็ทำให้เราได้เห็นถึงความตื่นตาตื่นใจซึ่งต่างชาติเขาจะมองตรงนั้นแต่ทำไมเราถึงไม่ค่อยเห็นนะคะเอาละเพราะฉะนั้นเรากลับมาที่ประเทศไทยเงินจะได้ไม่รั่วไหลไปไหนพี่อู๊ดบางบอสวัสดีนะคะแล้วก็อุ้ยบุ๋มบิ่มมาแล้วมาทีไรก็ลืมแชร์ทุกทีต้องให้ทวงดีก่อนทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำงานก่อนเฮ้ยทำงานอย่างมีความสุขค่ะเดี๋ยวไปฟังอย่างเดียวได้อย่างน้อยก็มาทักทายกันหน่อยเนาะว่าเอ้ยยังมีชีวิตอยู่นะใครที่ยังไม่ได้เข้ามารายงานตัวนะคะด่วนเลยนะคะถ้าคิดถึงกันต้องเข้ามาถ้าไม่คิดถึงไม่ต้องเข้านี่เป็นไงเหมือนงอน ไม่เอาล่ะ good morning ค่ะพี่สมประสงค์จากปารีสค่ะตอนนี้เป็นไงคะ18องศาเซลเซียสนะคะเห็นบอกว่าอะไรคลื่นความร้อนเข้าที่ทางยุโรปรุนแรงมากเลยเป็นไงตอนนี้ผ่านวิกฤตตรงนั้นไปแล้วนะคะก็บอกว่าตีสามครึ่งที่นั่นนะคะบ้านเรา8โมงครึ่ง happy to hear you once again after a very long week's absence หายไปไหน the long one welcome back to the studio ขอบคุณมากค่ะมีการต้อนรับสู่สตูดิโอขอบคุณมากค่ะพี่สุวินมาพี่หวานใจคนใกล้นี่เห็นไหมมาปุ๊บแชร์ปั๊บน่ารักสุดๆคุณทันพิชาค่ะพี่เน่งว่าไงคะวันนี้พี่เน่งบอกว่ายังไงขอไวโพสครับคุณทาถ้าเปิดทันร่วมกันทำบุญจ้าถ้าเปิดได้ทรัพย์นึงนองเงินทองกองมากมายสุขกายใจนะคุณทาถ้าได้ฟังขอบคุณค่ะทำร่วมกันทำบุญจดก่อนนะคะเพราะว่านี่จะเข้าพรรษาแล้วเนาะก็ถ้าถึงบอกว่าทาส่งเพลงไปตั้งแต่ในช่วงแรกกันเลยตั้งแต่ในบ้านของเรายืนยันว่าทามาแน่นอนนะคะตามด้วยเอกลักษณ์ไทยความสวยงามของความเป็นไทยมีอะไรบ้างที่เป็นเอกลักษณ์ไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะเรามีความเป็นเขาเรียกว่าภาษาไทยมีขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่สวยงามมีเขาเรียกวัฒนธรรมไทยนะคะแม้แต่การไหว้ของเราที่สวยมากๆแล้วก็ความมีน้ำใจของเราเนี่ยบ้านเราเป็นเมืองที่น่าอยู่มากๆนะคะทรัพย์ในดินสินในน้ำมีทรัพยากรเยอะแล้วก็มีคนก็อยากได้เยอะธรรมดาเงินทองนั่นมันเป็นของบาดใจก็เป็นเรื่องที่แบบว่าไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เป็นไรบางทีบอกว่าไม่ได้แต่ถ้าหากว่าบางทีมันเหมือนกับได้น้อยไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่ได้มันเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคุณบันนี่สวัสดีค่ะแล้วก็ใครอีกนะคะของพี่บันใจบอกตั้งแต่เพลงแรกแล้วน่ารักสุดๆเจ๊เล็กขนมกะหรี่ปั๊บสวัสดีค่ะนะคะบุ๋มบิ๋มลืมวันเดียวลืมวันไหนก็ไม่ได้คุณประธานสวัสดีค่ะทำว่าไงคะทักทายกันก่อนคุณจรูนค่ะแล้วก็มีใครอีกทำงานเลยไม่ได้เขียนตอบไม่เป็นไรค่ะหนูทำวันนี้ให้ดีที่สุดแค่เข้ามาทักทายกันก็ชื่นใจแล้วนะเดี๋ยวนะขอเพลงสาวบางช้างจดก่อนนะใครจะฟังเพลงอะไรแนะนำเพลงกันได้ต่อเนื่องเลยค่ะ022481366แล้วก็มาทาง Facebook ที่ค่ะเห็นตรงนี้นะคะคุณยูนิคค่ะคุณมาลัยค่ะแล้วก็นี่ทักทายกันก่อนพี่สาครขอเพลงคุณสุรพลเปิดไปแล้วค่ะมาสายเห็นไหมล่ะถ้าเปิดไปแล้วเพลงป่าสว่างนี่นะคะคุณสิลาขอเพลงอะไรนะคะวิวาน้ำตาจดก่อนนะได้เดี๋ยวค่อยๆจัดสรรไปนะคะแล้วก็คุณสวัสดีอีกครั้งหนึ่งบอกแชร์เรียบร้อยแล้วพี่สวยขอบอกอะไรนะพี่สวยขอขอเพลงขดอะไรนะมีคนลืมตัวเหรอมีแต่อย่าลืมตัวไหมพี่สวยคนลืมตัวไม่น่ามีนะอ้าวแล้วก็เดี๋ยวท้ายฟังกันต่อนะคะสำหรับบทเพลงที่ตามมาค่ะไม่ว่าจะเป็นเอกลักษณ์ไทยพี่พุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะตชด.ขอร้องค่ะพี่เพชรโพธารามยอดรักลูกทัพเรือพี่เป้าสายันสัญญาฐานอากาศขาดรักค่ะพี่เสกศักดิ์ผู้กันทองฐานเกณฑ์ผลัด2ค่ะพี่ยงสอนชัยเมฆวิเชียรอสรรักพี่ทาเมื่อเช้าทารู้สึกจะไม่สบายอสรรักพี่ศักดิ์สยามเพชรชมพูค่ะคือเมื่อคืนนี้กับบ้านคือนอนน้อยมากแล้วก็สังขารแย่แม่มากๆเลยตอนนี้เมื่อเช้าตื่นมาหนา

สั่นหรือว่าจะไม่รอดนะคะถ้าถึงบอกว่าเอ้ยถ้าจะพูดกับคุณผู้ฟังเสมอเลยว่าต้องดูแลสุขภาพนะแต่ตัวเองเป็นไงตัวเองเป็นไงนี่แหละเป็นอะไรขึ้นมาแล้วทุกคนสมน้ำหน้าที่จะบอกคนอื่นตัวเองไม่ยอมทำเฮ้ยพยายามอยู่ค่ะเดี๋ยวคงต้องพักร่างแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวไปสวดมนต์ก่อนไปเพิ่มพลังจากการสวดมนต์แล้วก็ส่งพลังบุญให้กับทุกคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาจะสู้กันต่ออ๋อบุ๋มบิ๋มบอกคนลืมตัวไม่มีค่ะมีแต่คนลืมแชร์นี่แหละสำคัญมากสำหรับเพลงที่ตามมาเรื่อยๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการไปเที่ยวในแต่ละที่แต่ละทางก็คือเรื่องมาตั้งแต่นิราศรักนครปฐมนะคะในแต่ละจังหวัดก็จะมีงานจัดขึ้นนะคะก็เป็นงานประจำปีนครปฐมก็เป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งงานองค์พระจะเป็นที่ชื่นก็เรียกว่าคนรอคอยว่าจะจัดเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สิ้นปีขอเพลงชั่ว7ทีดี7หนของพี่สดใสได้ค่ะจดก่อนเนาะ เดี๋ยวลืมค่ะช่วยกันเตือนหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่าบางทีมันผ่านไปแล้วมันสมองทำมันต้องใช้หลายซีกมากอ่ะมันก็เลยทำให้ได้หน้าลืมหลังประมาณนี้บุ๋มบิ๋มเป็นห่วงดาขอบคุณมากค่ะลูกสำหรับนิรารักภูมิเรียงค่ะพี่สาริกากิ่งทองที่เปิดตามมาแล้วก็มานิราศวิงพิงค่ะคุณทนทองใจมนรักเสนาพี่เอ้ยยอดรักสลักใจก็พาไปเที่ยวในแต่ละจังหวัดนะคะแล้วก็ต้องถ้าหนุ่มก็ไปเจอสาวไงเจอสาวสาวแต่ละเมืองเขาก็สวยงามไม่แพ้กันอยู่แล้วเขาบอกคนสวยอยู่ที่คนรักคนหล่ออยู่ที่คนรักไม่สวยก็ใครจะไปรักล่ะถูกไหมแต่ถ้าคนสวยเนี่ยเอ้ยคนรักเนี่ยนะโอ้ยเธอสวยเธอหล่อจังเลยเธอถูกใจฉันมากประมาณนี้ป่าซางค่ะครูสุรพลสมบัติเจริญแม่ดอกสะเลเตค่ะพี่เป่าซ้ายันสัญญาชวนสาวเที่ยวเพชรพี่สุชินสินส่งเสริมนะคะแล้วก็ตามด้วยตามเนาะตามพี่ไปเที่ยวเพชรนี่ไปทำอะไรกันล่ะจ๊ะที่เพชรเนี่ยนะคะพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ก็จะเป็นช่วงเวลาที่พี่พึ่งอยู่กับเขาเรียกว่าออกจากพ่อไปพจน์มาเดี๋ยวจะเป็นช่วงต้นๆของชีวิตพี่พึ่งนะคะแล้วก็จะมีเพลงที่ร้องโต้ตอบกับนักร้องชายหลายท่านทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่อยู่กับอาประจวบจำปาทองก็มีนะคะช่วงนั้นก็ตั้งวงกับพี่ต้อมก็มีแล้วก็มีเพลงที่คู่บ้างเพลงที่โต้ตอบกับนักร้องชายบ้างนะคะก็สลับสับเปลี่ยนไปแล้วถือว่าเป็นนักร้องที่มีผลงานเยอะมากแต่ผลงานเยอะของพี่พึ่งนั้นคือผลงานที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ชื่นชอบในหัวจิตหัวใจของทุกๆคนเลยนะถ้าบอกเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าความเป็นพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ที่เป็นสุดยอดลูกทุ่งหญิงของเราคำว่าสุดยอดคือไม่มีอะไรที่เหนือกว่านี้แหละนะคะสำหรับคำว่าราชินีลูกทุ่งพี่พึ่งบอกว่าให้แม่ผ่องศรีวรนุชนะคะแต่สำหรับคำว่าสุดยอดลูกทุ่งหญิงก็เป็นพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะพี่ตุ๊พี่ใครนะคะคุณเมย์ใช่พี่จุ๋มไหมไม่ใช่พี่จุ๋มใช่ไหมคุณเมย์เนี่ยใช่พี่จุ๋มหรือเปล่าใช่ คือตอนนี้ใช้เฟซที่ชื่อแบบชื่อเขาเรียกว่าอะไรใช่พี่จุ๋มไหมคะแล้วก็ตั้งวงอะไรคะอ๋อคุณไม่รักทำไมไม่บอกจดก่อนนะคะคือเพลงที่เราได้ยินได้ฟังกันในปัจจุบันจากการสืบสานของนักร้องรุ่นใหม่ๆก็จะมีต้นฉบับนะคะซึ่งวันเสาร์ท่านก็จะเปิดเป็นต้นฉบับให้ฟังนะคะแต่ละท่านที่ส่งมาทาง Facebook ก็ถ้าจดไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวข้อความหายแล้วท่านก็จะจำไม่ได้ละนะคะส่วนพี่สายหยุดจะขอหลวงพ่อแม่จนใจเย็น พี่จุ๋มนะคะบอกว่าได้หน้าลืมหลังเหมือนกันสำหรับเรื่องราวเพลงที่ให้ฟังต่อเนื่องก็จะมีจะให้มีตอนนี้สิเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปฟังสิ่งที่สนใจจะพาไปเที่ยวนี้ค่ะเป็นฝ่ายสาวที่ชวนบ้างนะคะไปจังหวัดนี้กันไปนครพนมเป็นเสียงร้องของแม่ชวีวรรณดำเนินศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งนะคะจะพาไปเที่ยวนครพนมค่ะว่ามีอะไรที่น่าเที่ยวบ้างค่ะเบิ่งนครพนมค่ะ

0: นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
1: เขาว่าเปิดที่กินชาบูดีกว่า
0: เขาจะกินปิ้งย่าง
1: แต่เขาจะกินชาบู
0: ปิ้งย่าง
1: ชาบู
0: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่ามี

0: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยสิรินทรานิยากร

0: ขณะนี้เวลา9นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดถ่ายทอดสดลุ้นยูเนสโกพิจารณาวัดพระมหาธาตุขึ้นมรดกโลกนุจรีแรกรุ่นรายงานค่ะ
1: ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้มีการจัดเตรียมสถานที่เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้ร่วมชมบรรยากาศ

0: การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48จากปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโดยวันนี้จะมีวาระการพิจารณาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นมรดกโลกในเวลาประมาณ15นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและอธิบดีกรมศิลปากรจะร่วมเดินทางมารอลุ้นและฉลองไปพร้อมๆกับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชดุจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียกำลังพลยืนยันตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมดูแลครอบครัวเต็มที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียร้อยเอกสัญชัยรองผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่4511หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ซึ่งเสียชีวิตในห้องพักตำรวจส่วนตัวณที่ตั้งหน่วยในพื้นที่บ้านสามเมาะตำบลบางงออำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเหตุเกิด24กรกฎาคมที่ผ่านมาภายหลังเกิดเหตุผู้บังคับบัญชาสั่งการประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงยังไม่สามารถสรุปหาสาเหตุสถานการณ์ได้กองทัพบกและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอแสดงความอาลัยต่อการสูญเสียกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่และยืนยันว่าจะให้การดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มกำลังทั้งในด้านสิทธิสวัสดิการและการเยียวยาตามระเบียบราชการพร้อมติดตามดูแลสภาพจิตใจและขวัญกำลังใจกำลังพลในหน่วยอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยความรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้สังคมได้รับข้อมูลที่ถูกต้องบนพื้นฐานพยานหลักฐานและกระบวนการยุติธรรมญี่ปุ่นจัดเทศกาลกีองเกียวโตสู้แดดจัดผู้เข้าร่วมงานนับร้อยชีวิตร่วมกันล่าเกี้ยวโบราณท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดทะลุ39องศาเซลเซียสในขบวนแห่เทศกาลกีองมัตสึริที่เมืองเกียวโตซึ่งเป็นประเพณีเป่าโรคภัยที่เผชิญความท้าทายจากอุณหภูมิที่พุ่งสูงความร้อนรุนแรงส่งผลให้ผู้ร่วมงานบางส่วนต้องถอนตัวกลางคันผู้จัดงานจึงต้องตั้งจุดแจกน้ำและจุดพักคลายร้อนตลอดเส้นทางเพื่อป้องกันภาวะโรคลมแดดวิกฤตอากาศร้อนจัดที่เกิดขึ้นทีสร้างความกังวลต่อการจัดงานในอนาคตหลังจากเคยต้องยกเลิกบางขบวนแห่มาแล้วเมื่อปี2561จนคาดการณ์ว่าในอนาคตอาจจำเป็นต้องเลื่อนการจัดงานจากเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนพฤษภาคมหรือกันยายนแทน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3 สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟ

6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32 in 1จากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง900

0: โซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
1: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขับเอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงเอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok เอ็มคอร์ดจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
7: ฝ่ายแม่ไก่ได้ยินน้ำตารินหลั่งไหลครั้นจะรีบ

ก็เป็นเรื่องราวของการทำบุญนะคะจะถึงวันอาสาฬหบูชาจะเข้าพรรษากันแล้วนะคะใครที่เตรียมตัวบอกจะงดเหล้าเข้าพรรษาหรือใดๆนะคะใน3เดือนที่เราจะทำดีนะอย่างน้อยมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่มันมีความตั้งใจเกิดพอใจเกิดปุ๊บวาจาเปล่งเสร็จแล้วมีกายกระทำพร้อมด้วยกายวาจาใจ3อย่างถึงจะได้ครบร้อยนะคะบางทีใจไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องเริ่มจากใจก่อนมั้ยใจมันได้ปุ๊บเฮ้ยพอเราเปล่งวาจาไปว่าเราจะทำเสร็จแค่ปากไม่ได้มันก็ต้องมีตัวกระทำที่บอกมันไม่มีวันตายนี่แหละถึงบอกว่าทำยังไงได้อย่างนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำถ้าหากว่าเราไม่ทำสักอย่างมันก็ไม่เกิดผลนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำไปแล้วมันเกิดผลมาแล้วเราก็ต้องคิดว่าไอ้ก่อนที่เราจะทำนั้นน่ะมันให้ผลดีหรือผลเสียถ้าหากว่าเป็นผลเสียแล้วเราก็เราหยุดไหมลองใช้สติและคิดพิจารณาก่อนไหมถ้ามันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเราและใครเลยถ้าว่ามันเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะหยุดที่ตัวเราเองได้นะคะเพราะทุกอย่างมันเกิดจากตัวเราทั้งสิ้นมันนั่นแหละถึงบอกใครนะคุณสมชายขอเพลงอะไรมาน้ำหวานบอกเรื่องบุญใจมาตลอดจ้าถูกต้องอันนี้คือสิ่งสำคัญนะคะพี่ปุ๊กบอกว่าอยากจะให้ถึงแต่งานกฐินจะได้เจอทาไม่ใช่งานกฐินก็เจอทาได้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญว่าอย่างนั้นแต่สิ่งที่เป็นหลักก็คือพระธรรมคำสั่งสอนพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีแนวทางให้เราได้ปฏิบัติเพื่อให้เขาเรียกว่าให้พ้นทุกข์แต่คนเรามันหนีไม่พ้นอยู่แล้วค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์ที่เราเกิดมาก็ต้องเจอทั้งสองอย่างนี้แน่ๆนะคะแล้วท่านก็จะพูดเสมอเลยว่าเอ้ยทุกข์มันอยู่กับเราให้สั้นที่สุดให้มันมีความสุขมาเป็นพลังให้กับเราแต่มันจะผ่านทุกข์ไปได้ยังไงอันนี้คือเรื่องที่อยู่กับจิตของเราเลยถ้าหากว่าเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องของความทุกข์แล้วมันทำให้เรารู้สึกแย่ทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่มันจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเรามันก็ต้องสลัดไปให้หมดโดยเร็วนะคะแล้วเราก็มาเพิ่มพลังกันอย่างวันเสาร์เนี้ยอยากฟังเพลงเก่าๆทำให้นึกถึงเรื่องเราในอดีตอย่างน้อยถ้าหากว่ามันเป็นเพลงที่ทำให้หลายคนนึกถึงเรื่องในอดีตแล้วมีพลังมันก็จะเป็นประโยชน์มันก็จะเป็นเขาเรียกว่าบุญกุศลของท่านด้วยอ่ะที่บอกว่าให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตัวเช่นเดียวกันให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวฉันใดฉันนั้นเพราะฉะนั้นการจะทำใดๆคุณผู้ฟังก็คิดเองแล้วกันเนาะว่าถ้ามันไม่เกิดประโยชน์โอ้ยไปทำทำไมใช่ไหมที่ไปว่าใครก็ทำไมมันไม่เกิดประโยชน์นี่กำลังจะว่าตัวเองมันไม่จำเป็นที่เราต้องไปว่าใครนะคะเพราะไม่มีใครดีไปหมด 100% หรอกว่าตัวเองก่อนไหมดูตัวเองก่อนไหมใครว่าตัวเองไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองผิดคิดแต่ว่าตัวเองถูกเสมอนะคะธรรมดาค่ะปุถุชนที่มีรักโลภโกรธหลงอยู่ในความเป็นคนเนี่ยมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะคะแต่สำหรับเรื่องราวของการทำบุญก็จะเข้าช่วงเทศกาลเข้าพรรษาตรงนี้ที่อุบลราชธานีก็จะมีการแห่เทียนพรรษาที่จัดเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วแต่ละที่ก็จะมีการเขาเรียกว่าทำเทียนมาในรูปแบบต่างๆเก่งมากๆค่ะถ้าเคยได้มีโอกาสไปงานแล้วก็ได้เห็นค่ะการสลักสลาวเรื่องของการทำยังไงให้เทียนออกมาได้เป็นรูปร่างแบบนั้นน่ะโอ้แล้วมีนวัตกรรมมีวิธีการที่มีการพัฒนามากขึ้นทำให้เทียนนั้นไม่ละลายนะคะก็เป็นสิ่งที่เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีแล้วว่าจะมีประเพณีแห่เทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่มากๆถ้าก็เลยเปิดเพลงฮักสาวอุบลค่ะเสียงร้องของพี่เทพพรเพชรอุบลนะคะซึ่งตามมาด้วยเพลงของพี่นางค่ะอังคณางคุณชัยกับเพลงสาวอุบลรอรักก็มีโอกาสไปเที่ยวกันนะคะที่ไหนก็แล้วแต่ที่ทำให้เราได้มีความสุขนะคะก็ไปเพิ่มพลังกันในประเทศไทยนี่แหละแต่เขาบอกบ่นกันเหลือเกินว่าทำไมค่าโรงแรมในประเทศไทยนั้นแพงกว่าไปเมืองนอกอีกก็เขาก็ไปเอาราคาเพื่อที่จะไปให้กับคนต่างชาติเขาเที่ยวไงคนไทยจะไปเที่ยวไปใช้บริการก็เฮ้ยแพงอ่ะไปกางเต็นท์กันดีกว่ามีความสุขนะคะน้องน้อยบอกไปอุบลกันเคยไปสวยมากค่ะบุ๋มบิ๋มมัวแต่โทษตัวเองของเมื่อไรเมื่อไรคนอื่นจะผิดแจ่มมากเลยค่ะคิดแบบนี้นะคะคุณลูกแล้วก็ไม่กล้าใครเลยไม่กล้าว่าใครเลยถ้าเขาไม่มาว่าเราก่อนเฮ้ยอย่าไปบวกสินะเขาบอกว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนี่ท่องเอาไว้แต่บางคนไม่ได้ฉันต้องตาต่อตาฟันต่อฟันเรื่องแหละมาทำให้ฉันเจ็บทำให้ฉันไม่สบายใจเธอจะต้องโดนบ้าง
ให้มันจบไปจบในชาตินี้แสดงว่าชาติที่แล้วเราทำเขาไว้อะดิคิดอย่างเงี้ยเราจะได้จบค่ะคุณสาครว่าไงคะพี่สาครบอกคุณศิราค่าไก่เลี้ยงพระได้บาปหรือได้บุญถามว่าฆ่าไก่เลี้ยงพระได้บาปหรือได้บุญโอ้เราไปทำร้ายชีวิตเขาอะอันนั้นอันดับแรกคือการทำลายชีวิตเขาอะมันก็ไม่ต้องเป็นบาปอยู่แล้วแหละทุกอย่างมันจะถูกคล้องกรรมกันมาถ้าเราเข้าใจถึงเรื่องของสัจธรรมชีวิตแล้วอะคือเขาเกิดมาเพื่อให้เราเขาใช้กรรมของเขาไงที่เขาเกิดมาเพื่อจะต้องไปเป็นอาหารให้กับเราขณะเดียวกันเมื่อเราทานอาหารจากการเสียสละชีวิตเขาแล้วเนี่ยเราก็ต้องแผ่บุญกุศลให้เขาให้อโหสิกรรมกับเรามันเป็นเรื่องที่คล้องกันไปคล้องกันมาไงคะทำไมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงบอกว่าไม่อยากจะเกิดแล้วท่านถึงไปนิพพานเพราะว่าสังสารวัฏสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคนเราก็วนเวียนอยู่เนี่ยเป็นวัฏจักรที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดมาปุ๊บอ้าวก็ต้องมาเจอเรื่องราวนะคะสุขทุกข์ใดๆต้องมาคล้องกรรมกับคนนั้นคนนี้คนโน้นแล้วเป็นไงแก่นี้ไม่พ้นหนีไม่พ้นจริงๆเจ็บโอ้โหถ้าไม่เจ็บได้ก็ดีแต่ถามว่าคนเราเกิดมาแล้วสังขารที่เราใช้ได้ดูแลเขาบ้างไหมนะคะไอ้เจ็บกายมันก็ยังพอรักษาได้แต่เจ็บใจนี่สิโมโหโมโหเสียเปียบอกมาช่วงพิธาเหมือนฟังธรรมอ้าวคนเราไม่มีธรรมนำทางอะชีวิตมันเดินยากนะเสียเปียกนะคะคุณพี่เพชรบอกว่าไงเมื่อต้นปีไปญี่ปุ่นมา2รอบเที่ยวฉ่ำเลยโอ้สุดยอดชีวิตในบ้านปลายถึงบอกว่าหาความสุขให้กับตัวเองนะคะสำหรับบทเพลงที่ตามมาตื่นมาหาบุญอ๋อไม่ใช่สิดาวลูกไก่ก่อนได้เห็นถึงเรื่องราวของความกตัญญูเห็นไหมสัตว์เขายังนึกถึงบุญคุณของผู้ให้ข้าวให้น้ำเขาแล้วเขายอมเสียสละเพื่ออะไรเพื่อให้ได้เป็นอาหารให้กับคนที่มีพระคุณของเขานี่คือการตอบแทนพระคุณนะคะก็เป็นสิ่งที่วิธีการในการที่จะก็เรียกเปรียบเทียบได้ดีมากสำหรับงานเพลงของหลวงพ่อพรพิรมนะคะซึ่งท่านแต่งเพลงเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับเรื่องของสัจธรรมชีวิตมาเยอะมากแล้วก็เป็นอะไรที่เรียกว่าจนสุดท้ายอะค่ะท่านบอกว่าท่านจะบวชแค่พรรษาเดียวบวชแค่พรรษาเดียวปรากฏว่าไม่เช่นนั้นเลยท่านบวชจนกระทั่งท่านมรณภาพนะคะเราได้เห็นถึงสิ่งที่ติดมากับวิญญาณของแต่ละคนนะคะก็จะมีอะไรที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติจากอะไรจากการที่ส่งบทเพลงไปให้แต่ละท่านฟังก็ได้เห็นถึงสัจธรรมชีวิตเห็นถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษจนสุดท้ายก็จากไปด้วยก็เรียกว่าในผ้าเหลืองนะคะคุณเก่งสามโคกสาธุครับเราคือถ้าไม่ได้ว่าเชี่ยวชาญใดๆด้านธรรมะมากมายเพียงแต่ว่าในช่วงวิกฤตของทาเนี่ยถ้าทำไม่มีธรรมนำชีวิตแล้วอะคือไม่มีหลักในการยึดเหนี่ยวชีวิตตัวเองทำไม่รู้เลยว่าทาจะได้มีโอกาสมานั่งพูดคุยกับคุณผู้ฟังตรงนี้หรือเปล่าแต่เมื่อทำมีตรงนั้นแล้วทารู้ว่าสามารถจะทำให้เราได้ทุกน้อยลงคลายความทุกข์ลงบ้างแล้วก็ต้องเข้าใจถึงสัจธรรมชีวิตที่ว่าเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมเมื่อมีลมหายใจอยู่อย่าไปใช้วิธีการคิดสั้นๆหรือคิดผิดๆว่าเฮ้ยถ้าหาว่ามันจบชีวิตไปแล้วมันจะทำให้เรานั้นหมดทุกข์เหรอไม่สุดท้ายก็ต้องวนเวียนกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้แหละแล้วก็ต้องรับทุกข์มากเพราะอะไรเพราะเราทำร้ายตัวเองนั่นคือบาปมหันต์มากๆนอกเหนือจากการทำบาปกับคุณพ่อคุณแม่กับผู้มีพระคุณแล้วนะคะเอาล่ะอะไรคุณมลวันว่าไงคะน้ำหวานบอกใกล้บวชแล้วเออนั่นนี่ใกล้แล้วคุณแสงเดือนสวัสดีค่ะแล้วก็ใครคือไรน่านอาบูคือสวัสดีนะคะแล้วก็ทุกๆคนนะคะสำหรับบทเพลงที่จะให้ฟังเดี๋ยวก่อนมาตื่นมาหาบุญก่อนเนาะตื่นมาหาบุญของทรานะคะแล้วก็ทำบุญเลี้ยงทำบุญเสียบ้างค่ะอาเพลินพรมแดนร่วมกันทำบุญค่ะพ่อไอ้พุทธเพชรสุพรรณที่พี่เหน่งการทางแนะนำมามาถึงเพลงนี้ค่ะจะทำให้เราได้เห็นถึงสัจธรรมมากขึ้นเพราะทากำลังจะไปให้ฟังเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องราวของสัจธรรมชีวิตอีกด้านหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของความตายนั่นเองสัปเหร่อค่ะเสียงร้องของอาประจวบจำปาทองที่มีเพลงเดียวและเป็นเพลงที่เรียกสุดๆมากครูไพบุญบุตรขันเป็นผู้แต่งเพลงเกี่ยวกับด้านนี้เยอะมากเดี๋ยวถ้าจะไปอิงธรรมะก่อนเนาะเพราะเรากำลังจะใกล้ช่วงของการงานเข้าพรรษากันแล้วนะคะ
อาสาฬหบูชาก่อนแล้วถึงจะเป็นข้าวพรรษาแล้วเราก็ได้หยุดกันยาวเลยใช่ไหมคะก็ทำสิ่งดีๆเพื่อจะติดวิญญาณเราในภพชาติไหนที่เกิดมาก็จะได้รับสิ่งดีๆนั่นเองหรือแม้แต่ในชาตินี้ก็ตามค่ะ

0: คือสัจธรรมชีวิตจริงๆนะคะถ้าเปิดเพลงนี้ไปถ้าว่าหลายคนฟังแล้วคงถูกอกถูกใจเนาะแล้วเราก็จะได้คลายไงคะแล้วก็ไม่ต้องมองอะไรทั้งสิ้นเลยมองที่ตัวเราเองแล้วก็ต้องไปไม่ต้องไปโกรธใครทั้งสิ้นเพราะว่าทุกคนก็มีความเป็นมนุษย์ที่มีนิสัยติดตัวมาตั้งแต่ก็เลยติดกายติดวิญญาณมาไม่รู้กี่เป็นแสนเป็นล้านชาติเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่ามันเป็นธรรมดาแล้วก็เขาเป็นของเขาเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ต้องไปคิดว่าเอ้ยทำไมเขาไม่แก้ทำไมเขาไม่ปรับมันเรื่องของเขาปรับที่ตัวเราเถอะว่าเราอย่าไปยุ่งกับเขาแค่นั้นเองเราก็ไม่ทุกข์แหละคนเราทุกข์เพราะอะไรชอบไปเอาไอ้สิ่งที่มันไม่ดีเข้ามาใส่ในจิตเราถ้าหากรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วอะเราก็ดับที่เหตุมาเอ้ยมันไม่ดีสำหรับเราก็ให้อยู่กับเขาไปนะคะนี่คือเรื่องที่ท้ายฟังแล้วก็จะเป็นอุทาหรณ์สอนใจด้วยแหละเราจะได้เข้าใจถึงสัจธรรมชีวิตมากขึ้นนะคะไม่ได้สอนแต่ท่านต้องการได้ฟังเพลงแล้วได้คิดพิจารณาไปด้วยนะคะเริ่มกันตั้งแต่สัปเหร่อค่ะประจบจำปาทองตามมาด้วยเจ้าน้ำตาแม่ชีอยู่พิมพ์แพรทองตอนนี้ท่านก็ใช้ทางธรรมในการที่จะดำเนินชีวิตต่อบอกว่าเป็นสิ่งที่แม่จะได้ตอบแทนพระคุณแม่ของแม่ซึ่งแม่เคยทำไม่ดีกับแม่ของแม่ก็เลยแบบแม่อยากจะใช้ตรงนี้เหมือนกับได้ทายบาปแม่เขาพูดแบบไม่รู้จะทำยังไงเพื่อให้ได้ตอบแทนพระคุณของแม่ได้แม่ของแม่ได้ประมาณนี้ค่ะตามมาด้วยข้ามคนจะจนใจนะคะซึ่งเป็นต้นฉบับคือแต่งเองร้องเองพี่สดใสเล่าให้ฟังว่าเจอพวกที่นายทุนมาบีบเนี่ยคนที่อยู่เหนือกว่าก็ชอบมาทำร้ายทำลายคนที่อยู่ต่ำกว่าไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้ยังไงว่าเฮ้ยมันคือคนเหมือนกันนะแล้วก็นี่เรามีหนี้กรรมนะคะซึ่งเสียงของพี่สุมิตรจัตสัจเทพแล้วก็แม่ชียุพินด้วยแล้วก็คนเหมือนกันพี่บุพภาสายชนที่จบไปก็คืออยู่ดีกว่าตายและเสียงร้องของพี่ดำแดนสุพรรณซึ่งครูการแตกนะคะเราได้เห็นเรื่องราวของบทเพลงที่ถ่ายทอดออกมาจากเรื่องราวจริงๆนั่นเองถ้าถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เฉพาะตนจริงๆที่จะเข้าใจหรือเปล่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารำคาญกับเรื่องราวที่ท่าพูดนะคะถ้าอยากจะให้ทุกคนคือคนเราไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมมันเป็นเรื่องจริงๆเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนเจอทุกข์ก็แล้วกันแต่ก็ว่าเขามีธรรมะดีกว่าไหมเพราะเราจะได้มีชีวิตแบบมีรอยยิ้มค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยสิรินทรานิยากร
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
6: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
8: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำ ำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
13: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยสิรินทรานิยากร
0: เวลาผ่านไปไวอย่างโกหกจริงๆเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยววันส่งกำลังใจให้หนูสุนหน่อยสุนารีราชสีมาป่วยนอนโรงพยาบาลอยู่นะคะขอให้หายเร็วๆนะจ๊ะเห็นบอกปวดท้องหนักมากเมื่อวานจะไปงานก็เลยไปไม่ไหวก็นี่แหละถึงบอกต้องดูสังขารดูแลสังขารจริงๆดูแลสุขภาพจริงๆนะคะก็ขอให้น้องหายไวค่ะสำหรับสุนทานั้น เราต้องหายนะเราป่วยไม่ได้สิเฮ้ย ป่วยแล้วยังไงอ่ะก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะเรื่องราวของชีวิตที่ต้องดำเนินต่อแหละเราจะต้องมีสติในการดำเนินชีวิตนะคะแล้วก็ขอให้มีพลังกายพลังจิตที่แข็งแกร่งวันนี้เดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่ค่ะพี่แท็กซี่ผู้โดยสารเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะคะใครค้าขายอะไรตรงไหนก็เฮงเฮงเฮงเงินทองไหลมานะชาลิตินะคะใครที่แนะนำเพลงมาแล้วยังไม่ได้ฟังไม่โกรธกันนะเสาร์หน้าเราไม่ได้เจอกันอยู่แล้วเดี๋ยวไปเจอเสาร์นู้นเลยนะคะสุดท้ายชีวิตคนเราเป็นไงหัวใจวิวก็ปลงเสียว่าเราเกิดมาใช้เวรเราก็จะได้จบที่เราไงเบาที่สุดมีความสุขเยอะๆค่ะเดี๋ยวพบกับเพลงช้างเผือกทาราไปแล้วด้วยรั้วเขาลอกสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือปตท.ยืนยันจัดหาน้ำมันไม่ขาดแคลนแต่เตือนราคาพุ่งนายจตุรงค์วรวิทย์สุรวัฒนารองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศบมจ.ปตท.โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าสถานการณ์พลังงานโรคเริ่มกลับมาตึงตัวอีกครั้งมีแนวโน้มอาจรุนแรงกว่ารอบแรกขณะนี้กลุ่มฮูตีเริ่มคุกคามการเดินเรือบริเวณช่องแคบบับเอลมันเดฟซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการขนส่งน้ำมันจากทะเลแดงส่งผลกระทบต่อการขนส่งน้ำมันดิบจากซาอุดิอาระเบียที่เดิมหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในช่องแคบฮอร์มุสโดยส่งออกผ่านท่าเรือยานบูบนทะเลแดงก่อนเดินทางไปยังประเทศไทยซึ่งเส้นทางดังกล่าวขณะนี้ได้รับผลกระทบเช่นกันทั้งนี้ให้ความมั่นใจว่ายังสามารถบริหารความเสี่ยงดูแลความมั่นคงด้านพลังงานได้อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลคือค่าพรีเมียมของน้ำมันดิบส่วนเพิ่มเหนือราคาตลาดที่ผู้ขายอ้างอิงเช่นราคาอิงดูไบปรับตัวสูงขึ้นกว่า 400% ใกล้เคียงกับช่วงวิกฤตสงครามเดือนมีนาคมที่ผ่านมาย่อมส่งผลต่อต้นทุนพลังงานในภาพรวมในช่วงเวลานี้การใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันปัจจุบันโรงกลั่นในประเทศไทยยังไม่ได้เดินเครื่องเต็มกำลังการผลิตเนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันในประเทศลดลงตามฤดูกาลช่วงหน้าฝนและการส่งออกผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้กลับมาดำเนินการเต็มที่ฝากผู้เกี่ยวข้องสนับสนุนด้วยเพื่อให้โรงกลั่นเดินเต็มกระบวนการผลิตสามารถช่วยปรับ GDP ทำให้เม็ดเงินเข้ามาในประเทศจากการส่งออกและยังคงต้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดเอกอัครราชทูตจีนชี้การเยือนจีนของนายกอนุทินประสบความสำเร็จย้ำการทูตดนตรีช่วยกระชับมิตรภาพไทยจีนนางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้สัมภาษณ์โทรศัพท์กับนายอูจื้ออู่อัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยถึงผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่าง 16-20 กรกฎาคมที่ผ่านมารวมทั้งกรณีนายกรัฐมนตรีขับร้องเพลงเทียนหมีมี่แปลว่าหวานชื่นของเติ้งรุ่ยจินในงานเลี้ยงอาหารกลางวันโดยหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนเป็นเจ้าภาพซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อและประชาชนทั้งสองประเทศโดยอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยกล่าวว่าความสัมพันธ์ไทยจีนปัจจุบันมีความแน่นแฟ้นทุกระดับตั้งแต่ระดับพระราชวงศ์ระดับรัฐบาลไปจนถึงประชาชนอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยกล่าวว่าการเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีอนุทินครั้งนี้เป็นการเยือนที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งโดยนายกรัฐมนตรีพบหารือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงและนายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนพร้อมทั้งเดินทางเยือนนครเซี่ยงไฮ้นครเฉียงตูพบผู้ประกอบการชั้นนำของจีนหลายรายซึ่งต่างแสดงความเชื่อมั่นพร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนกับประเทศไทยทั้งสองฝ่ายได้ลงนามข้อตกลง15ฉบับออกแถลงการร่วมสะท้อนถึงฉันทามติในการยกระดับความร่วมมือไทยจีนอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยยังกล่าวว่าภารกิจสำคัญหลังจากนี้คือการร่วมผลักดันฉันทามติผู้นำทั้งสองให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้ประชาชนทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์ความร่วมมือและความรู้สึกหวานชื่นดังเทียนหมีมี่อย่างแท้จริง
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
7: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
8: เทพไทยเหรอปากสะอาด
9: แม่เทพไทยปากสะอาด
10: เทพไทยปากสะอาด
11: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
9: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
12: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: เสียงเพี้ย

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียนเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
4: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น

7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์

0: ยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MPOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
0: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MPOT Connect
0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MPOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
2: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
5: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
6: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
7: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
8: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
1: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: วันนี้ส่งกำลังใจให้พี่ทหารหันด้วย3เพลงต่อเนื่องนะครับเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษสดๆเลยนะครับ3เพลงต่อเนื่องนะครับเริ่มต้นทักทายคุณผู้ฟังด้วยดอกไม้แด่วีรชนนะครับซึ่งร้องของพิซซ่าหมาวอนะครับลมหายใจปลายด้ามขวานน้องเดียวสวนแบนทองนะครับแล้วก็ตามมาด้วยห่วงพี่ทหารเทย่าสุจิรานะครับ3เพลงต่อเนื่องเลยนะครับเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษสดๆเลยผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร plus ที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศกับเรา3คนเหมือนเดิมผมว่าสุเลศจันยาครับ
1: และตามมาด้วยผมลุงเข้มซานต้าครับผม
2: และผมตาไม้ไมตรีนิยมแสงครับผม
0: เครือข่ายลูกทุ่งมหานคร plus เป็นยังไงกันบ้างนะครับอาจารย์ไมตรีเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเนาะ
2: ถูกต้องเลยท่านผอ.เนี่ย
0: เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝน
2: ต้องระวังตัวกันเนี่ยขนาดผมนี่ระวังเดินออกไปชายบ้านนิดเดียวอ่ะเนี่ยเสียงแห้งเลยก็มันฝนเนี่ยมันตกมันไม่ได้บอกนี่ว่าพรุ่งนี้จะตกมะรืนจะตกอ่ะมันนึกจะตกเวลาไหนมันก็โอเคนะครับ
0: บางวันก็ร้อนบางจุดบางพิกัดก็ร้อน
2: แล้วมันก็ร้อนเลยท่านหมอเนี่ยพอพูดถึงนะเราเนี่ยห่วงตัวเองเนี่ยต้องขอแสดงความเสียใจกับที่ชายแดนใต้เนี่ยท่านผอ.ได้ดูข่าวอยู่แล้วใช่ไหม
0: เออดูฮะที่บ้านเบอร์เอิญมีทีวีเหมือนกันฮะ
2: นั่นน่ะผมบอกจริงเลยฉลดแล้วก็แบบอยากให้กำลังใจเนี่ยของเราทางอีสานกับชายแดนตอนนี้ใต้เนี่ยหนักเลยเราโดนแบบเรียกว่ากองโจรนะกันเนี่ยแบบมันใช้เวลาการทำงานประมาณนาทีกว่าเองนะนาทีครึ่งเองนะ90วิเนี่ยมันแบบวางแผนกันมาอย่างดีเลยเนี่ยพี่น้องเราเนี่ยที่เป็นทหารเนี่ยเขาเสียสละจริง
0: ๆครับ
2: อย่างที่พวกเราที่อยู่ชายแดนเนี่ยที่มีข่าวตอนนั้นที่ตำรวจจับทหารพกปืนอะไรเนี่ยจากชายแดนเนี่ยเขาต้องเตรียมระวังตัวตลอด

0: เลยนะ
1: ครับ
0: พวกนี้มันโหเนี่ยต้องอะไรทำอะไรต้องมีการระวังตัวอย่างแรงเขาปกป้องเพื่อพี่น้องคนไทยจริงๆนะผมบอกจริงนะเราทั้ง3คนเนี่ยและทั้งรายการขอให้กำลังใจทุกคนขอให้คุณพระคุ้มครองให้ปลอดภัยกลับมาพบครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์นะนะขอให้จงเจริญเจริญ
1: ที่ทั้งศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับเราก็พยายามจะเล่นอยู่ตลอดเวลาจนกว่าไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์กับราชอาณาจักรกัมพูชาหรือสถานการณ์อื่นๆที่ให้กำลังใจพี่ทหารหันก็ยังมีเล่นให้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งปกติหรือแม้แต่ทั้งเพลงจากศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับนะฮะคุณเข้มนะครับเพิ่งจะเสร็จสิ้นภารกิจกับการจากไปของน้องชายมานะครับ
2: ใช่ครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณเข้มอีกครั้งหนึ่งนะครับ
2: ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ร่วมกันส่งดวงวิญญาณน้องชายผมไปสู่สวงสวรรค์นะครับแล้วก็สำหรับเคสที่อาจารย์ไม้กับคุณวสุพูดไปเมื่อสักครู่นะครับผมก็มีความรู้สึกว่าทหารของเราเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทหารอากาศทหารบกทหารเรือนะครับเขาเนี่ยอยู่เพื่อปกป้องประเทศไทยของเราจริงๆแล้วก็กลุ่มโจรที่อาจารย์ไม่บอกว่ากองโจรเนี่ยผมว่าไม่ใช่กองโจรหรอกครับเป็นพวกอะไรที่ลอบกัดนะฮะผมไม่ใช้คำหยาบในขึ้นวิทยุนะครับแต่ว่าประเภทที่ว่าลอบกัดนะไม่สู้ซึ่งหน้าแล้วก็พวกนี้รู้สึกว่าท่านนายกเนี่ยเอาจริงเอาจังแล้วก็ทางผบ.ตบ.ก็สั่งการโดยที่ว่าตอนนี้เขาเรียกอะไรกวดถุที่ว่ามันคือฟิวใช่ไหมครับในพื้นที่คือฟิวนะครับตอนนี้ผมต้องการให้เป็นแบบนี้เลยครับต้องการให้เหมือนที่แถลงข่าวมาเลยคร
1: ับ
2: ต้องจัดการแบบนี้แล้วกับไอ้พวกนี้นะคร
1: ับ
2: ขอบคุณครับ
1: ก็ทุกคนพูดกันบรรลุแล้วเนาะ
2: ครับ
1: ขออนุญาตเปลี่ยนประเด็นเป็นเรื่องอื่นแล้วกันจริงๆอยากจะโยงห่วงใยเรื่องสภาพอากาศมันเปลี่ยนมันแปรเปลี่ยนในทุกวันนี้นะครับนะฮะปรากฏการณ์อะไรอ่ะเอลนีโญที่แบบนั่นอ่ะโหเห็นเขาแชร์กันทางยุโรปทางอะไรอย่างเงี้ยเครื่องปกติมันจะเป็นซัมเมอร์แล้วใช่ไหมครับมันจะเป็นช่วงเวลาที่อากาศสบายแล้วอะปรากฏว่าร้อน40องศาบ
2: ้
1: างแถวฝรั่งเศสแถวอะไรอย่างเงี้ยที่คนแชร์กันนะนะ
2: คร
1: ับ แล้วก็บ้านเขาไม่มีแอร์เหมือนเราเนาะเขาไม่มีเครื่องปรับอากาศเหมือนเราด้วยนะครับ
2: อ้าวแล้ว
1: ปรากฏว่าคนไทยไปก็อยู่ไม่ได้อากาศมันแปรปรวนไปหมดเลยไม่รู้ว่าจุดไหนมันนั่นหมดเลยสิ่งที่สำคัญคือธรรมชาติเขากำลังจะบอกอะไรเราเตือนจริงๆเขาบอกเตือนอะไรมาหลายสิ่งหลายอย่างด้วยนะครับนะฮะก็ต้องดูแลธรรมชาติให้ดีๆนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายให้ยังคงแข็งแรงเป็นปกติอยู่ตลอดเวลานะครับนะก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับใครอยากเพิ่มเติมเพลงจากศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับ SMS เข้ามาได้468-9400ครับ LINE @gldmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรหาน้องแป้งนะครับ02-248-1366ครับ02-248-1366นะครับวันนี้มีเพลงใหม่จากนายกเชนนะครับนะหรือจันตีเนี่ยนะครับเพลงชื่อปี่พระอภัยนะครับพี่ขอไปส่งวงจารบีแล้วก็หน้าดูใจดีลุงเข้มสันตานะครับ

0: 3เพลงต่อเนื่องสนุกสนานกันนะครับในกระเชนนะครับฟีเจอริ่งกับศิลปินในสังกัดไข่ทองคำนะครับนะฮะหรือจันตีเนี่ยนะครับพี่ขอไปส่งนะครับเล็กจาระบีนะครับและหน้าดูดใจดีลุงเข้มซันต้านะครับย้ำโครงการเพลงช่างเผือกอีกนิดนึงนะครับนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการเพลงช่างเผือกนะครับนะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยเราสลับสับเปลี่ยนนะครับนะฮะมีเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านด้วยนะครับแล้วก็มีเพลงช้างเผือกด้วยนะครับคุณผู้ฟังสามารถแนะนำหรือผลักดันเพลงช้างเผือกได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับคุณผู้ฟังที่อยากจะเข้าร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับส่งได้นะครับถึงลูกทุ่งมหานครเลยครับนะบอกรายละเอียดประวัติความเป็นมาให้เครดิตของคนที่ทำงานเบื้องหลังด้วยนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับเผื่อเราสัมภาษณ์กันแบบสดๆแบบนี้ได้นะครับออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับส่งมาตามที่อยู่เลยครับ
1: ส่งกันมาได้เลยนะครับส่งมาที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครอสมท .63/1 ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10310นะครับหรือถ้าเกิดท่านอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลนะครับก็สามารถมาส่งได้ที่ตึกปฏิบัติการชั้นล่างตรงประชาสัมพันธ์นะครับส่งมาครั้งละ1เพลงจะดีมากๆเลยครับแล้วก็ช่วยกันผลักดันนักร้องที่ไม่มีสังกัดนะครับคุณผู้ฟังนี่แหละสามารถจะช่วยกันแชร์ช่วยกันโพสช่วยกันโฆษณากับนักร้องที่ไม่มีโอกาสจะได้มีโอกาสนะครับแล้วก็รายการของเราคุณรัชโชอาจารย์ไหมครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ
0: นะครับอาจารย์เมตรีมีอะไรจะย้ำเตือนในนอกจากเรื่องของการผลิตเพลงที่เวลาควรจะกระชับไม่ควรเกิน3นาที4นาทีเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
2: ขอบคุณมากท่านผอ.เราพูดอยู่ตลอดเวลาในเรื่องการสร้างเพลงเนี่ย3นาทีครึ่ง40

0: พอแล้วอย่างมากเลยอย่าเกิน4นาทีอย่างมากนะแต่อยากให้อยู่ใน40 45เนี่ยนะ3นาทีครึ่ง3นาที45แล้ววันนี้ผมจะขอเสริมอีกนิดนึงว่ารายการเพลงช้างเผือกเนี่ยต้องการช้างเผือกจริงๆที่มีฝีมือฟังนะครับก่อนที่จะไปรายละเอียดในเรื่องนี้ท่านอย่าโกหกตัวเองด้วยการใช้ AI เป็นเสียงร้องหรือทำดนตรีแล้วคุณโกหกหน้าตายว่าดนตรีคุณเรียบเรียงเสียงประสานอย่างนี้เขาในรายการช้างเผือกเราส่งเสริมนักร้องนักดนตรีขอให้รายการนี้เป็นรายการเดียวคุณอย่าแบบว่าเรียกว่าหน้าด้านก็ได้บางทีในการตัดต่อใช้ AI เนี่ยแต่คุณใช้คำว่าคุณร้องเองแล้วก็คุณเรียบเรียงเสียงประสานเองผมว่าผมไม่ส่งเสริมแต่ที่จริงในการใช้ AI เนี่ยมาทำเดโมเนี่ยได้อะไรหรือเขาจะทำร้องหายอดวิวอะไรก็ได้ช่างเขาแต่เพลงช้างเผือกอยากให้ท่านร้องเองเล่นดนตรีเองนะครับเพราะว่าอย่าง AI เนี่ยมันไม่มีตัวตนอยู่แล้วคุณอย่าโกหกตัวเองเลยโกหกคนอื่นเนี่ยได้แต่โกหกตัวเองอ่ะอย่าโกหกตัวเองนะครับและในการที่ทำเพลงเนี่ยคุณผมพูดอยู่ตลอดเวลาว่าแต่งเนื้อดีร้องให้เป็นเนื้อร้องทำนองดีเราจะซื้อก็ได้นะให้คนที่มีฝีมือแต่งก็ได้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีมิกเสียงออกมาให้ดีเท่านั้นแล้วก็ส่งมานะครับแล้วก็อย่างที่ท่านบอ.บอกอ่ะคือคุณต้องส่งรายละเอียดมาเนี่ยนะครับทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมใส่เบอร์โทรศัพท์มาด้วยเพื่อเราจะได้
1: พูดคุยนะฮะแล้วก็สัมภาษณ์กันสดๆผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสเพลงมันจะได้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ขอบคุณมากท่าน
1: เนาะนะครับนะก็ฝากไว้แล้วก็อย่าลืมชาวลูกทุ่งมหานครที่อาจจะนั่งฟังเฉยๆเป็นปกติเนี่ยนะครับอยากจะผลักดันเพลงไหนอยากจะให้กำลังใจเพลงไหนที่ตัวเองคิดว่าเออดีแล้วมันน่าสนใจนะครับเพราะจริงความฝันของแต่ละคนเนี่ยมันมีความหมายต่อชีวิตเขาเนาะการได้เปิดออกอากาศผ่านคลื่นอันดับหนึ่งของคนทั้งประเทศเนี่ยมันคือครั้งหนึ่งในชีวิตด้วยนะครับแล้วออกอากาศผ่านลูกทุ่งมหานครที่เครือข่ายมันทั่วประเทศเลยนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถขอได้ทุกช่วงนั้นจัดรายการนะครับเสาร์เว้นเสาร์10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงก็ขอได้นะครับหรือวันจันทร์ถึงวันศุกร์สลับสับเปลี่ยนกับเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านก็ได้นะครับเรานักจัดรายการยินดีที่จะเผยแพร่นะครับประชาสัมพันธ์แบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งหรือใครอยู่ในกรุงเทพอยากจะนึกสนุกขึ้นมาสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.อสมท.ที่ถนนพระราม9เรายินดีที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นย้ำอีกครั้งว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับนะฮะเราจะติเพื่อก่อยอเพื่อสร้างสรรค์กันนะครับเสาเว้นเสานะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีศิลปินหน้าใหม่ๆหรือหน้าเก่าครับคุณเข้ม
2: ก็หลักๆ ก็หน้าใหม่นะครับคุณรสุวันนี้ก็จะมีสัมภาษณ์หนึ่งท่านด้วย
1: โอ้ไม่แน่ใจว่าจะติดต่อได้ไหม หรือจะฟังได้ไหมนะครับ นะฮะเดี๋ยวมีอีกสัก3เพลงนะครับแล้วเราเบรกกันแป๊บหนึ่งฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันนะครับนะฮะแล้วก็ชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงใหม่ๆคุณผู้ฟังก็มีส่วนร่วมในรายการได้นะครับด้วยการให้ดาวกับเรา3คนนะครับ SMS ที่4689400 LINE ที่ ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์จะเห็นหน้าลุงเข้มอยู่นะครับนะฮะหรือโทรหาน้องแป้งก็ได้นะครับ022481366นะครับ022481366นะครับอยากเห็นเบอร์คนไร้แฟนน้องน้ำมนต์นาโนครับคิดถึงนะจาดาจันดารินนะครับคิดถึงนะตัวเอง B4 อนันต์นะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาฟังเพลงใหม่กันนะครับ

ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซู

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
2: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
3: งามยามดีวันมงคลอาทิตย์ที่9สิงหานี้เจอกัน
4: เจอกันที่งานนัดรวมพลแท็กซี่เพื่อนเบาแดงงานใหญ่แห่งปีแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ย้ำอีกทีอาทิตย์ที่9สิงหาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทราวันนี้วันดีลุ้นโชคใหญ่ได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ไปข่าวพร้อมชมคอนเสิร์ตสุดมันและรุ้นรับรางวัลมากมายง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊ส
3: แล้วเจอกันนะคะ
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพ

0: ผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพาณิชย์ดันธุรกิจเวลเนสต่อยอดสมุนไพรไทยสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรม Urban Era Run 2026ณสวนลุมพินีว่ากระแสการดูแลสุขภาพหรือเวลเนสกำลังเป็นเมกะเทรนด์สำคัญของโลกและประเทศไทยได้รับการยอมรับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมสุขภาพซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1.4 ล้านล้านบาทต่อปีขณะที่ธุรกิจสมุนไพรไทยมูลค่า45,882 ล้านบาทตามข้อมูลปี 2568 จึงเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับสมุนไพรไทยสู่สินค้าการบริการมูลค่าสูงสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกระทรวงพาณิชย์มุ่งผลักดันสมุนไพรไทยเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสุขภาพโดยเชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่ทั้งการออกกำลังกายอาหารเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพบริการด้านเวลเนสเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าไทยตอบสนองความต้องการของตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่องอภิสิทธิ์ชี้รัฐบาลต้องเร่งเจรจาหลังสหรัฐเก็บภาษีไทย 12.5% สูงกว่าเพื่อนบ้านบอกเข้าใจทรัมป์คาดเดายากนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่สหรัฐประกาศเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยในอัตรา 12.5% ขณะที่มาเลเซียกัมพูชาและอินโดนีเซียถูกเก็บอัตราต่ำเพียง 10% เท่านั้นมองว่าเกิดจากการเจรจาล่าช้าหรือไม่นายอภิสิทธิ์กล่าวว่าเรื่องนี้นายเอกนิตินิติธันประ

0: ภาษณ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าอยากให้กระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินการเจรจากรอบต่างๆเพื่อลดภาระเรื่องนี้ซึ่งเข้าใจว่าไม่ได้ง่ายกับการเจรจาในรายละเอียดทุกเรื่องแต่รัฐบาลต้องเร่งเรื่องนี้และทราบดีว่ารัฐบาลพยายามหาทางสรุปการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA ไทย EU เพื่อเป็นทางเลือกและคงต้องพูดกันตรงๆว่าผู้นำสหรัฐกับแนวนโยบายสหรัฐในปัจจุบันคาดการได้ยากมากว่าจะใช้กฎหมายใดเมื่อไหร่ด้วยอัตราเท่าไหร่ดังนั้นเมื่อเกิดขึ้นต้องเร่งหาทางเจรจาแต่ในภาพรวมตนอยากให้นโยบายด้านการต่างประเทศของไทยได้จับมือกับบรรดาประเทศที่มีกำลังและอยากให้ระเบียบโลกได้รับการเคารพจากทุกฝ่ายรวมถึงฝ่ายมหาอำนาจด้วยซึ่งเรายังไม่เห็นบทบาทตรงนี้ที่ชัดเจนมากนักแจ้งเหตุปั๊มบ้านผือไม่ได้เงินเยียวยาจากรัฐนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลชี้แจงกรณีเจ้าของปั๊มน้ำมันปตท.บ้านผือจังหวัดศรีสะเกษยื่นร้องเรียนรัฐสภาวันนี้เรื่องเงินเยียวยาจากเหตุจรวด BM 21ตกใส่จากการโจมตีของกัมพูชาปีที่แล้วจากการตรวจสอบปั๊มน้ำมันเสียหายมูลค่าประมาณ 3,500,000 บาทและพบว่ายังไม่เข้าเกณฑ์การจ่ายเงินจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเนื่องจากเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจและได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัย1ล้านบาทและจากปตท.อีก2ล้าน 500,000 บาทและจากการพิจารณาต้องคำนึงหลักเกณฑ์เรื่องการไม่จ่ายเงินชดเชยซ้ำในความเสียหายรายเดียวกันเพื่อให้การใช้เงินของรัฐเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรมต่อผู้ประสบภัยทุกกรณี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณกกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง Mcord Radio 95.25 อสมท.จังหวัดจันทบุรี
5: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ iArt ประหยัดขึ้น 7.5%ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
6: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
7: สน

0: ไทยโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ชาวมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกัน

0: างเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
4: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
5: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
6: Mcord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
7: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
8: เอ็มขอดจันทร์ 95.25
9: ตอนคือตอนที่ว่าอยู่ที่นู่นก็คือเราเลิกกับยาครับภรรยาครับมา20กว่าปี
10: อ๋อ20กว่าปีแล้วก็แล้วบุตรธิดาทำยังไงครับ
9: สวัสดีครับไม่ค่อยได้ยิน
10: บุตรธิดามีได้กันกี่คนครับแล้วอยู่กับใครอะครับ
9: อ๋อ2คนครับโตหมดครับทำงานหมดนะครับ
10: อ๋อทำงานหมดแล้วเนาะนะครับอ่ะขออนุญาตพูดเรื่องส่วนตัวไว้แบบเพียงแค่นี้แล้วกันไม่อยากรับลงเยอะมาก
9: เดี๋ยว
10: จะกลายเป
9: ็
10: นการมาพูดเรื่องเพลงดีกว่าเขาตั้งใจจะสื่ออะไรครับอาจารย์มนพเนี่ยนะฮะจากกันที่ภูเก็ตเนี่ย
9: คือสื่อทำนองว่าเราไปทำงานที่ภูเก็ตเหมือนกับว่าเรารักใครสักคนนึงอย่างเงี้ยแล้วก็จากมาครับหลังจากมาเสร็จก็จะกลับไปครับคือแบบว่าคือรักเขาก็อยากจะกลับไปหาเขาดีครับ
10: คือเรียกว่าเพลงนี้นี่มาจากชีวิตจริงก็ว่าได้ใช่ไหมครับคุณดาวฤกษ
9: ์ก็มันก็ครึ่งนึงครับไอ้ครึ่งนึงก็ไม่ใช่ครับมันเป็นบทเพลง
10: อันนี้บอกกันแบบกงไปกงมาเลยใช่ปะนะฮะมีเรื่องจริงครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบต้องแต่งให้มันแบบเนียนให้ดูแบบซาบซึ้งคนฟังแล้วก็อินตามใช่ไหมครับ
9: ใช่ครับ
10: เดี๋ยวเราจะให้ชาวลูกทุ่งมหานครนะฮะลงคะแนนกันนะครับพร้อมๆกับการให้ดาวด้วยนะครับนะฮะกับเรา3คนด้วยนะครับผ่านทาง SMS ที่4689400ครับ LINE @LTMFM95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะให้ดาวเพลงนี้พร้อมกันเพื่อจะส่งกำลังใจให้คุณดาวฤกษ์ด้วยนะครับนะฮะคุณดาวฤกษ์ฝากผลงานเลยครับจากกันที่ภูเก็ตไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของชาวลูกทุ่งมหานครเลยครับ
9: ครับก็ขอฝากผลงานเพลงใหม่ล่าสุดนะครับจากที่ภูเก็ตครับฝากกดไลค์กดแชร์ทางช่อง YouTube แล้วก็ขอพระคุณขออวสุขลุงเทพและอาจารย์ไม้
10: คร
9: ับ ที่ให้โอกาสผมได้มาพูดคุยแล้วก็สื่อเพลงออกทางการลุกขึ้นมหานครผมก็พูดไม่ค่อยเก่งครับก็ขอบคุณพระคุณมากขอบคุณแฟนเพลงทั่วประเทศครับ
10: เดี๋ยวเราจะเปิดเพลงนี้แล้วเราจะติเพื่อก่อยอเพื่อสร้างสรรค์นะครับนะฮะบทเพลงนี้กันนะครับว่าโดนหรือไม่โดนยังไงจะได้กันกี่ดาวเดี๋ยวลุ้นกันนะครับขอบพระคุณนะครับ
9: ครับ
10: ดูแลสุขภาพด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับสวัสดีครับ
9: สว
10: ั
9: สด
10: ี
9: คร
10: ับ

0: พลงสนุกนะครับจากปลายปากกาของอาจารย์มานพนะครับนะที่ส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกอยู่บ่อยๆนะครับถ่ายทอดโดยดาวฤกษ์ประกายแสงนะครับเพลงชื่อจากกันที่ภูเก็ตนะครับเราสัมภาษณ์ผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศอาจารย์ไมตรีเรียนเชิญวิจารณ์ก่อนเลยครับ
1: ขอบคุณมากท่านผอ.ตะเคียน
2: ครับ
1: คือเนี่ยเพลงลูกทุ่งเนี่ยผมอยากให้ฟื้นฟูขึ้นมาจริงๆอย่างดาวฤกษ์เนี่ยอันดับแรกเลยผมขอชมทีมงานนี้ก่อนคืออย่างหมูกิติศักดิ์สายน้ำทิพย์เนี่ยการเรียบเรียงดนตรีการวอยเครื่องเป่าการมิกเสียงออกมาเนี่ยมันโอเคเลยและโดยเฉพาะพมาเนื้อร้องทำนองผมเคยบอกแล้วว่ามนุษย์มากบุญเนี่ยเขาเป็นดาวรุ่งเรื่องแต่งเพลงเลยนะแล้วก็แต่งเพลงเนื้อหาสาระดีนี่มันออกสไตล์ออกแคบๆอินโดอะไรอย่างเงี้ยในจังหวะนะแล้วก็เพลงเนี้ยดนตรีใช้ได้เลยดีการมิกออกมาและการร้องผมว่าประกายเลิกไอ้ดาวเลิกเนี่ยเสียงเขามีเอกลักษณ์ของตัวเขาเองนะการร้องก็รู้สึกว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยแหละนะครับแต่นี่ว่านักร้องเนี่ยฟิลเนี่ยสำคัญอย่างเนี้ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ถึงดีอ่ะนะการร้องเพลงเนี่ยผมบอกทุกคนเลยว่าเมื่อร้องทำนองเนี่ยร้องอย่าโหนจังหวะมากเอาเล็กน้อยเล็กเนี้ยมันจะลงตัวนะครับเมื่อร้องดีดนตรีดีการเรียบเรียงออกมาดีและการมิกซ์เสียงดีเนี่ยมันสมบูรณ์เนี่ยเครื่องปรุงเครื่องเป่าเนี่ยการที่ยังหมูกิติศักดิ์เนี่ยผมต้องยอมรับว่าคนคนนี้มีทักษะในการวอยเครื่องเป่าทักษะเรื่องขั้นคู่เสียงประสานแล้วก็มิกเสียงออกมาได้ดีเพลงนี้ให้กำลังใจเลยครับอย่างเต็มเลยนะครับอ่ะตะเข้มแก
2: ขอบคุณครับอาจารย์ไมตรีครับสำหรับผมก็สั้นๆ นะครับเพลงนี้ถือว่าคุณดาวฤกษ์ทำการบ้านมาดีไม่ว่าจะเป็นคำร้องทำนองเรียบเรียงเนี่ยเขาหาคนที่มีความสามารถแล้วก็มีประสบการณ์สูงส่วนตัวเขาเองก็ร้องก็ฟังได้เลยนะครับแล้วก็โดยในสถานะของเขาเนี่ยเป็นผู้รับเหมาด้วยร้องเพลงเพราะอย่างนี้ด้วยใครๆก็อยากจะจ้างไปสร้างหมู่บ้านแหละสำหรับผมแค่นี้ครับคุณวสุครับ
0: ผมอย่างนี้ผมคิดว่าก็พอฟังได้พอเปิดได้แต่ไม่ถึงขนาดที่แบบว่าโอ้ว้าวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาต้องมีจริตจักร้านนิดนึงอ่ะนะในเรื่องของการถ่ายทอดให้บทเพลงให้มันคือจังหวะมันเป็นจังหวะแบบเร็วไงจังหวะแบบอารมณ์ประมาณว่าทางใต้ๆอ่ะเนาะนะฮะเขาตั้งใจจะสื่อแบบนั้นมากกว่าเนาะนะครับแล้วก็ถ้าเสียงมันนวลกว่านี้สัมผัสมันไปได้มากกว่านี้นิดนึงอ่ะไอ้เรื่องเรียบเรียงเนี่ยผมไม่ได้ติดแล้วเรื่องคำร้องอะไรเนี่ยเขาก็มืออาชีพอยู่แล้วเนาะแต่ว่าผมยังมีความรู้สึกว่าถ้าร้องได้ถึงเครื่องกว่านี้นะครับก็น่าจะโดนใจชาวลูกทุ่งมหานครแต่โดยรวมแม่ถือว่าผ่านมาตรฐานของเพลงช้างเผือกนะครับโดยรวมก็สามารถเปิดได้เล่นได้อีกเรื่อยๆนะครับนะฮะอ่ะวันนี้ในหน้าจอในเพจที่ LGM FM 95มีเยอะไหมครับ
2: มีมีครับคุณอสุมีเยอะเลยครับคุณดอกรักยศตร
0: ฮะ
2: ยศตรโคตรนะครับไม่ให้มา5ดาวนะครับแล้วก็คุณทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับให้มา5ดาวคุณแชมป์ศรีสุขนะครับให้มา5ดาวเสียงเพราะมากเลยครับพ่อเข้มพ่อวัสุนี่แล้วก็ตามมาด้วยคุณคมสันนะครับให้5ดาวครับโอ้โหยาวเหยียดเลยคุณวัสุ
0: โอ้เยอะเลยใช่ไหมครับ
2: ค
0: ุ
2: ณรักแกงซ่าคนน่ารักก็ให้มา4ดาวครึ่ง
0: ครับ
2: คุณหนึ่งเทพฟ้าใหม่ก็ให้มา5ดาวครับคุณแหม่มจันแรมนฤมลชมมาว่าร้องเพราะมากครับคุณวัสุครับโอ้โห
0: แล้วก็ตามมาด้วยชลบุรีนะครับ
2: คุณไทยทักษิณบ่าวจวบนะครับก็เอาไปเลย4ดาวครึ่งครับคุณสุครับ
0: อ่ะวันนี้สรุปดาวกันดีกว่านะครับ อาจารย์ไมตรีให้กี่ดาวดี
1: ผมว่าเพลงเนี้ยอย่างที่ตะเข้มบอกเขาทำการบ้านมาดีแล้วผมว่าความสมบูรณ์ของเพลงเนี่ยและเป็นฟูลแบนด์ในเรื่องดนตรีเนี่ยนักร้องร้องดิแค่อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้พอเนื้อร้องทำนองดีดนตรีดีเนี่ยมันดึงขึ้นไปอันนี้ผมให้กำลังใจครับประเดิมเลยให้5ดาวครับ
2: ผมก็ให้5ดาวครับ
0: ผมยังติดเรื่อง เรื่องการร้องเขาอยู่ดีผมให้แค่4ดาวครึ่งนะครับนะฮะตามที่วิจารณ์คือเราไม่ได้เตรียมอะไรกันมาก่อน
2: ใช่ครับ
0: สดๆแบบนี้นะครับ
2: ความรู้สึกจริงๆกันเลยครับ
0: นะครับนะฮะเอาแล้วแล้วแต่มุมมองนะครับนะฮะชาวลูกทุ่งหมาละครเห็นเป็นไงก็สามารถขอกันได้นะครับตลอดทั้ง24ชั่วโมงที่ลูกทุ่งหมาละคร LTM FM 95นะครับนะฮะเพลงที่2รู้สึกจะติดต่อไม่ได้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเขาใช้ชื่อศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกว่า1 BK Band นะครับเพลงใหม่ของเขาที่เราจะแนะนำให้วันนี้ชื่อว่าเพลงเพราะพี่รักจริงนะครับเพลงนี้คำร้องทำนองโดยคุณไทยขุนทิพย์และเรียบเรียงดนตรีโดยคุณชันณรงค์กลิ่นศรีสุขมาฟังพร้อมๆกันเลยครับ
0: นะครับนะฮะก็ใครอยากจะร่วมส่งดาวมาเป็นกำลังใจให้กับศิลปินในโครงการเพลงจ้องเผือกนะครับSMS เข้ามาบอกกันได้468-9400 LINE @LTMFM95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรหาน้องแป้งนะครับ02-248-1366นะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่2ในสัปดาห์นี้1 BK Band นะครับเพราะพี่รักจริงแล้วเดี๋ยวกลับมาวิจารณ์กันนะครับ

0: ศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกท่านที่สองในสัปดาห์นี้นะครับนะฮะเพราะพี่รักจริงฟังแล้วเป็นยังไงครับลุงเข้ม1 BK Band
1: เป็น1จริงๆเลยนะครับตอนแรกนี้ถ้าไม่เขียนคำว่า1 BK Band เนี่ยผมนึกว่าอาจารย์ไข่มาร้องเองเลยครับ อาจารย์แมตรีครับคือผมว่าเขาร้องเพื่อชีวิตได้ดีแล้วก็ได้เพราะมากแล้วก็เป็นตัวของตัวเองคือผมดูฟังแล้วเขาไม่ได้ดัดเสียงเลยนะฮะแล้วก็สำหรับเพลงนี้เนี่ยอีก1เพลงที่น่าขอกันบ่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่ในโครงการเพลงช้างเผือกที่มีคุณภาพอีกหนึ่งเพลงนะครับสำหรับผมเพลงนี้ก็ชอบครับอาจารย์ไมตรีล่ะครับ
2: ตามที่ตะเข้มบอกก็โอเคนะคือในเขาก็ไม่ได้เสียงเหมือนไข่นะแต่เขามีหางเสียงที่บางลูกคอที่เขาใช้เนี่ยบางช่วงเนี่ยก
1: ็
2: จะเป็นไข่มาริโอน่าเลยแต่ผมว่าเขาก็ยังมีความเป็นตัวตนของเขาอยู่แต่ว่าบางจุดบางช่วงเนี่ยเขาก็อาจจะไปเหมือนนะครับ
1: ครับ
2: ผมว่าเพลงนี้ก็การทำดนตรงดนตรีมาผมว่าขัดเกลาเล็กน้อยในเรื่องไอ้ช่วงแบบการเขียนเพลงช่วงเรียกว่าสัมผัสอะไรแต่ผมไม่ซีเรียสตรงนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วในยุคเนี้ยการเขียนเพลงเนี่ยก็จะเขียนกันออกมาสไตล์แบบเนี้ยเป็นการระบายความรู้สึกจริงๆว่าเพราะรักจริงนะอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ถือว่าเพลงนี้ใช้ได้เลยครับท่านบอกครับ
0: สำหรับผมเนี่ยนะผมคิดว่าศิลปินท่านนี้น่าจะมีศิลปินไอดอลในดวงใจเป็นอาจารย์ไข่เหมือนกันเนาะเพราะว่าดูก็ทั้งสองท่านก็วิจารณ์เหมือนกันน่ะเนาะ นะครับว่าน่าจะมีอิทธิพลมาบ้างนะจากมาริโฮน่าเนี่ยนะครับ
1: ก็
0: ถือว่าเป็นเพลงที่เปิดได้นะครับฟังได้นะครับตามมาตรฐานของเพลงช้างเผือกแหละนะครับนะฮะมีชาวลูกทุ่งหมานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งหมานคร plus ใน Facebook Fanpage ไหมครับ
1: มีครับคุณรัฐแกงซ่าคนน่ารักให้มา5ดาวเลยลงตัวมากๆเลยค่ะคุณดอกรักยศตะโคตรนะครับให้มา4ดาวครึ่งครับแล้วก็คุณทำวันนี้ให้ดีที่สุดให้มา4ดาวครึ่งครับตามมาด้วยคุณที่ให้ดาวนะครับคุณคมสันบางฉลงให้4ดาวครึ่งเหมือนกันนะครับโ
0: อ
1: ้วันนี้มีคนให้ดาวกันเยอะคุณหนึ่งเทพฟ้าใหม่นะครับก็ให้มา4ดาวครึ่งแล้วก็คุณที่ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะฮะจะเป็นคุณอะไรอ่ะอะไรพรไม่รู้คุณอโศกครับให้มา
0: อันยากมาก
1: ให้มา5ดาวครับแล้วก็ส่วนคุณคมสันก็ให้มาแล้วคุณไทยทักษิณให้มา4ดาวครึ่งผมเองเพลงนี้ชอบเป็นการส่วนตัวเลยครับดนตรีก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าการร้องนี่ผมถือว่าโดดเด่นมากผมให้5ดาวครับ
2: ให้กำลังใจได้ครับผมก็ให้ได้5ดาวครับ
1: ครับ
0: เช่นเดียวกันนะครับไก่ย่างเหมือนกันนะครับ3เพลงที่3ในสัปดาห์นี้นะครับ
1: ครับ
0: ดูซิว่าจะได้4ดาว4ดาวครึ่งหรือว่า5ดาวหรือเปล่านะครับเพลงจากใครครับ
1: เขาใช้ชื่อศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกของเราว่ากสิทธศักดิ์หนูวงนะครับเพลงใหม่ของเขาที่แนะนำให้เราในวันนี้ที่เราแนะนำให้ในวันนี้นะครับประธานโทษคนไกลที่คิดถึงนะครับเพลงนี้คำร้องทำนองโดยเจ้าตัวเขาเองนะครับและเรียบเรียงดนตรีโดยคุณปิยวัฒน์หมื่นสนิทนะครับมาฟังพร้อมๆกันเลยครับ
0: ลองฟังกันดูครับคนไกลที่คิดถึงเธอแล้วเดี๋ยวกลับมาวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับนะฮะกสิศักดิ์นะครับหนูวง

0: มต้องวิจารณ์ก่อนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผม
0: ผมรู้สึกว่าคนนี้ดิบอยู่อะ
1: ครับ
0: ยังปราศจากการปรุงแต่งเนาะนะครับโดยฟังจากเสียงร้องเนาะรู้สึกน้องแป้งบอกว่าคนนี้ก็เคยส่งมาจอกคุยพิษหรือไงอ๋อคนละคนใช่ไหม
1: คนละคน
0: เลยผมก็จำไม่ได้ชื่อเขาอ่านยากๆอ่ะกสิศักดิ์นะครับหนูวงนะครับก็ขออนุญาตวิจารณ์ว่าเพลงโดยเป็นมาตรฐานโดยทั่วไปอ่ะเนาะก็แต่ว่าเพลงมันดูแบบมันดูนิ่งๆไปนิดนึงนะครับ
1: มัน
0: ดูเรื่อยๆเอื่อยๆไปนิดนึงนะครับไม่รู้ทั้งสองท่านมองเห็นเป็นยังไงครับลุงเข้ม
1: ผมเองก็คล้ายๆคุณรสุดนะครับผมว่าเขายังร้องไม่โดดเด่นเท่าไหร่แล้วก็ร้องเหมือนกับว่ายังไม่เต็มที่ของพลังเสียงของเขา
0: เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของเขา
1: น่าจะครับคุณรสุครับแต่ว่า
0: ต้องขึ้นเวทีบ่อยๆต้องร้องบ่อยๆต้องมีคนเสียมเยอะๆอย่างเงี้ยนะผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นมั้ยอาจารย์ไมตรีว่ายังไงครับ
1: อาจารย์ไมตรีครับ
2: ครับขอบคุณมากทั้ง2ท่านก็โอเคนะตรงกันนั่นแหละคือที่จริงเนื้อเสียงเขาเนี่ยที่จริงเขาใช้ได้เขาก็จะติดอิงไปทางไข่มาราโดน่าเนี่ยนะ
0: มาริโอน่าจริงมันเรียกมาราโดน่ามาราโดน่าเป็นนักบอล
2: ไข่เหมือนกับไข่มาริโอน่านั่นแหละบางช่วงนะครับเขาก็คงอาจจะเป็นไอดอลแต่เพลงเนี้ยผมบอกจริงๆว่าเขาขาดฟิลเรื่องอารมณ์แค่นั้นเนี่ยเขาลองไปมันแบบถ้าฟังในความรู้สึกมันออกไปแบบแบนๆยังไงไม่รู้มันไม่กลมกล่อมแล้วก็ฟีลลิ่งมันขาดไปแต่ที่จริงเขาร้องอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะ
1: ใช่ครับ
2: ดนตรีก็โอเคนะครับร้องเนี่ยต้องพัฒนาอีกนะครับในเรื่องเทคนิควิธีการร้องแล้วจะดีกว่านี้นะครับท่านบอกขอบคุณคร
0: ับ ใน Facebook Fanpage มีไหมอ่ะ
1: มีครับมีคุณพิจิตรพลขันนะครับให้มา5ดาวแล้วก็คุณรัฐแกงซ่าคนน่ารักให้มา4ดาวครึ่งและตามมาด้วยคุณ1เทพฟ้าใหม่นะครับให้มา5ดาวคุณพิจิตรนี่ให้มา5ดาวหลายครั้งเลยครับทําวันนี้ให้ดีที่สุดก็ให้มา4ดาวครึ่งคุณคมสันไม่ได้ให้ดาวนะครับก็ติมาอ๋อคุณคมสันให้มา4ดาวครับคุณณัฐพงษ์โชติศิรินะครับให้มา5ดาวคุณไทยทักษิณให้มา4ดาวครึ่งหมดแล้วครับคุณรสุครับ
0: สำหรับผมเนี่ยนะครับอยู่ในมาตรฐานแล้วกันก็เปิดได้แต่ต้องรอการพัฒนาอีกนิดนึงเนาะนะครับส่งผลงานมาเรื่อยๆเรารออยู่นะครับคุณกสิดิษฐ์คุณกสิศักดิ์นะครับหนูวงนะผมให้4ดาวครับ
1: ก็เท่ากันครับ
2: ผมให้4ดาวครึ่งครับเพลงน
0: ี้แล้วแต่มุมมองเลยนะครับ โรติเพื่อก่อหยอประสังสรรค์ไม่ได้เตรียมกันมาก่อนเลย ศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกท่านที่4ครับ
1: ครับเขาจะชื่อศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกของเราว่าป๋องสุขสวัสดิ์นะครับเพลงใหม่ของเขาที่เราจะแนะนำให้วันนี้ชื่อว่าเพลงฮักคนบ้านเฮานะครับเพลงนี้คำร้องโดยคุณป๋องเองและเรียบเรียงดนตรีโดยคุณเจนนี่ภูไทยมาฟังพร้อมๆกันเลยครับ
0: นะก็อาจารย์เจนนี่ก็เคยประพันธ์เพลงคลื่นให้เราเรียบเรียงเพลงคลื่นให้เราเหมือนกันเนาะสมัยที่โอ้ยังแบบนั่นแต่เดี๋ยวนี้เขาแบบไปกันนู่นนี่นะมีสังกัดใหญ่โตแล้วนะครับนะฮะก็ใช้มืออาชีพเลยลองฟังกันดูนะแล้วเดี๋ยวมาให้ดาวกันนะครับฮักคนบ้านเฮานะครับคุณป๋องสุขสวัสดิ์นะครับ

0: ักสาวทางคนบ้านเฮาครับป๋องสุขสวัสดิ์นะแหมใช้อาจารย์จินนี่ภูไทยด้วยเป็นคนเรียบเรียงอาจารย์ไมตรีว่าไงครับเรื่องนี
1: ้ขอบคุณมากเนี่ยผมแฮปปี้มากพอฟังเพลงเนี่ยอย่างจินนี่อันเนี้ยเขาการเรียบเรียงดนตรีเขาโอเคอยู่แล้วแล้วก็ผมพูดอยู่ตลอดว่านักร้องร้องอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เนี่ยพอมาเจอส่วนประกอบเนี่ยส่วนประกอบคือดนตรีเรียบเรียงได้ดีวางทำนองมาสวยงามเนี่ยมันน่าฟังเพลงเนี้ยผมว่าดนตรีเขาทำสมัยใหม่ดีในสไตล์เพลงอีสานคนนี้เขาแต่งเองนะแต่งเองร้องเอง
2: ใช่ครับ
1: แต่งเองร้องเองแล้วก็จินนี่เนี่ยเรื่องดนตรีเนี่ยแล้วก็การมิกเสียงออกมาเนี่ยมันฟังได้ผมว่ามันลงตัวเลยสำหรับเพลงเนี้ยนะครับผมให้กำลังใจเลยตะเข้มแก
2: ขอบคุณครับอาจารย์ไมตรีครับสำหรับผมเนี่ยผมชอบเสียงการร้องผมชอบเทคนิคการร้องของคุณป๋องมากๆเลยนะฮะรู้สึกว่าเสียงก็แบบขยี้แบบสั่นๆแล้วมีเสน่ห์แล้วก็เป็นเอกลักษณ์จริงๆเลยตรงนี้ส่วนภาคดนตรีก็เหมือนที่อาจารย์ไมตรีว่าไปนะครับคุณรสุล่ะครับ
0: ก็เห็นตรงกันนะครับเหมือนกับทั้งสองท่านแหละนะครับเพลงนี้ผมว่าน่าจะดีกว่าความรู้สึกผมนะส
2: ่
0: วนตัวเลยน่าจะดีกว่า1 2 3นั่นแหละนะครับ
2: ครับ
0: แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอฟังเพลงที่5นะครับอีกเพลงนึงว่าจะแบบมากกว่านี้ไหมหรืออะไรยังไงไหมโดยมาตรฐานทั่วไปเราเปิดได้เลยแหละเพลงนี้นะครับฮักคนบ้านเฮานะครับใน Facebook Fanpage มีไหมครับ
2: มีครับที่พิมพ์มาเป็นภาษาอังกฤษนะฮะอาจผิดขออภัยด้วยนะอาจจะคุณเบนรัมเบนรุมอะไรนะฮะให้มา4ดาวครับแล้วก็คุณคมสันบอกว่าเพลงที่4ผมชอบเป็นการส่วนตัวครับต้องการร้องถ่ายทอดจริตถือว่าไปได้เลยครับเนื้อร้องทำนองสัมผัสกำลังไปได้เลยนะครับโอ้โหชมกันมาใหญ่เลยฮะคุณเสียเปียกก็ให้มา5ดาวครับส่วนคุณเทพหนึ่งก็ให้มา5ดาวนะครับคุณรัฐแกงซ่าก็น่ารักเพลงนี้ใช้ได้ใส่อัมบายมุกด้วยนะครับคุณรัฐให้มา5ดาวด้วยครับแล้วก็ตามมาด้วยคุณณัฐพงษ์นะครับก็ให้มา5ดาวคุณรสุครับคุณไทยทักษิณง่ายมา4ดาวครึ่งคุณพิจิตรพลขันก็ให้มา4ดาวครึ่งคุณเดิมๆหมดนะครับซ้ำ
0: ยังไงดีล่ะอาจารย์ไมตรี
2: อาจารย์ไมตรี
1: ก็ไม่ยากนะเพลงนี้ผมบอกเลยว่าการที่เพลงที่ทำออกมาผมจะค่อนข้างที่จะฟังทั้งดนตรีเนื้อร้องทำนองเนื้อเสียงและการมิกเสียงและสไตล์เพลงสำหรับเพลงนี้ผมเต็มใจให้5ดาวครับ
2: ส่วนมีเพิ่มเติมมานะครับให้มา4ดาวครึ่งอีก 3-4 ท่านนะครับแต่ผมเองก็ชอบเป็นการส่วนตัวให้5ดาวครับ
0: เช่นเดียวกันผมก็ไก่ย่างเหมือนกันนะครับ5ดาวเหมือนกันนะครับนะฮะเพลงสุดท้ายในสัปดาห์นี้ครับเป็นเพลงของใครครับ
2: ครับเขาใช้ชื่อศิลปินในโครงการของเราว่าแบมกันทิตานะครับ
0: ครับ
2: เพลงใหม่ของเขาชื่อว่าเพลงบ่ต้องห่วงเด้อเพลงนี้กำร้องทำนองโดยคุณต้นฮักพรมจันทร์นะครับและเรียบเรียงดนตรีโดยอาจารย์โน้ตอมตะนครนะครับขอเชิญฟังพร้อมๆกันเลยครับ
0: เพลงสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ฟังก็มีส่วนร่วมในรายการด้วยกันให้ดาวกับเรา3คนด้วยนะครับผ่านทาง SMS ที่468-9400 LINE @ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนแล้วค่อยคอมเมนต์เข้ามาได้ว่าให้กี่ดาวดีศิลปินท่านสุดท้ายแล้วนะครับในสัปดาห์นี้แบมกันทิตาครับบ่ต้องห่วงเด้อ

0: อดอ
1: ว่าต้องห่วงเด้อนะครับเป็นร้องของแบมกันทิตานะครับเอาถึงข่าวลุงเข้มละเป็นยังไงบ้าง
2: ขอบคุณครับปวสุครับว่าเนี่ยลายเนี่ยบอกกับเขาเลยแล้วก็ร้องได้ดีจริงๆนะฮะวันนี้โครงการเพลงช้างเผือกของเราเนี่ย1 2แล้วก
3: ็
2: 4 5นะครับ ขออภัย
1: ขออภัยค่ะเลยเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวต้องแป้งต่อใหม
2: ่
1: ยังไงนะยังไงนะ
2: ผมชอบน้ำเสียงของเขาครับคุณประสูครับแต่ว่าผมขอตำหนิคนที่เขียนเพลงให้เขานะครับที่เขียนเพลงเขายาวไปถึง5นาที2วินาทีนะครับส่วนนักร้องนี่ผมไม่ติผมถือว่าเขาร้องได้ดีร้องได้ไปไพเราะมากแล้วก็ร้องได้ลายทางอีสานเลยนะเนี่ยคักๆเลยครับอาจารย์ไมตรีล่ะครับ
1: อามาอยู่ในสายอยู่ไหมเอายังไม่มานะคร
2: ับ คุณราสุต่อ
1: ก็ต้องเป็นผมละเพราะผมรู้สึกว่าเหมือนกับอารมณ์ประมาณอินดี้อีสานเนาะนะฮะที่ยุคหนึ่งที่มันเฟื่องฟูมากนะครับแต่ว่าผมก็ติดเหมือนลุงเข้มแหละมันยาวเกินไปเวลาเปิดออกอากาศวิทยุมันก็อาจจะค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับต้องบริหารเวลาให้ดีเนาะแต่โดยรวมผมว่าก็โอเคนะใช้ได้นะครับเปิดได้นะครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับอาจารย์ไมตรีอยู่ไหมครับ
2: ยังอยู่ไหมครับ
1: อยู่ไหมครับ
2: อ๋อ
1: ใน Facebook Fanpage ละกันเนาะนะครับมีไหมครับ
2: มีก็ท่านแรกเลยนะฮะใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับ4ดาวครึ่งแล้วก็ตามมาด้วยคุณคมสันสี่ดาวครึ่งและตามมาด้วยคุณหนึ่งเทพฟ้าใหม่นะครับให้มาสี่ดาวครึ่งคุณพิจิตรพลขันให้มาห้าดาวครับคุณพิจิตรให้มาห้าดาวสองรอบเลยเบิ้ลสี่ห้ารอบเลยนะครับหกรอบแล้วคุณพิจิตรกับคุณรัดแกงซ่าให้มาสี่ดาวครึ่งครับ
1: นะฮะพอสมควรแล้วกันเน
2: า
1: ะสรุปดาวแล้วกันลุงเข้มนะ
2: ฮะผมเองเพลงนี้นะครับก็ชอบมากเลยนะครับคุณอสุครับแต่ว่ามันติดยาวให้ไป4ดาวครึ่งครับ
1: ผมก็4ดาวครึ่งเช่นเดียวกันนะครับอาจารย์ไมตรีเดี๋ยวขออนุญาตไปเบรกหน้าแล้วกันเนาะหลังเที่ยงครึ่งกลับมา
2: ครับ
1: ทักท้ายชั่วโมงกันนะครับเดี๋ยวเราจะฟังสรุปข่าวในรอบวันกับทีมงานสำนักข่าวไทยสักครึ่งชั่วโมงครับเที่ยงครึ่งกลับมาฟังเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับ4ดาวครึ่งกันครับ
4: ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
1: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปียามาฮ่า5ปี
2: โคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: 1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่านมข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหมาล่านมข้นอร่อยยิ่งชายิ่งเดือด
3: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: เป็นพิเศษ
1: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง
2: ผมแอบชอบเธอมานานแล้วแต่ผมไม่กล้าบอกเธอมอบเพลงนี้ให้เธอคนนั้นก็แล้วกัน

0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ชาวตั้นหยงมัดร่วมละหมาดขอพรให้เกิดสันติสุขจากเหตุรุนแรงที่จุดตรวจบูเกซามีส่วนการติดตามคนร้ายคืบหน้าไปมากเจ้าหน้าที่คาดจะออกหมายจับได้เร็วๆนี้ตำรวจคุมตัว4ผู้ต้องหาคดีขบวนการพ่อไทยทิพย์ฝากขังศาลอาญาหลังร่วมกันสวมสิทธิ์แจ้งเกิดให้เด็กชาวต่างชาติรัฐบาลแจ้งสหรัฐปรับภาษีสินค้าไทยเพิ่มสุทธิ 2.5% เป็นระดับเดียวกับประเทศคู่แข่งหลักของไทยย้ำสินค้าส่งออกกว่า 2,000 รายการได้รับยกเว้นแห่ชื่นชมสูติแพทย์ชาวจีนลุยน้ำท่วมมุ่งหน้าโรงพยาบาลเพื่อทำคลอดฉุกเฉินส่วนที่อินเดียเร่งอพยพชาวบ้านหนีน้ำท่วมทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
5: ้สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้ครับเสาร์ที่25กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเช้าที่ผ่านมาครับชาวตันยงมัดร่วมละหมาดขอพรให้เกิดสันติสุขจากเหตุรุนแรงที่จุดตรวจบูเกซาส่วนการติดตามคนร้ายก็คืบหน้าไปมากแล้วครับที่วงเวียนลองกองเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสประชาชนและส่วนราชการนำโดยนายธีรศักดิ์สังคโชตนายอำเภอระแงะร่วมกันละหมาดฮายัดขอพรให้เกิดสันติสุขในพื้นที่หลังเกิดเหตุการณ์กลุ่มคนร้ายก่อเหตุยิงถล่มจุดตรวจบูเกซามีเมื่อ22กรกฎาคมส่งผลให้ฐานพลานกลุ่มฐานพลานที่45เสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนมีประชาชนเข้าร่วมกว่า200คนครับโดยเหตุการณ์นี้รุนแรงแล้วก็มีการสูญเสียมากที่สุดครั้งหนึ่งในพื้นที่ของอำเภอระแงะพันตำรวจเอกสุภชัดณพัทลุงผู้กำกับการสภ.ระแงะบอกว่าระหว่างนี้ครับยังต้องปิดพื้นที่บริเวณจุดตรวจบูเกซามีไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยและจะให้เจ้าหน้าที่3ฝ่ายคือทหารตำรวจฝ่ายปกครองร่วมทำงานกันลักษณะตั้งด่านป๊อปอัพเพื่อตรวจค้นตามจุดย่อยส่วนจุดที่ตั้งในชุมชนยังต้องมีอยู่ตามมาตรการดูแลความปลอดภัยให้ชุมชนส่วนการติดตามตัวคนร้ายครับผู้กำกับการสภ.ระแงะบอกว่ามีความคืบหน้าไปมากคาดว่าจะออกหมายจับเร็วๆนี้ทั้งเรื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์

0: ช้ก่อเหตุการตรวจสอบอาวุธปืนและปลอกกระสุนปืนรวมถึงการตรวจ DNA ด้วยขณะที่เมื่อวานนี้พลเอกธนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรครับได้ลงพื้นที่ประชุมที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทหารตำรวจเพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมมอบนโยบายเน้นย้ำขอให้ทุกหน่วยเร่งรัดการปฏิบัติภารกิจตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายหากพบปัญหาหรือว่าข้อขัดข้องในการดำเนินงานให้รายงานผู้บังคับบัญชาทุกระดับโดยทันทีกำชับให้ทุกหน่วยดำเนินการทบทวนหลังปฏิบัติมือจากการฝึกแล้วก็การปฏิบัติงานที่ผ่านมาเพื่อนำบทเรียนมาปรับปรุงแก้ไขผู้ปกครองแล้วก็อุดช่องว่างส่วนที่อำเภอเทบาเขตรอยต่อกับอำเภอสะบ้าย้อยเมื่อตอน5:30เกิดเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุกหัวลากเฉพาะส่วนหัวครับของนายสมมาตรพุ่มแก้วซึ่งจอดอยู่หน้าบ้านควนหลันตำบลท่าม่วงอำเภอเทพาแต่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บส่วนสาเหตุก็อยู่ระหว่างการสอบสวนว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มก่อความไม่สงบหรือว่ามาจากเรื่องส่วนตัวขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้งตำรวจทหารกำลังอยู่ระหว่างการเคลียร์พื้นที่เกิดเหตุสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเร่งหาเบาะแสผู้ก่อเหตุครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะนายอภิสิทธิ์นะคะเวชชาชีวะยังพูดถึงการเสนอแนวทางรัฐบาลหลังเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เริ่มกลับมาปะทุอีกนะคะบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้สูญเสียเจ้าหน้าที่ซึ่งความจริงการเตือนมีตั้งแต่เกิดเหตุการณ์รอบยิงส.ส.ว่ามีความพยายามจะทำให้ความรุนแรงกลับกลายมาเป็นเรื่องปกติอีกครั้งรัฐบาลมีการตั้งคณะพูดคุยชุดใหม่แต่การพูดคุยต้องไม่ใช่การยอมรับและปล่อยให้มีการใช้ความรุนแรงกับเจ้าหน้าที่หรือยอมรับพฤติกรรมดังกล่าวต้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดของรัฐบาลนะคะโดยขอรัฐบาลอย่าคิดว่ามีความรุนแรงแล้วต้องใช้ความรุนแรงเพียงอย่างเดียวไม่มีการพูดคุยหรือถ้ามีการพูดคุยแปลว่าเกิดการปล่อยปละละเลยไม่มีมาตรการด้านความมั่นคงซึ่งในการดูแลความปลอดภัยหรือว่าการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ตรงนี้ต้องควบคู่กันไปหาจุดสมดุลให้ได้ส่วนการที่รัฐบาลมีการตั้งคณะพูดคุยมาแล้วมองว่าเป็นการผลักภาระให้กับคณะพูดคุยคณะทำงานเพียงฝ่ายเดียวหรือไม่นะอภิสิทธิ์บอกว่าทราบมาว่าคณะพูดคุยมีความพยายามจะทำงานแต่อีกฝ่ายก็พยายามจะส่งสัญญาณหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ควรเกิดขึ้นดังนั้นความชัดเจนจะต้องมีทั้งในการพูดคุยแล้วก็การใช้มาตรการทางกฎหมายค่ะอีกเรื่องนึงที่พูดถึงคือ DHAI Passport นะคะบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็พยายามตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอยู่2เรื่องหนึ่งในสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์นะคะอยากให้รัฐบาลชี้แจงโครงการ THAI Passport นะคะซึ่งนางการดีเหลียวไพโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ได้ทำงานในคณะอนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันดิจิทัลไทยในคณะกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าปัญหา2ด้านคือเรื่องความคุ้มค่าประสิทธิภาพและความเหมาะสมโครงการการใช้เงินภาครัฐอีกด้านหนึ่งกระบวนการจะซื้อจัดจ้างอาจจะมีปัญหามีการแข่งขันเพียงพอหรือไม่ที่ผ่านมารัฐบาลเหมือนจะไปคุยกับกรรมาธิการแต่ยังไม่เดินหน้าโครงการนี้ดังนั้นพรรคประชาธิปัตย์จะไปยื่นถึงรัฐมนตรีกระทรวงดีค่ะให้ทราบว่ามีปัญหา2ด้านนี้อยากให้มีการแก้ไขทั้งกระบวนการทบทวนหรือว่ายกเลิกอะไรก็ตามทางดีเบื้องต้นได้มีการประสานไปยังรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์บอกว่าเช่นเดียวกันกับเรื่องเขากระดงที่มีการดำเนินการล่าช้าตามแนวทางคำวินิจฉัยของศาลเรื่องนี้พรรคประชาธิปัตย์จะไปยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีมหาดไทยเช่นกันไม่แน่ใจว่าจะถึงเจ้าตัวหรือไม่แต่ภายใน 1-2 วันนี้จะถึงกระทรวงมหาดไทยแน่นอนและเราจะถือว่ารัฐมนตรีจะรับทราบอย่างเป็นทางการต่อแนวคิดว่าจะทำอะไรต่อไปค่ะ
0: นายอภิสิทธิ์ยังกล่าวขอบคุณรัฐบาลหลังจากยกเลิกโครงการแลนด์บริดจ์แต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเดิมแล้วก็เชื่อมโยงระบบรางหรือว่า Missing Link แทนนะครับโดยมองว่ารัฐบาลได้ยึดถือข้อเท็จจริงและหลักการที่ถูกต้องมาวิเคราะห์ตัวโครงการและตัดสินใจหยุดโครงการนี้ตรงกับสิ่งที่เราได้พยายามนำเสนอมาโดยตลอดครับแล้วก็คิดว่าเมื่อยุติโครงการแล้วการพัฒนาภาคใต้จะต้องดำเนินการต่อในสิ่งที่เราเสนอโครงการเชื่อมใต้เชื่อมโลก Southern Connectเป็นสิ่งที่เราคิดว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดอยากให้ทำนะครับจึงอยากรัฐบาลที่มีความตั้งใจอยู่แล้วในการเชื่อมโยงพื้นที่โดยอยากให้คิดทั้งระบบรางถนนท่าเรือคำนึงถึงการเปิดพื้นที่ให้กับคนใต้ในการที่จะสามารถส่งออกสินค้าที่มีอยู่เพื่อเชื่อมกับโลกและก็เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งหมดดังนั้นขออย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าจะนับหนึ่งโครงการนั้นโครงการนี้แต่ให้ดูภาพรวมตรงนี้เพื่อที่จะตัดสินใจในการลงให้เป็นระบบแล้วก็เกิดประโยชน์ให้กับคนใต้มากที่สุดครับซึ่งพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนตรงนี้ครับ12:07 น.เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะ

0: 9สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: Mcard Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็คเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcard Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
2: ติดตามข่าวกันต่อนะคะรองโฆษกรัฐบาลแจงสหรัฐปรับภาษีสินค้าไทยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็มีข่าวค่ะเรื่องการปรับภาษีเพิ่มเป็น 12.5% นะคะตอนนี้มีรายละเอียดค่ะว่านางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกพูดถึงกรณีที่สหรัฐประกาศปรับอัตราภาษีนำเข้าสินค้าตามมาตรา301รัฐบาลอยากจะชี้แจงดังนี้ค่ะซึ่งเป็นข้อเท็จจริงเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการและประชาชนเข้าใจตรงกันนะคะว่าอัตราภาษีมีผลตั้งแต่24กรกฎาคม2569เป็นการปรับจากฐานเดิมนะคะร้อยละ10เป็นร้อยละ 12.5หรือนั่นก็คือเพิ่มขึ้นสุทธิ 2.5% ไม่ใช่การเรียกเก็บภาษีเพิ่มใหม่นะคะเป็นการเพิ่มใหม่ร้อยละ 12.5 ทั้งจำนวนย้ำว่าอัตราดังกล่าวอยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มประเทศผู้แข่งสำคัญของไทยหลายประเทศไม่กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันสินค้าของไทยในตลาดสหรัฐอย่างมีนัยยะสำคัญนอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกยังบอกด้วยว่าการติดตามข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าสินค้าส่งออกไทยนะคะมากกว่า 2,000 รายการได้รับการยกเว้นจากมาตรการภาษีดังกล่าวครอบคลุมสินค้าสำคัญมากมายหลากหลายอย่างวงจรรวมของยางธรรมชาติแป้งมันสำปะหลังในรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าการส่งออกของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาทั้งนี้ทั้งนั้นผลกระทบต่อผู้ประกอบการแต่ละรายอาจแตกต่างกันไปตามพิกัดศุลกากรประเภทสินค้าห่วงโซ่อุปทานและเงื่อนไขการนำเข้าของสหรัฐจึงไม่ควรตีความว่าสินค้าไทยทุกประเทศจะไม่ได้รับผลกระทบค่ะรัฐบาลก็เข้าใจนะคะความกังวลของผู้ส่งออกโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมแต่ขอให้พิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายสินค้าไม่ตื่นตระหนกจากตัวเลขเพียงพาดหัวอย่างเดียวมาตรการครั้งนี้เป็นการเพิ่มอัตราภาษีสุทธิย้ำอีกครั้งว่าภาษีสุทธิ 2.5% จากฐานเดิมเท่านั้นไม่ใช่การเรียกเก็บเพิ่มใหม่ร้อยละ12ทั้งจำนวนขณะเดียวกันสินค้าไทยกว่า 2,000 รายการก็ได้รับการยกเว้นจากมาตรการดังกล่าวด้วยนะคะทำให้จะต้องมาดูรายละเอียดลึกๆตรงนี้นะคะทั้งนี้ประเทศคู่แข่งหลักของไทยนั้นมีหลายประเทศอย่างเช่นจีนเวียดนามฟิลิปปินส์ก็ถูกเรียกเก็บในอัตรานี้นะคะ 12.5% เช่นกันจึงไม่กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยที่ส่งออกไปสหรัฐอย่างมีนัยยะสำคัญอีกทั้งยังมีสินค้าไทยอีกครึ่งหนึ่งมูลค่าส่งออกไปสหรัฐไม่ได้ถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่มซึ่งรัฐบาลจะใช้ข้อมูลนี้แหละค่ะแยกตามกลุ่มสินค้าและระดับผลกระทบเพื่อจะเป็นมาตรการช่วยเหลือให้ตรงเป้าหมายแล้วก็ใช้มาตรการรูปแบบเดียวกันกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มนะคะแล้วยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่ารัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ก็อยู่ระหว่างดำเนินเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนซึ่งเป็นการรักษาความสามารถในการแข่งขันปกป้องผลประโยชน์ผู้ประกอบการไทยในระยะยาวควบคู่กับการประเมินผลกระทบแล้วก็เตรียมหาแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมในกลุ่มสินค้าแต่ละกลุ่มต่อไปค่ะ
3: มีเรื่องของพ่อทิพย์นะครับตำรวจคุมตัว4ผู้ต้องหาในคดีขบวนการพ่อไทยทิพย์ฝากขังศาลอาญาหลังร่วมกันสวมสิทธิ์แจ้งเกิดให้กับเด็กชาวต่างชาติขณะที่แนวทางสืบสวนพบ1ในพ่อไทยทิพย์ปฏิเสธข้อหาอ้างมีความสัมพันธ์กับหญิงชาวจีนจริงพบรู้จักครอบครัวหญิงชาวจีนจากญาติรับเป็นพ่อไทยทิพย์ให้2ครอบครัวครับพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางควบคุมตัวผู้ต้องหา4รายก็ประกอบด้วยชายไทย2คนก็คือนายมงคลและก็นายวรเมธซึ่งเป็นพ่อไทยทิพย์และพ่อแม่ชาวจีนอีก2คนก็คือนางสาวซีและนายหูไปขออำนาจศาลอาญาฝากขังท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวโดยระหว่างคุมตัวนะครับผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถาม1ในผู้ต้องหาที่เป็นพ่อไทยทิพย์ว่ารู้จักชาวจีนได้อย่างไรเป็นพ่อของเด็กชาวจีนจริงหรือไม่ได้ค่าจ้างจดทะเบียนเป็นพ่อหรือไม่แต่ว่าเจ้าตัวไม่ตอบคำถามใดๆส่วนผู้ต้องหาชาวจีนทั้ง2รายได้ก้มหน้าตลอดระหว่างควบคุมตัวขึ้นรถโดยที่ไม่ได้ตอบคำถามใดๆเช่นกันครับทางนี้มีรายงานจากคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนชุดทำคดีบอกว่า ผู้ต้องหาชาวจีนทั้ง2รายให้การรับสารภาพรวมถึงนายบงคลพ่อไทยทิพย์ก็ให้การรับสาร

0: ภาพเช่นกันส่วนนายวรเมธหนึ่งในผู้ต้องหาที่เป็นพ่อถ่ายทิพย์ยังคงให้การปฏิเสธครับอ้างว่าตัวเองมีความสัมพันธ์กับหญิงชาวจีนจริงและอ้างว่ามีลูกที่เกิดมาเป็นลูกของตนเองแต่แนวทางการสืบสวนและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันชัดเจนจากผลการตรวจ DNA ว่านายวรเมธไม่ใช่พ่อของเด็กชาวจีนเพราะ DNA ไม่ตรงกันโดยแนวทางการสืบสวนพบว่านายวรเมธครับมารู้จักครอบครัวชาวจีนและมารับรองเป็นพ่อเด็กชาวจีนจากญาติของนายวรเมธที่เป็นภรรยาของคนจีนญาติคนนี้ครับจึงได้ติดต่อประสานมาที่นายวรเมธเพื่อให้มารับรองจดทะเบียนเป็นพ่อคนไทยให้และข้อมูลยังพบอีกนะครับว่านายวรเมธรับรองเป็นพ่อให้กับเด็กชาวจีน2ครอบครัวโดยครอบครัวแรกก็คือนางสาวซีและนายหูพ่อแม่ชาวจีนที่ถูกจับกุมส่วนอีกครอบครัวชาวจีนได้เดินทางออกนอกประเทศไปแล้วอีกทั้งประวัติของนายวรเมธยังพบว่ามีประวัติคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหลายคดีครับส่วนการแจ้งเกิดของนางสาวซีและนายหูพ่อแม่ชาวจีนนั้นมีการแจ้งเกิดจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านพระราม9แล้วก็ได้ไปแจ้งเกิดที่สำนักงานเขตห้วยขวางซึ่งจะต้องขยายผลและก็ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ครับ
1: ค่ะมาที่กรณีร้อนแรงนะคะในโลกโซเชียลเมื่อวานนี้พูดกันนะคะมีการกระทำพูดถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์กลุ่มวัยรุ่นอิตาลีค่ะที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้า BTS นะคะจากกรณีที่มีคลิปเผยแพร่ออกมาเป็นกลุ่มวัยรุ่นนักท่องเที่ยวค่ะมีทั้งพูดจาเสียงดังบนขบวนรถแสดงกิริยาท่าทางแล้วก็มีการตอบโต้กับหญิงไทยคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ถ่ายคลิปนะคะอย่างไม่เหมาะสมค่ะเพราะว่าไม่พอใจที่ถูกหญิงไทยตักเตือนเรื่องการพูดคุยกันเสียงดังทำให้คลิปดังกล่าวถูกแชร์ไปเป็นไวรัลข้ามคืนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในไทยโซเชียลลามไปถึงต่างประเทศด้วยจากนั้นเกิดกระแสกดดันอย่างหนักจนคนไทยที่ได้ดูคลิปหรือแม้กระทั่งชาวต่างชาติหรือแม้แต่ชาวอิตาลีเองที่ใช้ชีวิตในไทยหลายคนก็ออกมาขอโทษนะคะไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของเยาวชนกลุ่มนี้นะคะล่าสุดค่ะเพจหนึ่งคือเพจ Landy Rubber Lab เปิดเผยคลิปชายลูกครึ่งไทยคนหนึ่งเข้าไปพูดคุยตักเตือนกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุกลุ่มนี้นะคะซึ่งก็มีตัวแทนกลุ่มวัยรุ่นอิตาลีที่อยู่บนขบวนรถไฟฟ้า BTS ค่ะออกมากล่าวขอโทษแทนเพื่อนพร้อมกับยกมือไหว้ขอโทษที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมยืนยันว่าไม่ต้องการดูไม่ได้ทำไปเพื่อดูหมิ่นวัฒนธรรมคนไทยนะคะแล้วก็ล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้เองนะคะทางสถานทูตอิตาลีค่ะประจำประเทศไทยออกแถลงการนะคะแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประณามอย่างถึงที่สุดต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีที่เป็นเยาวชนกลุ่มดังกล่าวที่มาอย่างประเทศไทยในโครงการทัศนศึกษาของโรงเรียนค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นทางสถานเอกอัครราชทูตนะคะก็ขออภัยอย่างสูงต่อประชาชนชาวไทยแล้วก็การที่ได้รับความไม่สบายใจข้อกังวลใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะยืนยันว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นเยาวชนมิได้สะท้อนถึงประชาชนชาวอิตาลีโดยรวมแล้วก็ไม่อาจถือได้ว่าเป็นตัวแทนของค่านิยมการเคารพซึ่งกันและกันมิตรภาพความสุภาพอ่อนน้อมอันถือเป็นรากฐานความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอิตาลีค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี
0: ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐบาลออกมาชี้แจงเจ้าของปั๊มน้ำมันที่กันทรลักษณ์ถูกจรวด BM21 ตกใส่เหตุปะทะไทยกัมพูชาไม่เข้าหลักเกณฑ์รับเงินเยียวยาจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยโดยวันนี้ครับนางสาวรัชนาธดาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีตามที่เจ้าของสถานีบริการน้ำมันปตท.สาขาบ้านผืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเดินทางมายื่นเรื่องร้องเรียนที่รัฐสภาเมื่อวานเพื่อติดตามการขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุจรวด BM21 ตกใส่สถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อ7-11 จากการกระทำของกัมพูชาเมื่อ24กรกฎาคม2568นั้นรัฐบาลเข้าใจถึงความเดือดร้อนความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นอย่างดีโดยนายกรัฐมนตรีได้ติดตามการช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องและกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ครับเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วครอบคลุมและเป็นธรรมภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้สถานีบริการน้ำมันปตท.และร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ภายในสถานีบริการได้รับความเสียหายรวมถึงมีประชาชนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บภาครัฐหน่วยงานท้องถิ่นภาคเอกชนจึงได้ร่วมกันเร่งให้ความช่วยเหลือทันทีหลังเกิดเหตุรายงานจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปการช่วยเหลือดังนี้ครับสถานีบริการน้ำมันได้รับการมีเสียหายนะครับ 3,500,000 บาทโดยได้รับเงินชดเชยจากบริษัททิพยประกันภัยจำนวน1ล้านบาทและได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทปตท. 2.05 ล้านบาทปัจจุบันสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้แล้วตั้งแต่5กันยายน68ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ได้รับความเสียหายอยู่นะครับมีมูลค่า14ล้านโดยได้รับการช่วยเหลือจากบริษัท CPO จำกัด9ล้านบาทแล้วก็กลับมาเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่1พฤศจิกายน68ผู้เสียชีวิต7รายได้รับการช่วยเหลือจากครบถ้วนแล้วนะครับรวมเป็นเงิน58ล้านบาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ12รายได้รับการช่วยเหลือทุกคนรวมเป็นเงินประมาณ 4.6 ล้านบาทโดยได้รับเงินช่วยเหลือตั้งแต่รายละ 100,000 ถึง 800,000 บาทตามระดับความรุนแรงของอาการบาดเจ็บและสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงานเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บมาจากหลายแหล่งงบประมาณครับก็ได้แก่เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานประกันสังคมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรวมถึงงบกลางตามมติครม. 5 สิงหาคม 68ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการจนช่วยเหลือในส่วนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นนะครับทุกคำขอจะต้องผ่านการตรวจสอบและพิจารณาของคณะกรรมการตามระเบียบของกองทุนโดยหากความเสียหายเข้าเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ผู้ประสบภัยจะได้รับเงินช่วยเหลือครับแต่ว่าจากการตรวจสอบกรณีความเสียหายของสถานีบริการน้ำมันพบว่าคำขอในส่วนดังกล่าวยังไม่เข้าเกณฑ์การจ่ายเงินจากกองทุนเนื่องจากเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจและได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยรวมถึงได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทต้นสังกัดแล้วการพิจารณาจึงต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์เรื่องการไม่จ่ายเงินชดเชยซ้ำในความเสียหายรายการเดียวกันเพื่อให้การใช้เงินของรัฐเป็นไปอย่างถูกต้องเป็นธรรมต่อผู้ประสบภัยทุกกรณีช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: กกต.พาสื่อสัญจรเลือกตั้งนายกอบจ101ค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรพาไปดูเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด101จุดแรกไปที่หอประชุมอำเภอทวัดบุรีสังเกตการรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งก่อนถึงวันเลือกตั้งคือวันพรุ่งนี้มีนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัด101นะคะรวมไปถึงนางวิภาพันวิภาสังคทิพย์ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด101ร่วมสังเกตการผู้ว่า101บอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญที่เราจะต้องมาเลือกนายกอบจซึ่งผู้มีสิทธิ์นะคะในจังหวัดราวๆ 1,600,000 คนตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ 60% สั่งการทุกภาคส่วนร่วมการรักษาความสงบเรียบร้อยส่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนกกต.กำชับปฏิบัติตามกฎหมายกรณีที่ต้องตัดสินใจหรือต้องใช้ดุลพินิจหากไม่มั่นใจให้สอบถามกกต.โดยตรงส่วนการวางแผนรับมือสภาพอากาศไม่ประมาทจัดสถานที่เลือกตั้งในอาคารไม่มีอะไรน่าห่วงเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกคนดีมาบริหารอบจ.ด้านผอ.กกต.101บอกว่าเลือกตั้งครั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่ประจำการหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความเรียบร้อยบริเวณหน่วยเลือกตั้งทั้งจังหวัด 22,000 คนค่ะ
1: ตำรวจตามรวบตัวแก๊งวัยรุ่นป่วนเมืองแก๊ง5บาทได้ครบแล้วนะครับขณะที่ชุดแรกส่งฟ้องศาล7คนศาลสั่งปรับคนละ 20,000 บาทและจ่อส่งฟ้องอีก6คดีที่เหลือครับจากกรณีที่มีกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่จังหวัดลำปางรวมตัวกันตั้งแก๊งโดยเรียกกลุ่มตัวเองว่าแก๊ง5บาทเทคนิคและตลาดล่างโดยจะตระเวนก่อเหตุความรุนแรงสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างหนักในพื้นที่สภ.เมืองลำปางและก็สภ.เขลังนครจนเป็นเหตุให้พลตำรวจตรีภูมิปัญญาณวัตรกูลพิสุทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเรียกประชุมเร่งด่วนตำรวจในพื้นที่ครับเพื่อสั่งกวาดล้างกลุ่มวัยรุ่นอันธพาลซี่ที่กำลังสร้างความเดือดร้อนตามที่นำเสนอข่าวนะครับเมื่อ23กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เขลังนครสามารถติดตามตัวแก๊งวัยรุ่น5บาทได้ครบแล้ว8คนโดย7คนเนี่ยอายุ 18-20 ปีส่วนอีก1คนอายุเพียง16ปีเท่านั้นครับทั้ง8คนรับสารภาพล่าสุดวันนี้พันตำรวจเอกกฤษดาพันเกษมรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเปิดเผยบอกว่าสภ.เมืองลำปางได้ติดตามตัวสมาชิกแก๊ง5บาทซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยใช้อาวุธที่เหลืออีก3คนได้ครบแล้วก็ประกอบด้วยในเอิร์ธอายุ22ปีเกี่ยวข้องกับคดีทำร้ายร่างกายที่แยกปั๊มหลอดในคินเยาวชนอายุ16ปีเกี่ยวข้องคดีทำร้ายร่างกายที่แยกบุญถึงในรินอายุ18ปีเกี่ยวข้องในคดีทำร้ายร่างกายหน้าหอพักวนิดาโดยผู้ต้องหา7คนซึ่งไม่ใช่เยาวชนทางสภ.เขลังนครครับส่งฟ้องศาลแขวงลำปางเรียบร้อยแล้วเบื้องต้นศาลสั่งปรับคนละ 20,000 บาทไม่มีโทษจำคุกส่วนเยาวชนจะส่งฟ้องศาลเยาวชนในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมต่อไปครับ
0: ค่ะเหตุการณ์หนุ่มกัมพูชาฉุดหญิงไทยนะคะซึ่งมีภาพวงจรปิดจับภาพนาทีที่ชาย2คนพยายามตามหญิงสาวจะบุกเข้าไปในบ้านฝ่ายหญิงไหวตัวทันนะคะรีบเดินหนีล็อกประตูรั้วทันทีค่ะโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น21กรกฎาคมนะคะขณะที่ผู้เสียหายเดินทางกลับบ้านลำพังระหว่างเข้าซอยก็มีชาย2คนยืนอยู่ริมกำแพงทางเข้าด้วยความกลัวหญิงรายนี้จึงรีบเดินหนีเพราะสังหรณ์ใจจะเกิดเรื่องไม่ดีแน่นอนจนกระทั่งชาย2คนวิ่งไล่ตามเธอก็หนีแบบไม่คิดชีวิตเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณหน้าบ้านพักในซอยตรอกสุเหร่าแขวงชนะสงครามเขตพระนครหลังเกิดเหตุผู้เสียหายโพสต์เรื่องราวใน Instagram จนญาติมาเห็นโพสต์ชวนคนในชุมชนติดตามหาตัวผู้ก่อเหตุในช่วงเย็นวันที่23กรกฎาคม23กรกฎาคมจนคุมตัวผู้ต้องหา2คนได้มาทราบว่าเป็นชาวกัมพูชาค่ะชื่อนายบืออายุ22ปีและนายทัศน์อายุ24ปีเป็นลูกจ้างร้านอาหารในพื้นที่มีหนังสือเดินทางใบอนุญาตทำงานถูกต้องชาวบ้านก็เลยรุมสั่งสอนค่ะรุมสั่งสอนจนน่วมเลยนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างถูกรุมและคุมตัวผู้ต้องหาไปและพยายามที่จะยกมือไหว้ขอโทษเมื่อวานนี้ตำรวจสน.ชนะสงครามคุมตัวไปสอบปากคำรอฝากขังพร้อมตั้งข้อหาร่วมกันบุกรุกเคหสถานเวลากลางคืนแล้วก็กระทำการให้ผู้อื่นตกใจกลัวล่าสุดมาวันนี้ตำรวจนำตัวทั้งสองคนขึ้นรถนำส่งฝากต่อศาลอาญารัชดาภิเษกผู้ต้องหาทั้งสองกล่าวขอโทษผู้เสียหายยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายผู้เสียหายไม่ได้จับมือเลยทั้งบอกว่าเห็นฝ่ายหญิงตกใจก็เลยเดินตามไปจะขอโทษแต่เมื่อถูกต่อว่าก็เลยเดินกลับมาซึ่งค่อนข้างย้อนแย้งกับภาพในวงจรปิดนะคะที่ผู้ต้องหาไม่ได้เดินแต่เป็นการวิ่งตามผู้เสียหายค่ะ ในส่วนคดีตำรวจก็ส่งตัวผู้ต้องหาฝากขังตามขั้นตอนกฎหมายไม่ได้คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวส่วนข้อเท็จจริงตามที่ผู้ต้องหาให้สัมภาษณ์จะเป็นประเด็นเข้าสู่การพิจารณากระบวนการยุติธรรมต่อไปทั้งนี้ผู้เสียหายได้เปิดใจเล่าว่าเธอเนี่ยอาศัยอยู่ตรงนี้มากว่า30ปีแล้ววันเกิดเหตุไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนแล้วก็ระหว่างกลับบ้านนะคะก็มืดแล้วทางเข้าบ้านเป็นซอยเล็กๆค่ะไปเจอผู้ต้องหา2คนยืนอยู่ริมกำแพงคุยกันตอนแรกเข้าใจว่าเป็นคนรู้จักแต่เมื่อเดินเข้าไปจึงรู้ว่าไม่ใช่ก็เลยรีบเดินผ่านจับกระเป๋าตัวเองนะคะรีบเดินตัวรีบเข้าไปในบ้านทันทีค่ะทั้งนี้ผู้ต้องหาก็พูดขึ้นนะคะชวนเธอไปกินเบียร์นะคะเธอปฏิเสธไปก่อนหันกลับไปมองอีกไม่กี่วินาทีต่อมาค่ะผู้ต้องหากลับวิ่งเข้ามาหาเธอก็เลยวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตนะคะไปถึงประตูบ้านรีบเปิดล็อกแล้วก็ปิดประตูหนีทันทีค่ะก็ในภาพวงจรปิดนะคะมีเห็นว่าผู้ต้องหาทั้งสองพยายามที่จะวิ่งตามแล้วก็สอดมือเข้าทางลูกกงประตูเธอตกใจร้องกรี๊ดแล้วก็ตะโกนขู่จะแจ้งตำรวจจากนั้นตัวเองก็มีการนำคลิปมาโพสต์นะคะเรื่องราวเกิดขึ้นจนตำรวจตามตัวได้ค่ะ
1: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับแพทย์ผู้ทุ่มเทท่านหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนครับได้รับการชื่นชมอย่างกว้างขวางหลังมีภาพของเขาเข็นจักรยานฝากกระแสน้ำท่วมสูงถึงระดับเอวเพื่อไปทำงานที่โรงพยาบาลท่ามกลางพายุฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์ในช่วงไต้ฝุ่นบาวีพัดเข้าพื้นที่ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองเซินหยางมณฑลเหลียวหนิงขณะเผชิญอิทธิพลของพายุบาวีส่งผลให้เกิดฝนตกหนักที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติทางอุตุนิยมวิทยาในปี1951หรือว่าเมื่อ75ปีก่อนเมื่อช่วงต้นเดือนนี้นี่เองนะครับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทำให้ท้องถนนจมอยู่ใต้น้ำรถยนต์หลายคันถูกจอดทิ้งไว้แต่กลับถูกปรากฏภาพผู้ชายคนหนึ่งเข็นจักรยานคู่ใจฝากกระแสน้ำท่วมสูงถึงเอวซึ่งเขาผู้นั้นก็คือชูเจินหาวสูติแพทย์ประจำโรงพยาบาลเซิงจิงมหาวิทยาลัยแพทย์จีนในเมืองเซินหยางคลิปวิดีโอของเขาครับเป็นกระแสไวรัลในโลกออนไลน์พลเมือง

0: ชาวเน็ตสงสัยว่าเหตุใดเขาจึงต้องเสี่ยงเดินทางในสภาพอากาศเลวร้ายขนาดนี้เมื่อรู้คำตอบว่ามีนัดผ่าตัดทำคลอดเคสซับซ้อนในวันนั้นยิ่งพากันชื่นชมในความทุ่มเทของสูติท่านนี้ครับโดยในแพทย์ชูบอกว่าวันนั้นต้องไปทำงานให้ได้เพราะอีกฝั่งของถนนมีคนกำลังรออยู่การคลอดลูกเป็นเรื่องที่รอไม่ได้ในฐานะสูติแพทย์มีแต่ต้องเดินหน้าต่อแม้จะต้องเจอกับความยากลำบากใดๆก็ตามครับ
1: ค่ะส่วนที่อินเดียน้ำท่วมที่กุชราตเจ้าหน้าที่เร่งอพยพประชาชนรวมถึงเด็กๆออกจากพื้นที่ประสบภัยกุชราตนี่นะคะเป็นรัฐทางตะวันตกของอินเดียเจออิทธิพลมรสุมทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างบ้านเรือนถนนหลายสายจมใต้น้ำกรมอุตุนิยมวิทยาอินเดียรายงานเมืองหลายแห่งรวมถึงอเมดาบัดแล้วก็นับชารีวัดปริมาณน้ำฝนสะสมนะคะ24ชั่วโมงสูงกว่า30เซนติเมตรหรือ12นิ้วโดยที่เมืองนับซารีทีมกู้ภัยใช้เรือยางสัญจรผ่านในจุดที่ถูกน้ำท่วมเพื่อช่วยประชาชนขณะที่ชาวบ้านเมืองสุรัตต้องเดินลุยน้ำท่วมขังสูงระดับเข่าแต่เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: M Content 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M Content จันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอได้ฝึกลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอจันเคียงคู่ธุรกิจคุณ
5: ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งและเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์รวมถึงธาตุอาหารให้พืชได้ดูดซึมกันแบบทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5-7 ไร่และโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาณ1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อด่วนเลยค่ะ02

0: 1-4-3-9-9-0-02-1-4-3-9-9-0 ค่าส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M-Kotjan 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M-Kotjan จันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
2: มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกพลเทียนถาวรนะครับอาจารย์เอกพลก็คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับมีคุณกนกพรประสิทธิ์ผลหรือว่าคุณต่ายนะครับผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัลของไทย PBS นะครับแล้วก็คุณต่ายเธอยังเป็นหัวหน้าทีมไทย PBS Verify นะครับมีดร.วัชรติยาวัชโรบลนะครับคนนี้เป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการนะกรมประชาสัมพันธ์นะครับร่วมเป็นวิทยากรแล้วก็ดำเนินการนะครับดำเนินรายการโดยคุณการกรนะครับคุณการกรรักธรรมจาก UNDP Thailand นะครับคือประมาณว่าเมื่อ AI กลายเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในทุกมิติของสังคมนะครับหนึ่งในโจทย์ที่สำคัญของภาครัฐและก็บรรดาสื่อมวลชนก็คืออะไรครับคือการกำหนดทิศทางการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบนะก็คือSocial Responsibility นะครับ Responsibility นี่แหละนะครับรวมถึงบทบาทในการสร้างระบบนิเวศนะครับหรือ Ecosystem ของข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือท่ามกลางความท้าทายของการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับหรือว่า Fact Checking นะก็นะครับคือในยุคที่ AI นะครับยุคนี้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่า AI สามารถสร้างและเผยแพร่ข้อมูลเท็จได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะให้ AI ตรวจสอบ AI ด้วยกันอย่างไรนะครับนี่น่าสนใจมากนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามพร้อมๆกันครับ
3: ท่านแรกนะคะขอเรียนเชิญท่านแรกก่อนเลยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกพลเทียนถาวรค่ะจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะท่านที่2นะคะคุณกนกพรประสิทธิ์ผลค่ะผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัลไทย PBS ค่ะเชิญค่ะท่านที่3นะคะดร.วัชรติยาวัชโรบลค่ะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการกองเทคโนโลยีดิจิทัลกรมประชาสัมพันธ์ค่ะและท่านสุดท้ายนะคะผู้ดำเนินรายการนะคะสุดสวยค่ะคุณการกรรักธรรมค่ะ Head of Strategic Communications and Engagement UNDP Thailand ค่ะเรียนเชิญค่ะ
4: ค่ะสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะคะแล้วก็สวัสดีวิทยากรทุกท่านอีกครั้งด้วยนะคะผู้ร่วมเสวนากับเรานะคะวันนี้ค่ะเราอยู่ในหัวข้อที่ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่เนาะของโลกเลยไม่ใช่แค่โจทย์ใหญ่ของประเทศไทยนะคะเราอยู่กันในหัวข้อ Fact Checking กับการสร้างความเชื่อมั่นของภาครัฐภัยความเสี่ยงและแนวทางรับมือในยุค AI นะคะ Fact นะคะหรือว่าข้อเท็จจริงถือว่าเป็นพื้นฐานในการสร้างความไว้วางใจแต่ว่าปัจจุบันค่ะเส้นแบ่งระหว่างข้อเท็จข้อจริงมันเลือนลางเหลือเกินนะคะมันก็เลยย่อมกระทบกับการสร้างความเชื่อมั่นไม่แค่จากโดยภาครัฐเท่านั้นนะคะภาคส่วนทุกภาคส่วนในประเทศถือว่าเจอโจทย์ใหญ่เหมือนกันทั้งหมดนะคะซึ่งในการสร้าง Public Trust ค่ะไม่สามารถที่จะทำได้โดยบทบาทใครบทบาทเดียวนะคะเราอย่างที่อาจารย์วิไลวรรณได้บอกเลยเราต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่นำไปสู่ระบบนิเวศที่สามารถที่จะทำให้เส้นแบ่งนะคะระหว่างข้อเท็จข้อจริงเนี่ยมันชัดขึ้นกลับมาชัดขึ้นนะคะซึ่งวันนี้ค่ะดิฉันนะคะก็อยู่กับตัวแทนนะคะจากหลากหลายภาคส่วนเนาะไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนวิชาการนะคะไม่ว่าจะเป็นจากภาคส่วนสื่อสารมวลชนเองแล้วก็ภาครัฐนะคะซึ่งถือว่าเป็นผู้เล่นสำคัญนะคะในการสร้าง Public Trust ด้วยกันนะคะ AI นะคะถือว่าเป็นอเจนดาที่มาเป็นอเจนดาของโลกเลยนะคะนอกจาก Climate Change ที่ทุกคนได้ยินกันนะคะนอกเหนือจากเรื่องอื่นๆความเหลื่อมล้ำต่างๆ AI มาเป็นอเจนดาของโลกนะคะดิฉันนะคะในฐานะที่มาจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNDP นะคะเมื่อปีที่แล้วค่ะโครงการพัฒนาสหประชาชาติออกรายงานเล่มนึงมานะคะเป็นรายงานเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์ปกติแล้วการพัฒนามนุษย์ทุกปีเราก็จะมีอเจนดาเปลี่ยนไปแต่ปีที่แล้วAI ถูกยกขึ้นมาเป็นประเด็นหลักนะคะแล้วเราใช้หัวข้อแล้วก็ดึง argument ข้อโต้แย้งออกมาว่าเรื่องของ AI สุดท้ายแล้วเป็น a matter of choice นะคะเป็นทางเลือกเป็นการตัดสินใจของพวกเราทุกคนทุก generation ทุกวันนี้ว่าเราจะกำหนดความเป็นไปของ AI อย่างไรนะคะและเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะคะ UN นะคะสหประชาชาติก็มีการก่อตั้ง Independent International Scientific Panel on AI ขึ้นมาเป็นครั้งแรกค่ะซึ่งในคณะกรรมการนี้นะคะประกอบไปด้วยตัวแทนจากหลายภาคส่วนมากซึ่งในนั้นมีนักข่าวด้วยนะคะก็คือคุณมาเรียเรซ่าซึ่งเป็นนักข่าวชาวฟิลิปปินส์นะคะได้รางวัลโนเบลพีซไพรส์แกก็พูดเลยนะคะว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะ สร้างเส้นระหว่างความข้อเท็จจริงกับข้อมูลปลอมได้มันจะนำไปสู่หายนะมากนะคะแล้วก็กระทบกับ Public Trust ในทุกภาคส่วนนะคะดังนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาหารือกันกับทั้ง3ท่านนะคะว่าแล้วเราเองในบทบาทภาครัฐแล้วก็ต้องทำงานกับทั้งสื่อบทบาทสื่อสารมวลชนเองนะคะภาควิชาการเราจะมาร่วมสร้างอีโคซิสเต็มหรือระบบนิเวศนี้ได้อย่างไรกันดีนะคะวันนี้เอ็มทัวร์อีกครั้งนะคะเอ็มก็อยู่กับนะคะอาจารย์เอกพลนะคะจากคณะวารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะอยู่กับคุณกนกพรหรือพี่ต่ายนะคะผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัลไทย PBS นะคะแล้วก็ดร.วชระติยานะคะนักวิชาการจากกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะขออนุญาตเริ่มจากคำถามแรกนะคะว่าอยากให้ทุกท่านที่มาจากตัวแทนคนละภาคส่วนนิยามว่า fact checking ในยุค AI ด้วยประโยคเดียวเลยนะคะเราจะนิยามว่าอย่างไรดีขอเริ่มจากอาจารย์ออฟเลยค่ะค่ะ
5: fact checking ในยุค AI นะครับสำหรับผมมันก็ยังเป็นการตรวจสอบแหล่งอ้างอิงที่มาของข้อมูลแล้วก็ข้อเท็จจริงแค่ว่าตัวเครื่องมือมันสามารถเป็นได้ทั้งเครื่องมือของผู้ตรวจสอบและผู้ปลอมแปลงบิดเบือนครับ
4: ค่ะสมมติ AI อยู่ในมือใครใครจะใช้ยังไงเป็น a matter of choice จริงๆนะคะขอมาที่พี่ต่ายบ้างค่ะถ้าเรานิยามในฐานะคนที่เราอยู่กับการ verify ข่าวปลอมมาหลายปีแล้ว
6: นี่กำลังเสิร์ชใน AI ว่าประโยคเดียวอ่ะเขาจะให้คำตอบว่าอะไร
4: ขอ AI เพื่อนสนิทไปช่วยคิดหน่อย
6: ยังไม่คมจริงๆต้องบอกว่า fact checking ในยุค AI เหรอคะพี่ว่ามันเป็นเหมือนทั้งอัศวินที่มาช่วยเรา AI ไม่ได้มีด้านเดียวเนาะมันมีทั้งสองด้านและเดี๋ยวไปเราจะรู้เลยค่ะว่ามันก็เข้ามาช่วยเราในการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยและมันก็เป็นเหมือนถ้าตรงกันข้ามอะค่ะก็คือเป็นเหมือนอาวุธที่จะมาทิ่มแทงทำให้เราเกิดข่าวปลอมเยอะขึ้นด้วยเหมือนกันคือมันมีทั้งโปรและคอนจะบอกว่า fact checking ในยุค AI นี่คืออะไรคำนิยามมันคงไม่ได้สามารถแต่กำลังจะบอกว่ามันก็เป็นทั้งเหรียญสองด้านหรือเรียกว่ามันเป็นทั้งดาบสองค
4: ม
6: ที่พวกเราคงต้องอยู่กับมันไปตลอดค่ะ
4: ค่ะ
6: คือเทคโนโลยีแต่มันจะพูดคำหนึ่งว่านี่ยาวเกินหนึ่งประโยคแล้วเนาะจะพูดคำหนึ่งว่าเราไม่สามารถหยุดเทคโนโลยีได
4: ้
6: อันนี้ต้องเอาแวร์ไว้เลยตายจบสายเทคมาด้วย
4: ค
6: ่
4: ะ
6: ไม่มีทางที่เราจะหยุดเทคโนโลยีได้ต่อไปแล้วค่ะไม่ว่าจะมีใครมายื่นว่าขอให้สต็อป AI โค AI ลงมันเทคโนโลยีมันไปเร็วมากแล้วค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้แล้วเราเพียงแค่รู้ว่าจะ AI มันจะมากระทบอะไรเราก็จะอยู่กับมันยังไง
4: ค่ะ
6: แต่กำลังจะบอกว่าสำหรับเรื่อง AI ในพาร์ท fact check เป็นทั้ง2 อย่าง
4: เหมือนที่อาจารย์วิไลวันพูดเลยนะคะว่าเราจะวางบทบาทเพื่อนสนิทเราคนนี้อย่างไรดีนะคะมาที่ดร.วชระติยากันบ้างค่ะโดยเฉพาะจากภาครัฐเองด้วยเนี่ยคิดว่ามันกระทบกับการสร้างความไว้วางใจจากกับภาครัฐยังไงบ้างคะ
7: คิดว่ามันไม่ใช่แค่ภาครัฐมันคือทุกภาคส่วนถ้าเราเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันประชาชนโดนหลอกลวงทุกวันแล้วก็ยอดสถิตินั้นไม่เคยทำให้เรารู้สึกว่าไว้วางใจว่าโอเคมันจะไม่เกิดขึ้นอีกคือมันเป็นอย่างสองด้านอย่างที่พี่เขาบอกค่ะว่ามันมีทั้งบวกและลบว่า AI จะถ้าเราใช้ในด้านที่ดีมันก็สามารถที่จะส่งเสริมทำให้งานเราลดลงได้แต่ถ้าเราใช้ในแง่ที่แบบว่าไม่ดีมันก็จะทำให้เกิดความเดือดร้อนไม่ใช่แค่เราคนในครอบครัวเราแล้วก็คนอื่นในสังคมอีกเยอะ
4: ค่ะ
7: ค่ะ
4: ขอบคุณค่ะซึ่ง AI ทำให้เราทำงานเร็วขึ้นก็จริงนะคะสร้าง productivity แต่ก็มาพร้อมกับโจทย์ที่ใหญ่มากนะคะอย่างที่ดร.วชระดาพูดเลยนะคะว่า AI เนี่ยโดยเฉพาะการมาของ deepfake เนี่ยก็ทำให้ข่าวปลอมต่างๆดูสมจริงมากขึ้นย้อนไปเมื่อสักประมาณแค่ปี2ปีที่แล้วเราดูภาพจาก AI เนี่ยเรายังรู้สึกเห็นด้วยตาว่าอุ๊ยอันเนี้ย AI เจ๋งแน่นอนแต่ปัจจุบันมันเนียนขึ้นเรื่อยๆนะคะเลยอยากจะถามอาจารย์ออฟค่ะว่าวันนี้เนี่ยความจริงในโจทย์แบบนี้เนี่ยมันเปลี่ยนความหมายไปอย่างไรบ้างและคิดว่าภาครัฐเองที่วันนี้อยู่กับพวกเราจากหลายหน่วยงานเลยนะคะจะต้องปรับแนวคิดการสื่อสารอย่างไรคะ
5: โอเคครับถ้าเกิดพูดถึงความจริงว่ามันเปลี่ยนไปยังไงนะครับอันนี้ผมว่าเบื้องต้นเลยผมว่าความจริงมันไม่ได้เปลี่ยนครับความจริงมันยังเหมือนเดิมแค่ว่าเงื่อนไขในการตรวจสอบความจริงมันเปลี่ยนครับเรื่องของคอนเซปต์ของความจริงนะครับอาจจะเป็นคอนเซปต์แบบกว้างๆเนาะผมว่าสิ่งที่เราอาจจะใช้ในการยึดโยงในการตรวจสอบเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าแฟกต์หรือว่าข้อเท็จจริงมากกว่านะครับอย่างไรก็ตามไอ้ที่บอกว่าเงื่อนไขมันเปลี่ยนไปเนี่ยเงื่อนไขมันเปลี่ยนแบบชัดเจนมากๆในอดีตเนี่ยพวกภาพที่มีภาพเคลื่อนไหวเสียงคลิปวิดีโอมันสามารถเป็นหลักฐานที่จะเอามาใช้ยืนยันได้ ค่อนข้างมีน้ำหนักแต่ทุกวันนี้ด้วยตัวมันเองภาพเสียงคลิปมันแทบจะไม่สามารถยืนยันได้ด้วยตัวเองอีกต่อไปมันต้องมีการถามต่อไปว่าเอ๊ะภาพจากไหนใครเป็นคนถ่ายนะแล้วมันอัปเดตแค่ไหนมีการดัดแปลงหรือเปล่าอันนี้เงื่อนไขในการตรวจสอบมันเปลี่ยนไปเยอะมากครับแล้วก็ถ้าเกิดพูดถึงในมุมของภาครัฐนะครับผมคิดว่าอย่างนึงก็คือโจทย์ของทุกวันนี้ไม่ใช่แค่ว่าเราต้องตรวจสอบให้มันถูกต้องตามข้อเท็จจริงผมคิดว่าอันนี้จำเป็นแต่ไม่เพียงพอครับความถูกต้องจำเป็นแต่ไม่เพียงพอสิ่งที่จำเป็นยิ่งกว่านั้นก็คือเรื่องของการสร้างความน่าเชื่อถือผมว่าการที่จะไปขอให้ประชาชนเขาเชื่อถือเราเนี่ยมันยากครับเหมือนกับสมมติว่ามีแฟนนะครับเราจะเฮ้ยเชื่อเถอะเราไม่มีอะไรไม่มีอะไรเชื่อเถอะแค่ขอให้เชื่อมันไม่พอครับเราต้องมีกระบวนการเราต้องมีระบบเพื่อที่จะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือด้วยที่จะช่วยให้เขาเชื่อเราได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นการเปิดเผยความโปร่งใสหรือว่าการให้มีภาคส่วนอื่นๆเข้ามามีส่วนร่วมนะครับอันนี้มันก็จะทำให้ความน่าเชื่อถือมาง่ายขึ้นและมันก่อให้เกิดขึ้นจริงๆกับประชาชนครับ
4: ขอบคุณค่ะความน่าเชื่อถือเหมือนที่อาจารย์ออฟพูดเลยนะคะถ้ายกตัวอย่างกาแฟเนี่ยเหมือนเราต้องลงทุนเนาะถ้าเกิดว่าครั้งหนึ่งที่เราทำลายความน่าเชื่อถือของเราแล้วเนี่ยการกู้กลับมาใช้เวลานะคะมาที่พี่ต่ายกันบ้างค่ะเราอยู่กับข่าวปลอมเยอะมากปัจจุบันนะคะข่าวปลอมเนี่ยเดินทางไวมากกว่าเราจะใช้เวลากระบวนการในการดีบังเองเนี่ยบางทีมันเป็นหลักสัปดาห์เลยพี่ต่ายคิดว่าการหากสื่อสารช้ากว่าข่าวปลอมปัจจุบันเนี่ยผลเสียหายที่เกิดขึ้นมันคืออะไรบ้างคะแล้วคิดว่าเราจะก้าวข้ามหรือว่าสามารถจะคิดล่วงหน้าไปเพื่อป้องกันความเร็วของข่าวปลอมได้อย่างไรได้บ้างคะพี่ต่าย
8: คือมันในไทเวสโซลิฟายเนี่ยจริงๆเกิดขึ้นมาข่าวปลอมมีมันนานมาก
4: ค่ะ
8: ตั้งแต่โหนานมากอ่ะไม่รู้ว่ามันจะกี่ปีแต่ว่านั้นพอดีนั่งคุยกันเรื่องภาพยนตร์6ตุลาเขาบอกว่ามันมีข่าวปลอมภาพปลอมตั้งแต่สมัย6ตุลานู่นนะคะตั้งแต่เราแบบคือข่าวปลอมมันมีมานานมากแต่ว่ามันมีปัจจัยที่กระเพื่อมซึ่งเราเห็นอยู่โซเชียลมีเดียตัวนึงแหละจิตวิทยาคนสถานการณ์ของออเดียนซ์ที่ไม่ได้รับสารวันเวละเดี๋ยวนี้คือทุกคนรับสารจากตัวเองได้หมดตัดสินใจอะไรจะเลือกไม่เลือกคือบริบทสังคมตัวเนี้ยเป็นแรงขับแรงกระตุ้นอย่างแรงเลยค่ะรวมถึงเอาเข้าจริงมันก็จะมีหลายปัจจัยที่ทำให้ข่าวปลอมอ่ะมันถูกกระเพื่อมเร็วขึ้นบางทีก็อาจจะด้วยมือเราเองนี่แหละ นะคะได้ด้วยนิสัยของเราเองนี่แหละค่ะคำถามก็คือว่าจากที่เราคำถามคืออะไรนะคือข่าวปลอมเนี่ยมันจะ
4: ถ้าเราสื่อสารช้ากว่าข่าวปลอมเนี่ยคิดว่าความเสียหายที่เราเห็นมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้าง
8: ซึ่งปัจจุบันมันเป็นอย่างนั้นเลยค่ะหลายครั้งที่เราข่าวจริงไปก่อนใช่ไหมถ้าเป็นหนังสือพิมพ์เขาจะเรียกนะข่าวร้ายลงฟรี
4: ค่ะ
8: ข่าวดีเสียตังค
4: ์
8: ทุกคนได้ยินประโยคนี้มันก็ยังเป็นอย่างนั้นละค่ะข่าวร้ายลงฟรีแล้วก็เพิ่มเร็วมากนะคะข่าวดีเสียเงินต้องมาขอซื้อแอดหรือว่าอะไรก็ว่าไปนะคะในลักษณะของการคือข่าวปลอมเนี่ยก่อนที่มันจะเช็คอะมันต้องเจอก่อนใช่ไหมคะแล้วด้วยยุคนี้การไปอยู่บนโลกโซเชียลมีเดียมันก็เลยทำให้กระเพื่อมได้เร็วคุณส่งต่อกันเร็วอ่ะแน่นอนทีนี้วิธีการกว่าจะมาดีบังนะคะแล้วดีบังเนี่ยไม่ใช่แค่เอาตัวอย่างไทยเพียสโซลิฟายที่จันแดงแนะนำอะค่ะทุกท่านที่เข้าไทยเพียสโซลิฟายเนี่ยนะคะถ้าลองไปอ่านหนึ่งข่าวท่านจะเห็นเลยว่าด้านล่างเนี่ยมันจะต้องมากกว่า1ซอส1วิธีการใช้เครื่องมือเสร็จแล้วสัมภาษณ์เพิ่มเสร็จแล้วไปดูฟุตของ reference เว็บไซต์อื่นหรืออะไรก็ได้ที่ต้องมากกว่า1 verification method นะคะซึ่งมันจะต้องมีวิธีการนี้วิธีการต่างๆเนี่ยพอได้มาแล้วจริงๆเราเห็นเรารู้แล้วว่าปลอมแต่เราจะมานั่งไล่เรียงอธิบายเนี่ยนะคะยาวมากค่ะแล้วก็เยอะมากมีวิดีโอชิ้นหนึ่งที่ไหนเพิ่งส่งให้น้องไปเนาะจันแดงก็คือเห็นจากนักข่าวเนี่ยค่ะที่แชร์นะคะเห็นจากนักข่าววิชาชีพนี่แหละที่แชร์เป็นวิดีโอที่เด็กเขาเรียกนะไรเดอร์ช่วยชีวิตเด็กที
4: ่
8: จะโดนรถสาธารณะทับแล้วคนก็คอมเมนต์เนี่ยเป็นพันน่ะแชร์เป็นพันนะคะแล้วก็ทุกคนก็คอมเมนต์ว่าโอ้บุญต้องขอบคุณน้องไรเดอร์คนนี้นะคะเนี่ยคนไทยมีน้ำจิตน้ำใจโน่นนี่นั่นนะคะแต่พอดูปุ๊บเนี่ยจริงแต่ดูบ่อยอ่ะมันก็เลยรู้สึกแล้วแหละว่ามันมีพ ฤติกรรมเชิงวิทยาศาสตร์หลายอย่างที่ไม่น่าจะเป็นไปได้อาทิเช่นมีเสียงรถเอี๊ยดแต่ว่ารถคันตามมาเนี่ยก็ขับปกติหรือแม้กระทั่งท่าทางในการที่ไปโอบรัดเด็กเข้ามาอะไรอันนี้ไม่ได้ใช้เครื่องมือนะยังไม่เครื่องมือใช้สายตาแล้วก็อาจจะประสบการณ์หรืออาจจะความเป็นจริงในวิดีโอตัวนั้นเนี่ยมันจะมีเสียงดังเอี๊ยดเหมือนรถเบรกมากเพราะว่าเด็กกำลังจะถูกเหยียบแต่ว่าคันหลังๆมอเตอร์ไซค์ขับปกติมากอันนี้เป็นความเอ๊ะความสังเกตซึ่งเราว่าไม่ได้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แต่ละคนมีอาจจะไม่เหมือนกันไม่เท่ากันถามว่าเรื่องนั้นมันส่งผลกระทบอะไรกับเราไหมถ้าเราเข้าใจว่ามันเป็นข่าวจริงอาจจะไม่ได้กระเทือนปากท้องหรือเงินทองเราแต่ต้องยอมรับว่าเราจะเริ่มคุ้นชินกับการที่ AI มันเจนแล้วก็หลอกแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าก็มันก็คือเรื่องจริงเรื่องจริงต่อเรื่องข่าวปลอมที่มันไม่ได้กระทบไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความมันจะไม่มีผลเสียหายแต่มันคือความคุ้นชินที่ผิดความคุ้นชินและการยอมรับได้ที่ผิดค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกนะคะไม่แน่เราก็อาจจะถูกแชร์ไปประเด็นที่2ก็คือเรื่องของวัตถุประสงค์ของคนที่แชร์มันอาจจะมีเรื่องของไวรัลยอดติดตามหรืออาจจะไปถึงขั้นได้รับค่าโฆษณาได้รับคอยได้รับอะไรก็ว่าไปพวกนี้ค่ะก็จะเป็น impact อันนึงที่สำคัญมากๆส่วนกระบวนการที่ไปได้ช้าตอนนี้ใช้หลายวิธีมากเลยค่ะใช้หลายวิธีมากและถ้าเทียบแล้วเนี่ยยอดที่เป็นการ verification post เนี่ยไปน้อยกว่ายอดข่าวปลอมแทบจะทั้งนั้นเลยวิธีการทำอย่างไรบ้างโอเคการ verify เนี่ยมันก็จะต้องมีสปีดเนาะอะไรที่ verify ต้องเร็วก็คือต้องเร็วแล้วก็ค่อยๆเติม information ถัดมาค่ะสำคัญมากเลยคือต้องรีบกระจายซอร์สตัวเนี้ยให้ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นหน้าจอทีวีเอาไปเล่นต่ออย่างเช่นช่วงเลือกตั้งอะค่ะเราจะมีสล็อตหน้าจอทีวีไว้เลยว่าตรวจสอบข่าวเลือกตั้งอันนี้เหมือนจองพื้นที่ไว้เลยเพื่อที่จะเป็นการหนึ่งคือรู้ว่าเรากำลังทำหน้าที่แฟกช็คกิ้งในช่วงสถานการณ์การเมืองถ้าเรารู้ว่ามันเริ่มมีปริมาณเพราะว่าถ้าเราแฟกช็คในออนไลน์นะคะมันเป็นอัลกอริทึมอ่ะมันมองไม่เห็นวิธีการที่คุณจะต้องทำให้มันเกิดการกระเพื่อมอ่ะมันอาจจะไม่ได้เกิดจากตัวเรา
9: ค่ะ
8: มันก็จะกลายเป็นลักษณะของการไปดิสติบิวชันอย่างที่ต่างๆไปแพลตฟอร์มต่างๆหรือแม้กระทั่งพยายามสแตมป์รวมให้มันเป็นแพ็กเกจหลายๆแบบอันนี้ก็เป็นวิธีการสื่อสารและการมันเป็นแทคติกของการสื่อสาร
9: อาศัยแพลตฟอร์มอื่นๆช่วยด้วยนะคะพี่ต่ายมีข่าวประเภทไหนไหมคะที่พี่ต่ายเห็นแพทเทิร์นว่าใช้เวลาดีบังนานมาก
8: จริงๆทุกข่าวอะแต่จะบอกว่าถ้าเป็นข่าวปลอมด้วย AI เนี่ยดีบังง่ายมากนะคะAI เนี่ยทำได้เร็วมีปริมาณถูกปลอมเยอะขึ้นแต่ก็ดีบังได้เร็วเพราะมันมาจากแมชชีน
9: ค่ะ
8: และมันก็ถูกพรูฟด้วยแมชชีนมันจะมีสเกลบอกเลยแต่มันวิธีเดียวไม่ได้มันก็ต้องไปหาซอสอื่นใช่ไหม
9: คะ
8: แต่ข่าวที่ค่อนข้างจะนานไม่ได้เรียกว่านานแต่คือลังเลก็คือประเภทแบบที่ไม่ขาวและไม่ดำอ่ะไม่ถูกและไม่ผิดไม่ถูกและไม่ผิดคือมันมีความเชื่อมันมีเรื่องของประสบการณ์เก่าหรือแม้กระทั่งหมวดการเมืองอ่ะตอนช่วงที่ทำการเมืองนี่ก็เหมือนกันค่ะการเมืองเนี่ยก็เป็นอันนึงที่มีฝักมีฝ่ายมีคนรักสีนี้แล้วก็มีคนเกลียดสีนี
9: ้
8: เพราะฉะนั้นเวลาที่เราดีบังอะไรไปปุ๊บเนี่ยต่อให้เป็นเรื่องที่พูดผิดจริงๆมันไม่ใช่เรื่องนี้จริงๆความเข้าใจของคนที่รักสีนั้นก
9: ็
8: จะออกมาบอกว่าคุณกำลังโจมตีเขาส่วนคนที่ไม่ชอบสีนั้นแต่ถ้าเกิดคนที่มองว่าเราไบแอสก็จะมองว่าทำไมเนี่ยมาแก้ต่างให้แต่สีนี
9: ้
8: ประมาณนี้คืออันนี้เป็นเรื่องการตรวจสอบอย่างเดียวว่าถูกหรือผิดอาจจะไม่ได้ยากเท่าการพยายามทำความเข้าใจ
9: ค่ะ
8: perception ของคนที่มาอ่านข่าวปลอมเราเพราะว่าข่าวปลอมในบางหมวดอย่างเช่นข่าวปลอม AI ข่าวปลอมพวกภัยพิบัติอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยมันมีขาวมีดำชัดเจนแต่ข่าวปลอมที่เป็นลักษณะของมีคอนเท็กซ์อื่นผสม มีจริตความชอบไม่ชอบของมนุษย์เข้ามาปนมีความเชื่ออย่างเช่นจริงๆเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่ยากมากนะคะเรื่องสุขภาพเรื่องการแพทย์เพราะความเชื่อว่าวิธีรักษานี้มันไม่ถูกมันไม่ได้ไม่ถูกเสมอไปวิวัฒนาการมันเปลี่ยนไปความเชื่อว่ายาตัวนี้ผลวิจัยแบบนี้เป็นแบบนี้ มันไม่ใช่แบบนั้นในสมัยก่อนมันการเวลามันผ่านไปแล้วก็วงการแพทย์มันก็มีศาสตร์หลายแบบถูกไหมคะเรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องนึงที่มีข้อถกเถียงเยอะอันนี้ก็เป็นความยากอีกอันน
10: ึงแสดงว่าเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของคนหรือไม่ก็เป็นเนื้อหาที่มันมีการเดินทางของมันเน
8: า
10: ะพี่ต่าย
8: มีความมีหลักฐานหรือมีผลสำรวจอะไรหลายอย่างอะค่ะแพทย์ท่านนั้นอาจจะบอกแบบนี้เราสัมภาษณ์แล้วแล้วเราก็สแตมป
10: ์
8: แต่แท้จริงแล้วจริงๆอาจจะมีอิสระอีกบางอย่างคัดค้านกัน
10: มี second opinion มี third opinion เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแล้วถ้าเกิดปัจจุบันนี้ค่ะคนที่มาฟังเรานะที่อยู่กับเราเนี่ยเป็นตัวแทนจากภาครัฐมีข่าวปลอมประเภทไหนที่พี่ต่ายมองว่าน่ากังวลที่สุดในหมวกของภาครัฐบ้างหรือว่ามีเคสที่เราอยากจะแชร์ให้ฟังไหมคะ
8: ถ้าภาครัฐเนี่ยถ้าเป็นคอนเทนต์ในช่วงแต่แบ่งเป็น2 อย่างละกันช่วงสถานการณ์ก่อนสถานการณ์หมายความว่าช่วงนี้เลือกตั้งภาครัฐก็ต้องโฟกัสกับช่วงนี้กำลังออกนโยบายภาครัฐสวัสดิการอะไรที่ประชาชนมีผลกระทบหมดก็ต้องโฟกัสกับเรื่องนี
10: ้ค่ะ
8: ถ้าช่วงนี้เป็นเรื่องภัยพิบัติเป็นสถานการณ์ปะทะไทยกัมพูชาอันนี้คือประเภทข่าวปลอมที่มักจะเกิดขึ้นตาม
10: อ
8: ินเทรสของคนและสถานการณ์ซึ่งก็ต้องโถมโฟกัสไม่ใช่ว่าเขากำลังสนใจเรื่องนี้คุณไปพยายามทำข่าวปลอมแฟกเช็คเรื่องอื่นกับประเภทที่2ก็คือไม่มีสถานการณ์แต่ว่าภาครัฐต้องให้ความสนใจอยู่แล้วก็คงเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ภาพลักษณ์นโยบายของคุณบุคลากรนักการเมืองหรือว่าการถ่ายทอดการสื่อสารแอคทิวิตี้ต่างๆภาครัฐก็มักจะมีแคมเปญเฉพาะของตัวเองหรือว่ามีกิจกรรมหรือมีเขาเรียกอะไรนะผู้บริหารหรือการออกแอดหรือแคมเปญต่างๆ
10: ค่ะ
8: อาทิเช่นอย่างเช่นใครจะไปรู้ว่าแบบอย่างซีเกมภาพที่ออกมาแบบเนี้ยนะคะหรือว่าแคมเปญต่างๆที่ออกเดี๋ยวนี้มันซับซ้อนมากขึ้นค่ะมันไม่ตรงไปตรงมาเหมือนเมื่อก่
10: อ
8: นเมื่อก่อนคนที่ทำเราภาครัฐบางทีก็ถ้าใช้เอเจนซี่อย่างเงี้ยค่ะบางครั้งมันต้องคิดสำหรับคนที่เห็นด้วยกึ่งนึงและคนไม่เห็นด้วยจะรู้สึกยังไงกับงานชิ้นนี
10: ้ค่ะ
8: มันต้องคิดซับซ้อนมากขึ้นเพราะว่าพอเวลาเราเป็นงานของภาครัฐหรือว่าเป็นงานที่มีผลกระทบอะเพราะเขาจะเชื่อว่ามันจะต้องเป็นสิ่งที่เพราะภาครัฐเนี่ยคือเขาเรียกอะไรนะใช้งบประมาณสิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยมันจะต้องตอบรับกับความพึงพอใจของทุกคน
10: ค่ะ
8: ซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น พอเวลาที่ข่าวปลอมหรือว่าการออกอะไรสักอย่างนึงมันจะต้องคิดซับซ้อนมากขึ้นคิดเผื่อไว้มากขึ้นมันก็เลยมีกลไกการตลาดบางอย่างที่เวลาเราจะปล่อยแคมเปญอะไรอ่ะได้อินเคยดิ้งคำว่าซีดดิ้งอะไรไหมคะซีดดิ้งหรือการเซตติ้งใช้อินฟูในการ draw message ให้ lead ก่อนเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์นั้น มันมีกลไกซับซ้อนหลายอย่างไม่ได้บอกว่าเราจะบิดหรือหลอกหรือซ่อนความจริงนะคะแต่คิดว่าบางเรื่องอาจจะต้องมีกลยุทธ์การวางมากขึ้น
10: นะคะยิ่งที่มาของอัลกอริทึมด้วยแล้วก็จริงๆอย่างที่หลายๆท่านก็ได้แชร์เรื่องความต่างระหว่างดีบังกิ้งกับพรีบังกิ้งจริงๆหน่วยงานภาครัฐที่อยู่กับเราวันนี้เนี่ยก็มาจากหลายหน่วยงานมีโฟกัสแอเรียที่แตกต่างกันมันอาจจะมีเทรนข้อมูลบางอย่างที่ตอบสนองหรือว่าตอบโจทย์กับแต่ละหน่วยงานของท่านที่ท่านอาจจะสามารถมองไปเหตุการณ์ล่วงหน้าได้เลยว่ามันมีเทรนด์อะไรที่เราอาจจะสามารถพิบังได้ในหน่วยงานของเราเราอาจจะเป็นหน่วยงานด้านสุขภาพเราอาจจะเป็นหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องสังคมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของทุนมนุษย์เราสามารถที่จะมองเทรนด์เหล่านี้และอาจจะสามารถพิบังไปได้เลยให้ข้อมูลไปได้เลยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อย่างที่ทุกคนบอกเลยว่าดีบังข่าวหรือว่าการตรวจสอบข่าวปลอมแล้วมาบอกว่าสแตมป์ว่าเนี่ยเฟคนิวบางครั้งมันใช้เวลาในขณะที่ข่าวปลอมนี่มันแพร่กระจายเหมือนไวรัสไปในหลายแพลตฟอร์มแล้วเราก็เลยจะมาที่คำถามกับดร.วชระตุยานะคะว่าปัจจุบันนี้ข่าวปลอมเองเนี่ยก็คือถูกสร้างสรรค์ด้วย AI ถูกเจนด้วย AI แต่เราก็สามารถใช้ AI ในการตรวจจับหรือว่าสแกนได้อีกทีหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: นี่ก็เป็นช่วงแรกนะครับทิ้งท้ายไว้ตรงที่บอกว่าการสร้างดีเฟกด้วย AI นะครับเมื่อ AI สร้างดีเฟกได้เราก็สามารถใช้ AI ให้ตรวจจับได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาติดตามกันนะครับว่าจะต้องทำแบบไหนนะครับถึงใช้ AI จับโกหก AI ด้วยกันเองนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
11: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
12: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อ เหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
13: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือโฆษกตำรวจชี้นักท่องเที่ยวชูนิ้วกลางใส่คนไทยบน BTS ผู้เสียหายแจ้งความเอาผิดได้ย้ำต่างชาติทำผิดในไทยต้องรับโทษตามกฎหมายกรณีคลิปวิดีโอนักท่องเที่ยวอิตาลีกลุ่มหนึ่งส่งเสียงดังบนรถไฟฟ้า BTS พร้อมแสดงพฤติกรรมชูนิ้วกลางใส่คนไทยจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ถึงความไม่เหมาะสมของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจนเกิดคำถามว่าผู้เสียหายสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้หรือไม่นั้นล่าสุดพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าหากผู้เสียหายเห็นว่าการกระทำหรือการแสดงออกของบุคคลดังกล่าวเข้าข่ายดูหมิ่นเหยียดหยามหรือกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สามารถเข้าแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายไทยได้เนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทยไม่ว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติหากกระทำผิดในประเทศไทยย่อมต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยและรับโทษเช่นเดียวกันส่วนกรณีการส่งเสียงดังบนรถไฟฟ้า BTS ซึ่งเป็นสถานที่สาธารณะหากการกระทำเข้าข่ายสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือฝ่าฝืนระเบียบผู้ให้บริการอาจมีความผิดตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยคลิปวิดีโอและภาพที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ถือเป็นพยานหลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่สามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินคดีได้ขณะที่ตัวแทนกลุ่มอิตาลีที่เป็นข่าวดังอัดคลิปขอโทษคนไทยและจะเดินทางกลับประเทศโดยเร็วสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยเผยแพร่คลิปวิดีโอตัวแทนกลุ่มชาวอิตาลีที่ตกเป็นกระแสไวรัลจากการแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้า BTS อัดคลิปแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกล่าวขอโทษคนไทยทุกคนโดยหนึ่งในตัวแทนกล่าวว่าหลังเกิดเหตุการณ์และทราบว่าตกเป็นข่าวดังในไทยอยากออกมาขอโทษตั้งแต่เมื่อวานแต่ด้วยความรู้สึกกังวลและกลัวจึงได้เลื่อนการออกมาขอโทษเป็นวันนี้แทนแต่ทำให้รู้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างยิ่งพร้อมยืนยันว่าไม่สนับสนุนพฤติกรรมเหล่านี้และเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมของโรงเรียนจะเดินทางกลับอิตาลีโดยเร็วที่สุดนายกสั่งเอาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นโจทย์หลักทบทวนเงื่อนไขโครงการบัตรสวัสดิการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามรับฟังข้อวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ2569กำชับกระทรวงคลังเร่งดำเนินโครงการหลังมีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์และถูกตัดสิทธิ์กว่า9ล้าน3แสนคนโดยให้กระทรวงการคลังนำข้อกังวลของสังคมรวมทั้งความเดือดร้อนประชาชนมาเป็นโจทย์หลักเพื่อปรับปรุงทบทวนเงื่อนไขโครงการให้สอดคล้องความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและให้นำหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าความตั้งใจรัฐบาลในการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีสิทธิ์คนจนตัวจริงได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพสร้างความมั่นคงในชีวิตสำหรับกลุ่มเป้าหมายโครงการคือผู้มีสิทธิตามคุณสมบัติและเงื่อนไขโครงการกลุ่มตกหล่นและกลุ่มเปราะบางตามที่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงพม.มีการสำรวจและขึ้นบัญชีไว้โดยหลักสำคัญในการช่วยเหลือส่งตรงถึงมือขณะที่การยึดการบริหารจัดการงบประมาณแบบคุ้มค่าโดยงบประมาณที่จำกัดถึงมือกลุ่มผู้ที่ต้องการมากที่สุดสำหรับประชาชนที่เดือดร้อนรัฐบาลมีแนวทางให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการอื่นๆอยู่
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: ลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
12: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14:00
13: น.ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
14: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
16: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
17: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
18: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ

0: าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
2: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมยกดอก
3: ผ้าหยอกเมืองนครผ้าหยอกกอย่อผ้าภูมิเรียง
4: Mcot Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
5: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
6: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง Mcot Green Marketช่วงตะลุยตลาด
6: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Mcot Green Market รายการที่จะพาทุกท่านไปหาของดีของอร่อยพาไปท่องเที่ยวเรียนรู้เรื่องราววิถีชีวิตอัตลักษณ์วัฒนธรรมของผู้คนในท้องถิ่นของภาคกลางและภาคตะวันออกกันค่ะเราออกอากาศพร้อมกันทั้ง4สถานีเลยนะคะทั้งที่อสมทกาญจนบุรีอสมทพัทยาชลบุรีอสมทระยองและที่นี่ค่ะอสมทจันทบุรีนะคะออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์แบบนี้13นาฬิกาถึง14นาฬิกาโดยประมาณวันนี้ปังปอนสจิรัตน์นะคะจากอสมทจันทบุรีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนั่นเองค่ะพร้อมแล้วนะที่จะพาทุกท่านนะคะเดินทางไปตะลุยตลาดกันค่ะวันนี้พาเดินทางไปกันที่ตลาดโพกสิริข้างวัดเขตบางคนก็เรียกว่าตลาดเฉลิมจันทร์พาไปตามหาข้าวเกรียบอ่อนน้ำจิ้มกันนะคะบอกเลยนะคุณผู้ฟังว่าเป็น1ใน3เมนูที่เข้ารอบนะคะเพื่อเป็น1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปประจำปีงบประมาณ2569ของจันทบุรีแล้วในปีนี้บอกเลยนะคะว่า3เมนูดังต่อไปนี้ค่ะแกงเขียวให้คุณไปกดโหวตกันด้วยนะคะที่ Facebook ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีค่ะกดรูปหัวใจกันนะคะส่วนใครที่เชียร์เมนูหมูขยำระกำจันไปกดรูปยิ้มกันได้เลยค่ะใครเชียร์ข้าวเกรียบอ่อนน้ำจิ้มกดรูปว้าวนะคะแต่วันนี้หลายคนนะคะก็สงสัยกันแล้วใช่ไหมว่าปาปอนจะแนะนำเป็นเมนูไหนนะคะหลายคนนะคะก็สามารถที่จะไปร่วมโหวตกันได้เลยนะคุณผู้ฟังตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึง31กรกฎาคมนี้ที่ Facebook ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีแล้ววันนี้จะให้ทุกท่านได้เรียนรู้ถึงเรื่องราวอัตลักษณ์ของอาหารกันค่ะแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับข้าวเกรียบอ่อนน้ำจิ้มยายแอ๋วค่ะถ้าพูดถึงนะคะชาวจันทบุรีจะมีวิถีการกินที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยเพราะว่าเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ของคนหลายกลุ่มชาติพันธุ์เมนูหลากหลายอย่างของชาวจันทบุรียังมีรสนิยมตั้งแต่ดั้งเดิมแฝงอยู่ค่ะแล้วก็มีหลักฐานหลายอย่างนะคะที่บ่งบอกถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์อย่างเช่นข้าวเกรียบอ่อนน้ำจิ้มแบบนี้ค่ะของว่างเนื้อนิ่มๆ นุ่มๆหอมๆพร้อมน้ำจิ้มกุ้งจากฝีมือยายแอ๋วที่เขาขายกันมานานถึง80ปีแล้วเนี่ยคะข้าวเกรียบอ่อนเป็นแป้งอย่างหนึ่งที่มีการสันนิษฐานเอาไว้ว่าน่าจะเป็นอาหารการกิน

0: ที่สืบทอดมาจากชาวยวนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายโน่นเลยค่ะยิ่งเมื่อได้เห็นน้ำจิ้มกุ้งใสๆเสิร์ฟคู่กันเนี่ยทำให้หลายคนน้ำลายไหลแล้วก็อยากจะตามหาของอร่อยแบบนี้กันด้วยนะคะพูดถึงสูตรของแป้งข้าวเกรียบอ่อนที่ขายอยู่ในปัจจุบันของยายแอ๋วเป็นสูตรที่สืบทอดมาจากแม่ค่ะคุณยายเนี่ยขายกันมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเลยนะคะปัจจุบันคุณยายแอ๋วเนี่ยย่างอายุเข้าเลข9แล้วค่ะหลายคนนะคะรู้จักกันเป็นอย่างดีโดยเฉพาะชาวจันทบุรีในย่านวัดเขตชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ตลาดพลอยค่ะเป็นรสชาติแห่งความทรงจำที่หลายคนคุ้นหูคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะคะตัวแป้งข้าวเกรียบอ่อนเนี่ยความอร่อยเขาจะอยู่ที่สัดส่วนการผสมตัวแป้งให้มีความหนามีความนุ่มส่วนที่เด็ดเลยนะคุณผู้ฟังที่ช่วยชูรสข้าวเกรียบอ่อนของเรานะคะให้มีความหอมความอร่อยนั่นก็คือน้ำจิ้มกุ้งสูตรเฉพาะที่มีการทำขึ้นมาเองค่ะกุ้งแห้งป่นพริกสดกระเทียมน้ำปลาน้ำตาลน้ำมะนาวแต่หลายพื้นที่ของจันทบุรีเลือกเป็นน้ำมะปี๊ดนะคะน้ำจิ้มรสหวานเค็มเปรี้ยวกลมกล่อมแบบนี้มีกลิ่นหอมๆแล้วก็มีรสอูมามิจางๆของกุ้งแห้งนั่นเองค่ะทำให้ข้าวเกรียบอ่อนเป็นอาหารว่างที่กินเพลินจนแทบจะลืมอาหารจานหลักกันไปเลยทีเดียวนะคะถ้าพูดถึงร้านข้าวเกรียบอ่อนของยายแอ๋วตั้งอยู่ข้างตลาดวัดเขตหรือตลาดเฉลิมจันทร์บางคนก็เรียกว่าตลาดโพกสิริค่ะอันนี้เนี่ยเป็นตลาดเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลจากชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์นะคุณผู้ฟังตลาดนี้อาจจะไม่ได้โด่งดังมากนะคะแต่ว่าใครที่เดินทางมาถึงที่นี่รับประกันความอร่อยเลยค่ะเพราะว่ามีของดีของอร่อยซ่อนอยู่เพียบเลยทีเดียวนะคะนอกจากข้าวเกรียบอ่อนน้ำจิ้มกุ้งของยายแอ๋วแล้วที่นี่นะคะเขาก็ยังมีข้าวมันไก่น้ำพริกเผาข้าวเชโปหน้าแน่นๆบะหมี่แป้งม้วนลิ้มหมูสเต๊ะน้ำมะปี๊ดรสเปรี้ยวชื่นใจค่ะเรียกได้ว่าใครที่เดินทางมาที่นี่รับรองว่าไม่ผิดหวังมีรสชาติให้คุณได้ลิ้มลองความอร่อยรวมถึงมีความทรงจำดีๆเกิดขึ้นที่นี่แน่นอนนะคะสำหรับใครที่เดินทางมาตามหา1ใน3เมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำปีนี้เชิญชวนทุกท่านมาที่ข้าวเกรียบอ่อนน้ำจิ้มของยายแอ๋วกันได้เลยค่ะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่ 8:30 น.ไปจนถึงของจะหมดเลยคุณผู้ฟังบางคนไปเนี่ยอาจจะไม่ทานแป้งนะคะบางครั้งเนี่ยแป้งหมดตั้งแต่ตอนเที่ยงแต่บางวันเนี่ยอาจจะมีแป้งเหลือถึงตอนเที่ยงเพราะฉะนั้นแล้วสามารถไปกันได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 8:30 น.ค่ะเอาล่ะช่วงนี้ปังปอนเนี่ยค่ะพักความอร่อยของจันทบุรีพาเดินทางไปต่อดีกว่าค่ะไม่แน่ใจว่าสัปดาห์นี้พี่นานาจะพาทุกท่านเดินทางไปที่ไหนสวัสดีค่ะพี่นานา
1: ขอบคุณมากค่ะน้องปังปอนนะคะช่วงนี้กลับมาพบกันกับนานาวัฒนาอัจฉริยานนท์นะคะจากสถานีวิทยุอสมทเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนะคะวันนี้เรามีโอกาสได้สัมภาษณ์พูดคุยนะคะเป็นการสัมภาษณ์พิเศษค่ะกับทางด้านของคุณศิริลักษณ์ศรีมณฑลนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์องค์การกฟผ.นะคะรวมทั้งคุณกิติยาไกลสอนกุลรักษาการหัวหน้าหน่วยก่อสร้างสายส่งกลางและใต้โครงการก่อสร้างขยายและเสริมความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้านั่นเองค่ะพูดคุยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภารกิจหลักตลอดจนเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ไฟด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปพูดคุยพร้อมกันเลยค่ะ
2: Mcot Green Market
1: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะกับพี่ติ๊กคุณศิริลักษณ์ศรีมณฑลค่ะท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การกฟผ.นะคะพี่ติ๊กสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะ
1: คุยกันวันนี้นะคะในช่วงของสัมภาษณ์พิเศษค่ะนานาขออนุญาตเรียนถามนะคะว่าณปัจจุบันนี้ในส่วนของการอำนวยความสะดวกด้านการใช้ไฟฟ้ากับประชาชนคนไทยแล้วเนี่ยเราอำนวยความสะดวกด้านไหนบ้างคะณปัจจุบัน
3: ค่ะก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นะคะก็มีหน้าที่ในการผลิตแล้วก็จัดส่งไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนนะคะมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอในราคาที่รับได้นะคะมีความมั่นคงในระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็ เรารองรับการเติบโตของเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนซึ่งในพื้นที่นี้ค่ะจังหวัดชลบุรีเนี่ยค่ะถือว่าเป็นพื้นที่ทางด้าน EEC นะคะเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจเราก็พยายามที่จะเห็นว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญเราก็จะต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อที่จะรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่สำคัญ

0: ็มีโครงการพัฒนาไฟฟ้าแรงสูง500แล้วก็230กิโลโวลต์หลายโครงการทีเดียวค่ะ
1: ค่ะอันนี้ในส่วนของภาพรวมใช่ไหมคะพี่ติ๊ก
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าเป็นในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีล่ะคะ
0: ในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีเนี่ยนะคะเราก็มีโครงข่ายไฟฟ้า500กิโลโวลต์โรงไฟฟ้าของบริษัทบุรพาพาวเวอร์เจเนเรชั่นพนมสารคามนะคะมีโครงข่ายไฟฟ้า500กิโลโวลต์บางละมุง2ปลวกแดงมีโครงข่ายไฟฟ้า230กิโลโวลต์บางละมุง2จอมเทียนมีโครงข่ายไฟฟ้า230กิโลโวลต์ชลบุรี2บ่อวินมีโครงข่ายไฟฟ้า230กิโลโวลต์บางปะกงอ่าวไผ่แล้วก็ยังมีพวกสถานีไฟฟ้าแรงสูงด้วยนะคะอย่างเช่นสถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านบึง2บ่อวินบางละมุง2อีกเยอะเลยค่ะอ่าวไผ่ด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: รวมถึงระบบสมาร์ทกริดด้วยเราต้องการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบส่งแบบเรียลไทม์อะค่ะรองรับอุตสาหกรรมที่เชื่อว่าเป็น data center เนาะก็ต้องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงมีความเสถียรนะคะเราก็จะพัฒนาสนับสนุนอย่างนี้ทุกอย่างเลยรวมทั้งการเปลี่ยนผ่านมาเป็นพลังงานสะอาดด้วยค่ะพวกโซล่าต่างๆด้วยเราก็พร้อมที่จะรองรับค่ะ
1: พี่ติ๊กขาหนูขออนุญาตเรียนถามแบบนี้มันจะเชื่อมโยงหรือว่ามันจะทำให้ในการพัฒนาพื้นที่ EEC เนี่ยค่ะเรื่องนี้มันการเตรียมเป็นการเตรียมความพร้อมแล้วมันจะลดข้อจำกัดในด้านของการเกิดกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอตรงนี้มันสามารถที่จะรองรับซัพพอร์ตได้ไหมคะในอนาคต
0: ได้ค่ะและเนื่องจากว่าเราเน้นในเรื่องของพลังงานสะอาดแล้วมันมี data center ที่เขาบางหน่วยเนี่ยค่ะเขาต้องการไฟฟ้าที่เป็นเขียว RE 100เลยอย่างเงี้ยนะคะซึ่งกฟผ.ก็พร้อมที่จะรองรับอันเนี้ยให้มาสู่การใช้ไฟในพื้นที่ได้อย่างมีเสถียรภาพแล้วก็มั่นคงเพียงพอในระบบด้วยค่ะ
1: ค่ะคือหมายความว่าในอนาคตมันจะมีโรงงานอุตสาหกรรมมาเปิดในพื้นที่ EC ไฟฟ้าเองก็ต้องพร้อมด้วย
0: ใช่แล้วค่ะพร้อมรองรับมาก่อนเลยนะคะเพราะว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่เวลาที่โรงงานอุตสาหกรรมเขาจะพิจารณาในการก่อสร้างที่ไหนเขาก็ต้องเน้นเรื่องนี้เป็นสำคัญค่ะเพราะฉะนั้นสบายใจได้ในพื้นที่ EEC นะคะว่ากฟผ.เตรียมพร้อมรองรับในเรื่องของไฟฟ้าสาธารณูปโภคอย่างเป็นสำคัญเลยค่ะ
1: ค่ะทีนี้หนูขออนุญาตไปสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของบริเวณพื้นที่โดยรอบบ้างนะคะตรงนี้เนี่ยเรามีการบริหารจัดการหรือว่าดูแลยังไงบ้างคะ
0: คือนอกเหนือจากการภารกิจหลักแล้วอะค่ะเราก็ดูแลประชาชนในพื้นที่ด้วยเนอะเพราะว่าเราถือว่าเราอยู่ร่วมกับชุมชนเราก็อยากให้ประชาชนเนี่ยได้ทั้งไฟฟ้าได้ทั้งความสุขความเจริญด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะดำเนินโครงการ CSR หลายๆโครงการนะคะอย่างเช่นโครงการแว่นแก้วเฉลิมพระเกียรตินะคะมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อาคารตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนะคะมีโครงการต่างๆของโรงเรียนพวกความปลอดภัยในสถานศึกษาปรับปรุงระบบเสียงตามสายต่างๆเนี่ยนะคะเราก็ให้ความร่วมมือมาตลอดรวมถึงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเลบริเวณปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือพวกนี้ค่ะศึกษาทางธรรมชาตินะคะแล้วก็มีงบประมาณน้ำดื่มเกี่ยวกับโครงการปลูกป่าชุมชนบ้านหนองอีโกนอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมทั้งเวลาที่สื่อมวลชนมีงานกิจกรรมอะค่ะแล้วก็ให้การสนับสนุนด้วยมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจรแล้วก็มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยค่ะ
1: ค่ะมาถึงตรงนี้นะคะหนูขออนุญาตเรียนถามนะคะว่าเอ๊ะแล้วในอนาคตเนี่ยกิจกรรมต่างๆที่เป็นการช่วยเหลือสังคมนะคะหรือว่า CSR ที่ทางกฟผ.เองมีแนวโน้มนะคะที่จะริเริ่มเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยน่าจะเป็นไปในทิศทางไหนคะ
0: เราก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนชุมชนที่อยู่โดยรอบนะคะในทุกอย่างที่ประชาชนเป็นความต้องการของประชาชนนะคะแล้วก็สอดคล้องกับภารกิจของกฟผ.ด้วยนะคะรวมทั้งส่วนใหญ่นะก็อยากจะเน้นเป็นเรื่องของพลังงานเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็เป็นเรื่องที่ประชาชนเนี่ยต้องการที่จะทำด้วยตนเองนะคะแล้วก็มีส่วนร่วมเป็นสำคัญค่ะทุกกิจกรรมเลยนะคะ
1: มีสรุปแบบนี้ได้ไหมหมายความว่าถ้าประชาชนหรือว่าชาวชุมชนโดยรอบขาดเหลือตรงไหนแล้วแจ้งมาทางกฟผ.เองก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตมันก็จะเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความคิดเห็นร่วมกันแบบนี้ได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะโดยในนั้นเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของไฟฟ้าเนอะแล้วก็มีส่วนที่กฟผ.เข้าไปเกี่ยวข้องนะคะหรือเป็นภารกิจตรงๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยินดีที่จะพิจารณาแล้วก็ให้การสนับสนุนร่วมกับหน่วยงานราชการในท้องถิ่นด้วย

0: ไปด้วยกันจับมือร่วมกันไปค่ะ
1: ในอนาคตอาจจะได้เห็นโครงการดีๆแบบนี้ด้วย
0: ใช่ค่ะเช่นเดียวกันค่ะ
1: เอาละค่ะมาถึงช่วงนี้นะคะให้พี่ติ๊กช่วยฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะหรือผู้ที่ใช้ไฟฟ้าอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีด้วยเชิญค่ะ
0: ก็ฝากว่าตอนนี้เป็นหน้าร้อนนะคะถ้าใช้ไฟก็อยากให้ใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพถ้าเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากเบอร์5นะคะติดฉลากเบอร์5ดาวเนี่ยก็จะช่วยประหยัดไฟฟ้ามากขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยกฟผ.ก็พร้อมที่จะดูแลเรื่องของความมั่นคงในระบบไฟฟ้ารับรองว่าเปิดไฟเมื่อไหร่ก็คุณก็มีไฟฟ้าใช้อ่ะค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะและทางรายการต้องขอขอบพระคุณนะคะพี่จิ๊กคุณศิริรัตน์ศรีมนทนนะคะท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การกฟผ.ขอบพระคุณมากค่ะ
2: Mcot Green Market
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงของการสัมภาษณ์พิเศษช่วงที่2กลับมาคุยกันค่ะกับคุณกิติยาไกลสอนกุลนะคะท่านรักษาการหัวหน้าหน่วยก่อสร้างสายส่งกลางและใต้โครงการก่อสร้างขยายและเสริมความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้าสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะนานาขออนุญาตเรียนถามแบบนี้นะคะณปัจจุบันโครงการต่างๆที่ได้รับการพัฒนาเนี่ยในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีมีความคืบหน้าไปมากน้อยขนาดไหนแล้วคะ
3: ค่ะในพื้นที่จังหวัดชลบุรีหรือพัทยานี่นะคะก็จะมีงานก่อสร้างสายส่ง230กิโลโวลต์หรือ 230,000 โวลต์นะคะบางละมุง2จอมเทียนก็คือจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงบางละมุง2มายังสถานีไฟฟ้าแรงสูงจอมเทียนค่ะก็ตอนนี้ความคืบหน้าของโครงการนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 75% แล้วค่ะก็คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นปีหน้าค่ะค่ะก็ซึ่งสายส่งเนี้ยก็จะช่วยเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของทั้งจังหวัดชลบุรีเลยค่ะก็จะมีทั้งบางละมุง2แล้วก็ทางฝั่งจอมเทียนด้วยค่ะค่ะ
1: ขออนุญาตเรียนถามแบบนี้มันจะมีบางจุดบางทีฟ้าแรงฝนตกหนักไฟฟ้าดับไอ้ปัญหาเหล่านี้มันก็จะลดลงด้วยใช่มั้ยคะ
3: ใช่ๆค่ะใช่ค่ะก็คือสายส่งก็คือตอนเนี้ยในจังหวัดชลบุรีหรือว่าระยองทางฝั่งตะวันออกเนี่ยทางกฟผ.ก็มีการพัฒนาสายส่งไม่ใช่แค่เฉพาะสายส่งเส้นที่ดังกล่าวไปอะค่ะก็มีสายส่งอีกมากมายแล้วก็รวมถึงทั้งสถานีไฟฟ้าแรงสูงในแถบตะวันออกทั้งหมดก็คือทางเราก็ค่อนข้างให้ความสำคัญเพราะว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็ EEC ด้วยก็คือก็อาจจะโครงการทางนี้เป็นหลักค่ะ
1: ในเมื่อทำแล้วโครงการนี้ถ้าแล้วเสร็จแน่นอนเพราะว่ามันน่าจะเชื่อมโยงไปซัพพอร์ตในอนาคตที่มันจะมี EEC เกิดขึ้นด้วย
3: ใช่แน่นอนค่ะค่ะแน่นอนค่ะอันนี้ก็คือเป็นนโยบายหลักของทางผู้ว่าที่สั่งการลงมาโดยตรงเลยค่ะว่าทางไม่ว่าจะเป็นสถานีหรือสถานีไฟฟ้าหรือสายส่งเนี่ยก็ต้องมาลุมกันอยู่ที่นี่เป็นหลักค่ะ
1: 70กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ความคืบหน้าซึ่งคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นปีหน้าทีนี้ถ้าเสร็จสมบูรณ์แบบ 100% แล้วเนี่ยชาวชลบุรีหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างคะ
3: ก็อย่างที่กล่าวไปก็คือความมั่นคงในระบบไฟฟ้าไฟดับไฟตกไฟไม่เพียงพอเนี่ยไม่จะเสริมสร้างความมั่นคงตรงนี้แน่นอนค่ะเพิ่มขึ้นแน่นอนก็คือทางชาวชลบุรีหรือชาวพัทยาก็จะมีไฟใช้ที่มั่นคงมากขึ้นเสถียรมากขึ้นค่ะค่ะแน่นอนค่ะ
1: อนุญาตเรียนถามนอกเรื่องนิดนึงค่ะตอนนี้เห็นคนใช้รถยนต์ไฟฟ้า EV กันเยอะมากตรงนี้ทางเราได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือในอนาคตไว้ยังไงบ้างคะ
3: อ๋อก็ของทางการกฟผ.ก็จะมีจุดเขาเรียกว่าอะไรเป็น
1: ชาร์จเจอร์
3: จุดชาร์จก็คือค่ะก็ตามกระจายทั่วประเทศทั้งในปั๊มทั้งในไม่ว่าจะเป็นปั๊มหรือว่าเป็นตามห้างตามอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีจุดให้ชาร์จรถก็คือค่ะ
1: ในอนาคตจะมีเพิ่มไหมคะ
3: ก็มีเพิ่มแน่นอนค่ะค่ะค่ะก็คือพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะก็จะมีฝ่ายที่ดูแลด้านนี้โดยตรงของกฟผ.ค่ะ
1: อยากจะให้คุณกิติยาได้พูดคุยกับคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะรวมทั้งผู้ที่ใช้ไฟฟ้าทั้งในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีและพัทยาด้วยค่ะ
3: ค่ะก็ในฐานะเป็นฝ่ายก่อสร้างสายส่งแล้วกันนะคะก็คือ อยากให้ประชาชนไม่ต้องกังวลในการที่จะอยู่ใต้แนวสายส่งหรือว่าใต้สายไฟฟ้าหรือใกล้เสาไฟฟ้าก็คือทางกฟผ.ก็คือรับรอง 100% ว่าไม่มีอันตรายเกิดขึ้นแน่นอนถ้าเราไม่ไปยุ่งอะไรกับมันมากมายอะค่ะก็คื จริงๆแล้วอยู่ใต้แนวสายส่งค่อนข้างปลอดภัยกับการฟ้าผ่ากว่าด้วยซ้ำเพราะว่าเรามีสายล่อฟ้าไว้นะคะแล้วก็ค่ะก็แล้วก็ถ้าพบเห็นความผิดปกติสามารถแจ้งมาที่ call center ของกฟผ.ได้เลยนะคะเบอร์1416ค่ะ
1: ทางรายการต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณกิติยาไกลสอนคุณค่ะรักษาการหัวหน้าหน่วยก่อสร้างสายส่งกลางและใต้โครงการก่อสร้างขยายและเสริมความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้าขอบพระคุณมากค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: Mcot Green Market
1: และทั้งหมดนี้นะคะก็คือการสัมภาษณ์พิเศษค่ะจากทางด้านของผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคะช่วงนี้ส่งกลับไปที่น้องปังปอนสจิรัตน์ตันสุรัตน์นะคะกลับมาพบกับนานาได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ
2: Mcot Green Market
4: แต่ในช่วงนี้นะคุณผู้ฟังเราจะพักกันก่อนแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะช่วงหน้ากลับมาปังปอนจะพาทุกท่านเดินทางไปที่เทศบาลตำบลแสลงอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีที่นี่นะคะเขามีของดีของเด็ดค่ะและที่สำคัญใครที่อยากจะมีอาชีพเสริมกับการเลี้ยงชนโรงรวมไปจนถึงนะคะฝาชีเกรดพรีเมียมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ
2: Mcot Green Market ช่วงตะลุยตลาด Mcot Green Market
5: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี Mcot จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 Mcot จันเคียงคู่ธุรกิจคุณ
2: Mcot Green Market ช่วงรอบรั้วชุมชน
4: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2แล้วนะคะกับช่วงของรอบรั้วชุมชนนั่นเองค่ะมายกระดับความสวยงามบนโต๊ะอาหารของเรากันหน่อยด้วยฝาชีหวายเทียมเรียกได้ว่าเป็นงานฝีมือสุดปราณีตค่ะจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เขามีการผสมผสานความสวยงามแบบดั้งเดิมเข้ามาและนอกจากนี้นะคุณผู้ฟังฝาชีหลายคนเนี่ยใช้เพื่อเป็นการครอบแล้วก็ป้องกันแมลงป้องกันฝุ่นละอองไม่ให้ตกลงในอาหารเป็นการผลิตจากหวายเทียมเกรดพรีเมียมนั่นเองค่ะมีความทนทานน้ำหนักเบามอดไม่กินด้วยนะแถมไม่เป็นสนิมอีกด้วยล่ะค่ะนอกจากนี้ยังไม่เป็นเชื้อราไม่เก็บความชื้นแถมยังล้างทำความสะอาดได้ง่ายมากๆเลยล่ะค่ะเหมาะมากๆกับการใช้งานในบ้านรวมถึงเป็นการตกแต่งโต๊ะอาหารของคุณนะคะและนอกจากนี้วันนี้ใครที่กำลังมองหาอาชีพเสริมนะคะพาไปเรียนรู้เรื่องราวการเลี้ยงชนโรงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ติดตามได้เลยค่ะจากพี่ปรีชาบุญอากาศเขาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ฝาชีและเจ้าของบ้านรักชนโรงแอดแสลงใครนะคะที่กำลังมองหาเรื่องราวอาชีพเสริมวันนี้มีคำตอบดีๆแน่นอนสวัสดีค่ะ
6: ผมชื่อปีชาบุญอากาศนะครับอยู่บ้านเลขที่50หมู่3ตำบลแสลงอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีครับ
4: จุดเริ่มต้นเรื่องราวของฝาชีหรือว่าบ้านรักชนโรงให้ฟังหน่อยค่ะ
6: บ้านรักชนโรงบ้านแสลงเกิดจากการเลี้ยงตัวผึ้งชนโรงนะครับผมจึงใช้ชื่อสถานที่ว่าบ้านรักชนโรงส่วนเรื่องของการทำฝาชีนะครับการสานฝาชีจากเส้นไวท์เทมจุดเริ่มต้นมาจากสกล.หรือว่าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนของตำบลแสลงก็มีโครงการสอนให้กับผู้ที่สนใจในการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้พิเศษผมก็มีความสนใจนะจึงได้เข้าร่วมโครงการของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนหรือสกล.ตำบลแสลงแล้วก็ได้เขามีโครงการสานฝาชีจากเส้นไวท์เทียมขึ้นมานะครับเราก็ได้เรียนรู้กันทำสานฝาชีตัวนี้จุดเริ่มต้นก็คือต้องการมีรายได้เสริมเพราะว่าอาชีพปกติของผมอะทำสวนรายได้มันก็จะได้แค่ทีละครั้งนะครับแล้วก็การทำฝาชีตัวนี้มันก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ส่วนหนึ่งเป็นอาชีพเสริมนะครับผมจึงสนใจแล้วก็ทำขึ้นมาครับ
4: พอเรามาทำฝาชีแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะ
6: ทำฝาชีขึ้นมาแล้วเนี่ยผลตอบรับก็มีผู้ที่เขาสนใจผมลงประชาสัมพันธ์ทางศูนย์ สกลตำบลแสลงแล้วก็พอดีว่ามีน้องที่เทศบาลตำบลแสลงเขาประชาสัมพันธ์เพิ่มให้ด้วยก็มีผู้ที่เขาสนใจสั่งให้ผมทำฝาชีให้ตอนนี้ก็ตอนณเวลาเนี้ยก็ยังมีออเดอร์เข้ามาอยู่ครับ
7: ค่ะฝาชีของเรามีความแตกต่างจากฝาชีทั่วไปยังไงบ้างคะ
6: ฝาชีของเรานี้มันเป็นฝาชีที่ทำจากพลาสติกที่เราเรียกว่าเส้นหวายเทียมนะครับมันจะมีน้ำหนักเบาแล้วก็อายุการใช้งานมันก็จะยาวนานแล้วก็ทนแล้วก็ไม่ขึ้นสนิม เรามีลวดลายนะครับลายที่ตัวฝาชีลวดลายบนตัวฝาชีเรามีลวดลายหลายแบบหลายลายให้เลือก
7: ค่ะอย่างฝาชีเนี่ยเราสามารถที่จะมีช่องทางในการติดต่อหรือสั่งซื้อยังไงบ้างคะ
6: ช่องทางติดต่อการสั่งซื้อหรือสั่งทำหรือจะเข้าหรือจะเข้าไปดูนะครับผมมีอยู่2ช่องทางคือทาง Facebook กับทาง LINE ทาง LINE จะติดต่อได้โดยตรงเลยนะครับLINE ก็ตามเบอร์โทร0811770499หรือจะเป็น ID ก็พิมพ์คำว่า TOBANK นะครับ ID TOBANKถ้าพิมพ์เข้าไปแล้วนะครับจะขึ้นชื่อลายว่าปรีชาแสลง
7: นอกจากผลิตภัณฑ์ฝาชีแล้วอะค่ะเมื่อสักครู่พี่ปรีชาพูดถึงเรื่องของชนรงค์เล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
6: อ๋อได้ครับการเลี้ยงชนรงค์นะครับหรือที่บ้านเราอะในเมืองจันทน์เนี่ยเขาเรียกว่าตัวแมงโลมหรือว่าตัวอีโลมตัวนี้ผมเริ่มเลี้ยงมาตั้งได้ประมาณเกือบ20ปีแล้วเริ่มแรกอะผมเข้าไปรับการอบรมที่ศูนย์ส่งเสริมอาชีพที่อำเภอมะขามซึ่งชาวจันทน์เขาจะรู้จักกันในนามของศูนย์พึ่งนะครับเขาก็มีการอบรมให้เลี้ยงตัวชนรงค์นะครับประโยชน์ของตัวชนรงค์มันก็คือชาวสวนนะมีสวนผลไม้ตัวชนรงค์เนี่ยเขาเป็นพืชชนิดหนึ่งแต่ไม่มีเหล็กในเขาเก็บน้ำหวานจากเกสรของดอกไม้ซึ่งมันตรงประเด็นกับชาวสวนที่มีสวนผลไม้อย่างเช่นสวนเงาะสวนลำไยพวกนี้เพราะผลไม้ประเภทนี้ต้องใช้การผสมเกสรในขณะที่มีดอกซึ่งตัวชนรงค์เขาจะไปตอมเพื่อเก็บอาหารเก็บน้ำหวานที่ดอกของพืชนั้นๆมันก็จะเป็นตัวช่วยในการผสมเกสรทำให้ผลผลิตติดผลได้ดีมากขึ้นและผู้ที่เลี้ยงก็จะได้ประโยชน์เสริมมาก็คือน้ำหวานหรือน้ำผึ้งที่ตัวชนรงค์เขาเก็บสะสมไว้ในรังนะครับเราก็จะเก็บน้ำหวานหรือน้ำผึ้งในส่วนนั้นน่ะออกมาขายอีกเป็นรายได้เสริมอีกต่อหนึ่งครับนอกจากที่ตัวชนรงค์จะเป็นตัวช่วยผสมเกสรทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นแล้ว
7: ค่ะพี่ปีชาคะอยากจะให้พี่ปีชาได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวหรือว่าสำหรับลูกค้าที่สนใจอยากจะมาดูขั้นตอนนะคะวิธีการทำในเรื่องของฝาชีหรือว่ามาเรียนรู้เรื่องราวของบ้านรักชนรงค์หน่อยค่ะ
6: ครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับแล้วก็ต้องการที่จะเข้ามาดูนะครับวิธีการทำฝาชีนะครับการสางฝาชีก็สามารถโทรนะครับโทรมาได้ตามเบอร์โทรที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือ0811770499หรือจะมาโดยตรงเลยก็ให้พิมพ์พิกัดของ GPS ที่บ้านรักชนรงค์@บ้านแสลงจะขึ้นสถานที่ที่บ้านที่ผมอยู่เลยครับ
4: วันนี้ปังปอนต้องขอขอบคุณพี่ปรีชาบุญอากาศมากๆเลยนะคะเจ้าของผลิตภัณฑ์ฟ้าชีและเจ้าของบ้านรักชนโรงแอดบ้านแสลงค่ะที่มาให้เรื่องราวความรู้ดีๆแบบนี้นะคะส่วนท่านไหนที่สนใจอยากจะมาเรียนรู้เรื่องราวของชนโรงนะคะรวมถึงฟ้าชีเกรดพรีเมียมแบบนี้แล้วก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็สั่งซื้อที่พี่ปรีชาบุญอากาศได้เลยค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0811770499นั่นเองค่ะหรือจะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook ของพี่ปรีชานะคะ PREECHA นั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือรายการ Mcot Green Market ในสัปดาห์นี้นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการของเราได้ทุกวันเสาร์แบบนี้ 13:00 นถึง 14:00 นโดยประมาณค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะช่วงนี้หมดเวลาหมดหน้าที่ของปังปอนสจิรัตทีมงานอสมทจันทบุรีพี่นานาทีมงานอสมทพัทยาชลบุรีต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: Mcot Green Market ช่วงรอบรั้วชุมชน Mcot Green Market
5: ขณะนี้เวลา15:00 น.
8: Mcot Radio

0: ฮิตที่15นะครับผมเป็นผลงานเพลงจากทีทีเล็กนะครับเต้ยสั่งลาแล้วต่อมาด้วยฮิตที่14ครับผลงานยุ้ยจากยุ้ยมานะสักนะครับคำเอ่ยครับผม
1: นี่และปิดท้ายเมื่อสักครู่แม่บอกว่ากริดกราดกันใหญ่นะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นยินดีกันด้วยนะครับยังอยู่ในชาร์ตของเราซึ่งเพลงน้องนันนันยังอยู่ในชาร์ตของเรา19สัปดาห์แล้วนะครับเพลงนี้กับฮิตที่13ประจำสัปดาห์นี้ตกลงมาจากฮิตที่11ครับใครคือคนที่ใช่ของเธอเนาะงานจากน้องนันนันก็เคยทำไว้สูงสุดกับฮิตที่5 13:44 นครับน้องคริสรวมไปถึงคุณฟังก็ทักทายทุกช่องทางนะครับหลายท่านก็บอกว่าแวะมาเชียร์เพลงเอ่ยหรือว่าแวะมาฝากเพลงทิ้งไว้นะครับก็วันเสาร์แบบนี้หลายๆคนก็อาจจะแบบหยุดพักผ่อนกันอยู่เพราะว่าสัปดาห์หน้าวันหยุดโอ้วันสำคัญของชาวไทยนี่หลายวันเลยทีเดียวแล้วก็บางคนก็ได้มีโอกาสลาหยุดยาวกันเป็นแบบว่าสัปดาห์10วันก็มีนี่อิจฉานะคนได้ไปเที่ยวต่างๆนี
0: ่วันพุธผมไปดูหนังไอโอเดซี่ไปดูไอแม็กซ์เขาบอกมันต้องดูมันต้องด
1: ูไอแม็กซ์นี่คือคุณพูดออกอากาศประกาศให้คนทั้งประเทศทราบนี่คืออยากจะชวนใครไปหรือเปล่า
0: ไม่ดูเองไงกับเพื่อนไปกับเพื่อนหลายคนไปกลุ่มใหญ่เลย
1: ไม่ชวนผมไปบ้างล่ะผมก็อยากมีเพื่อนที่ผมมีเพื่อน
0: แล้ว
1: รู้ป่ะ
0: ชวนแล้วจะไปหรือเปล่าไม่เลย
1: ก็ทักทายทุกช่องทางนะครับก็ทักทายทั้ง SMS 4689400มีรู้สึกว่าจะเป็นไอพรอนุชสุดหล่อกู้ภัยนี่บอกว่าวันนี้แวะมาเชียร์เพลงตี3
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ส่วนเอ้ยสาปากแดงนะฮะบอกว่าฟังอยู่นะคะ2หนุ่มในฝันของเอ้ยสาปากแดงนะก็ขอบคุณสำหรับกาแฟและขนมด้วยนะจ๊ะชาพงเจนีครับแวะมาฝากเพลงเมียไม่มีไม่เจอครับแต่ตอนนี้เมียมีฮะเจอแน่นอนก็สวัสดีด้วยส่วนทางไลฟ์สดครับคุณทิพสุดาเอ่ยพี่ทศพลพี่ละไอนะคุณวันนิดาคุณพี่หนูวานคุณพี่ลำพึงด้วยเนาะหลากหลายท่านแวะมาคอมเมนต์ผ่านทาง Facebook ไลฟ์สดแต่ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาอัปเดตมาฟังรายงานชาร์ตกันต่อว่าสัปดาห์นี้มีเพลงอะไรอยู่ในชาร์ตในฮิตที่เท่าไหร่กันบ้าง
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวไหวไหวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
3: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
4: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Wide Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
10: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
12: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
13: ฮิตที่11

0: อ่ะยังอยู่กับพวกเราสองคนนะครับเมื่อสักครู่แม่อาจจะแบบว่าตาลายนิดนึงนะ
1: ใช่มาคุยกันอยู่ลืมแล้วข้ามพิธีสิบสอง
0: เห็นไหมเวลาพี่มาอยู่กับน้องคริสนะพี่จะพาน้องแบบว่าเออ
1: แต่ว่าเมื่อกี้นะฮะพิธีสิบเอ็ดก็คือพบหมอหน้าห้านของอุ้งอิงเพชรบ้านแพงแต่เดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปเล่นสิบสอง
0: พาคุณผู้ฟังนั่ง
1: ทำให้ชินจ้ะมันหมดไปไว
0: เราก็มัวแต่แบบว่าดูคุณผู้ฟังกันอยู่
1: กำลังดูเรื่องเอสเอ็มเอสกันอยู
0: ่ไม่เราส่งคุณผู้ฟังกันอยู
1: ่เราอ่านเอสเอ็มเอสไงเดี๋ยวมีคนไม่พอใจว่าเราไม่อ่าน
0: ฮิตที่11รายงานก่อนฮิตที่11ฮิตที่11น้องคริสฮิตที่11เพลงนี้ขึ้นมาจากฮิตที่18เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพบหมอหน้าห้านอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะเพลงนี้อยู่ในชาร์ตของเรา13สัปดาห์ทำไว้สูงสุดกับฮิตที่3เพลงม่วนๆจอยๆมันๆเลยทีเดียวน้องอุ๋งอิงนะ
1: ครับส่วนพิเศษวันนี้เราก็จะขอย้อนกลับไปเล่น12แล้วกันนะ12วันนี้ก็ปิดชั่วโมงกับฮิตที่12นะครับวันนี้กับผลงานเพลงจากจอยรวมมิตรครับยังไม่เป็นไหนบางคนอาจจะแบบเฮ้ยหายไปแล้วเหรอชาติไปแล้วเหรอ
0: ยังนะเราอุบไว้เซอร์ไพรส์ไงนี่เราแถไปเลยฮิตที่12ครับเต้ยก่อสร้างจอยโรมี่ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้ากับการรายงานมหานครชาร์ตนะครับมีอีก10ซิงเกิล10ผลงานเพลงที่อยู่ในชาร์ตของเราก็โอ้ชั่วโมงหน้าโอ้เลยนะรอฟังครับมีเพลงอะไรบ้างเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับ
2: ฮิตที่12

0: ณะนี้เวลา14:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ขณะนี้เวลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองทูตจีนเสนอ3แนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจีนชู AI ห่วงโซ่อุตสาหกรรมลงทุนร่วมนายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยกล่าวว่า Networking Reception ภายใต้ Thailand China Corporation Expo 2026เมื่อวันที่24กรกฎาคมว่างานดังกล่าวเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงภาครัฐภาคธุรกิจหอการค้าและสมาคมการค้าของไทยและจีนเพื่อสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนายจางกล่าวว่าความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนกำลังเดินหน้าเข้าสู่ระยะใหม่ภายหลังการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งผู้นำทั้งสองประเทศได้บรรลุฉันทามติในการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านโดยจีนพร้อมผลักดันโครงการรถไฟไทยจีนเชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟจีนลาวไทยรวมถึงขยายความร่วมมือในสาขาใหม่เช่นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อุตสาหกรรมการบินและอวกาศพลังงานสะอาดขณะที่ไทยยืนยันการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูงและโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องฝรั่งคลั่งที่ก่อเหตุไล่ฟันชาวบ้านและฟันตำรวจขณะเข้าระงับเหตุเสียชีวิตแล้วด้านโฆษกตำรวจระบุคนร้ายฟันตำรวจก่อนจึงต้องใช้กระสุนจริงพันตำรวจเอกพิสิทธิ์มีวิริยกุลผู้กำกับการสน.คลองตันเปิดเผยความคืบหน้ากรณีตำรวจใช้ปืนยิงชายชาวต่างชาติที่กำลังคุมคลั่งเอามีดไล่ฟันชาวบ้านภายในซอยพัฒนาการ43เขตสวนหลวงเมื่อวานนี้ว่าล่าสุดได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลตำรวจว่านายบาอาดัมอายุ34ปีสัญชาติฝรั่งเศสเสียชีวิตแล้วระหว่างรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจหลังถูกยิงเข้าที่หน้าขา2นัดและหน้าท้อง1นัดโดยได้ส่งร่างไปยังนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อชันสูตรศพตามขั้นตอนและติดต่อภรรยาคนไทยให้มารับตัวแล้วโดยเบื้องต้นภรรยาไม่ได้ติดใจการเข้าระงับเหตุของเจ้าหน้าที่และยอมรับว่าสามีคุ้มคลั่งจริงส่วนดาบตำรวจจารุตแย้มสวนผู้บังคับหมู่ปราบปรามซึ่งเป็นหนึ่งในตำรวจที่เข้าไประงับเหตุและถูกมีดฟันบริเวณขาขวาเบื้องต้นอาการปลอดภัยแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตำรวจสน.คลองตันได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีชายคุ้มคลั่งถือมีดจะทำร้ายชาวบ้านและมีเรื่องต่อยกับคนในซอยโดยระหว่างระงับเหตุตำรวจใช้ปืนไฟฟ้ายิงใส่แล้วแต่หยุดชายคนดังกล่าวไม่ได้ก่อนชายรายดังกล่าวใช้มีดจู่โจมฟันตำรวจได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายตำรวจจึงยิงสวนกลับเพื่อป้องกันตัวพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตำรวจเข้าควบคุมเหตุการณ์ตามยุทธวิธีแต่ผู้ก่อเหตุยังคุ้มคลั่งจึงต้องยกระดับการปฏิบัติการด้วยการใช้กำลังระงับเหตุด้วยกระสุนจริงซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้ก่อเหตุในส่วนของตำรวจจะมีการตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายรัฐบาลเปิดรับฟังความคิดเห็นมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญชวนทุกภาคส่วนร่วมเสนอข้อคิดเห็นถึง5สิงหาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบราชการและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังจึงสนับสนุนการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญครั้งที่1ซึ่งสำนักงานกพ.เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมายระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึง5สิงหาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะก่อนนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงมาตรการให้มีความเหมาะสมรอบด้านและสอดคล้องกับการบริหารกำลังคนภาครัฐในระยะยาวขณะนี้มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วกว่าหมื่นคนสะท้อนความตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของการกำหนดแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านมาตรการดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นตอนหลักการและยังไม่มีผลบังคับใช้ทางนี้รัฐบาลเชิญชวนข้าราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญจนถึงวันที่5สิงหาคมเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในอนาคต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง M-COT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
7: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
8: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
9: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
8: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
9: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-COT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0999

0: ปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นใหม่ที่ตัวเรา
1: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
3: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราบแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงฮิ
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทจันทบุรี FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทดำเนินรายการโดยดีเจช้างและทีมงาน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กูยังแน่นะครับกูยังไม่แก่นะครับ
1: ใครขอมานะเพลงน
0: ี้แค่หาของที่วางไว้ไม่เจอแล้วแค่นั้นเอง
1: แค่ลืมบ่อยเท่านั้นเอง
0: นะครับ
1: แค่นอน
0: ประมาณ
1: ร
0: ถแค่ลงมาจากคอนโดมาถึงรถก็กุญแจรถจะไม่ได้เอามาอะไร
1: ลืมบ่อย
0: ไม่แก่เขาจะไม่แก่
1: ไม่แก่ไม่แก่จริงๆการลืมอ่ะไม่ได้อยู่อายุแก่อย่างเดียวอาย
0: ุ
1: มากอย่างเดียวมันมาจากการที่ไม่ได้ดูแลเรื่องอาหารการกินในมื้อเช้ามันเลยทำให้คนเราเนี่ยสมองมันจะเลอะเลือนกว่าคนที่ดูแลตัวเองทานเช้าเป็นประจำ
0: เนี่ยโชคดี
1: ที
0: ่อันนี้ทานหรือยังวะ
1: เอามันเป็นเรื่องจริงนะท่านผู้ฟัง
0: ไม่คิดลืม
1: ค่ะคุณไม่คิดลืมพี่ช้างดีไม่ลืมแต่ว่าเอ๊ะมื้อเช้าทานแล้วหรือยัง
0: ใช่
1: ทักทายท่านผู้ฟังค่ะ
0: ครับฟังกันอยู่นะครับสถานีวิทยุอสมทนะครับ9สถานี10คลื่นความถี่ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอสมทนครศรีธรรมราช FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทยะลา FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุราษฎร์ธานีครับ FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทชุมพร FM 90.75 และ FM 104.75 เมกะเฮิรตซ์อสมทจันทบุรี FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุโขทัย FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสกลนครFM 107.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์และอสมทนครราชสีมาครับ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์นะเป็นประจำวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับตั้งแต่บ่าย 2:00 นถึง 4:00 นนะครับเรา2คนครับพร้อมกับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาราบ Black Cat 1ก็จะมาพบกับคุณผู้ฟังกันแบบนี้ล่ะครับ
1: ค่ะอยู่กันตรงนี้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะแล้วก
0: ็
1: ทางหน้าจอโทรศัพท์แล้วกันทางหน้าแฟนเพจนะคะท่านผู้ฟังก็สามารถกดเข้าไปในแฟนเพจ DJ ช้างตกมันพิมพ์เป็นภาษาไทยเลย DJ ช้างตกมันหรือพิมพ์เข้าไปที่แฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทนะคะก็จะเจอพวกเรา2คนแบบตัวเป็นๆกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็สามารถพูดคุยสอบถามนะคะทักทายพวกเรากันมาทางไลฟ์สดกันได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังกันอยู่ทั่วประเทศนี่แหละค่ะอยากจะสอบถามถึงผลงานเพลงอยากจะพูดคุยเรื่องราวของการทำเกษตรนะคะคุณก็สามารถโทรศัพท์กันเข้ามาได้ที่เบอร์โทรค่ะ0754192225ค่ะ0754192225นะคะ2ชั่วโมงที่เราอยู่กันเราก็จะพูดคุยกันในเรื่องภาคเกษตรเนี่ยเป็นหลักอยู่แล้วนะสนับสนุนรายการเลยนะคะก็คือปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อรา
0: Black Cat 1นะครับปุ๋ยแบล็คแคทนะฮะฉลากสีเขียวนะครับฝาสีเขียวนะครับส่วนยาราแบล็คแคท1ฉลากสีน้ำเงินนะครับฝาขวดก็สีน้ำเงิน
1: สีเขียวกับสีน้ำเงินเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงความเป็นธรรมชาตินะฮะมันไม่มีพิษภัยอันตรายใดๆนะ
0: ค
1: ะมันหมายถึงความเป็นชีวภาพที่ทุกคนเข้าถึงได้นะฮะมันไม่เป็นอันตรายต่อพืชไม่อันตรายต่อสัตว์ไม่อันตรายต่อมนุษย
0: ์
1: และไม่เป็นพิษภัยต่อดินที่เป็นดินที่เราปลูกเกษตรกันอยู่นี่แหละค่ะดังนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวคุณใช้ผลิตภัณฑ์2ตัวเนี้ยมันจะทำให้พืชของคุณเจริญงอกงามได้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็ยังจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยส
0: ุ
1: ขภาพดีด้วยปลอดภัยด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ทำเกษตรกันอยู่ไม่ว่าคุณจะปลูกพืชชนิดไหนจะทำไม้ดอกไม้ผลทำนาข้าวจะทำไร่อ้อยไร่มันสำปะหลังนะคะหรือว่าจะเป็นทำทุเรียนนะคะคุณก็สามารถใช้ปุ๋ยแบล็คแคทได้ทุกระยะต
0: ั้
1: งแต่เริ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นะคะจนถึงการบำรุงต้นการบำรุงดอกการกระทุ้งเปิดตาดอกบำรุงดอกบำรุงผลจนถึงการตัดเก็บผลผลิตในทุกฤดูกาลของคุณได้เลย
0: และฟื้นฟูหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตของคุณเรียบร้อยแล้วนะยิ่งตอนนี้นี่หลายๆคนนะครับที่ต้องการจะเปิดใจนะครับแล้วก็อยากจะเอาปุ๋ยแบล็คแคทเอายาราแบล็คแคท1ของเราไปใช้นะครับหลังจากที่ท่านเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่แหละคือช่วงที่เหมาะสมที่สุดแล้วนะฮะ
1: วันนี้จะเริ่มต้น
0: ใช
1: ่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่ทุกคนจะเริ่มต้นเปิดใจกับพวกเรานะคะ
0: ครับ
1: อาจจะเริ่มต้นเปิดใจในสภาวะสวนที่คุณโทรมอยู่ก็ได้
0: ใช่เพราะตอนนี้หลายสวนที่ทักกันมานี่ก็คือหลังเก็บเกี่ยวผลตอนนี้คือต้นโทรม
1: ใช่ค่ะ
0: ต้นโทรมใบไม่มี
1: คือจริงๆบางคนพอเปิดไปดูประวัติเนาะก็คุยกับเราอยู่สักระยะแหละแต่ตอนนั้นต้นยังไม่โทรมไง
0: ใช่
1: ก็เลยยังไม่ตัดสินใจ
0: ยังไม่ได้ใช้กัน
1: พอวันที่ตัดสินใจใช้คือสภาพต้นมาร่อแร่ 50-50จะรอดหรือจะฟื้นนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ว่าถ้าระบบรากมันยังไม่เปื่อยไม่เน่าเราคือเราฟื้นได้แค่เป็นแบบเรียวไม่กวาดต้นเรืองยอดมาแล้วฟอแต่รากยังไม่เปื่อยอันนี้เราฟื้นได้ค่ะท่านผู้ฟังฟื้นได้จริงๆนะคะกลุ่มทุเรียนเนี่ยตอนนี้เป็นอะไรที่บอบบางมากๆพี่ช้างนะคะบอบบางด้วยเรื่องของกระแสข่าวตอนนี้หลายคนนะถามกันมาโอ้ทำไงดีอยากจะเปลี่ยนวิธีละจากคันเป็นเคมีจากเคมีนะเดิมๆที่เคยทำแต่ก็เข้าใจได้ว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าการทำทุเรียนเนี่ยมันต้องมีเชื่องของคือการทำทุเรียนเนี่ยพี่ช้างอ่ะบอกให้ฟังสำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นหรือกำลังคิดว่าอยากจะทำวันนี้มันมีโอกาสแยกใหม่แล้วนะพี่ช้างเนาะเพราะพอราคาทุเรียนมันตกต่ำต่อเนื่องกันมา 2-3 ปีแล้วเนี่ยมันทำให้หลายๆคนเริ่มคิดว่าเอ้าทุเรียนจะไปต่อได้หรือไม
0: ่และแนวโน้มในอนาคตนะผมว่าทุเรียนมันก็ราคาไม่สามารถจะกลับมาดีได้หรอก
1: ไม่ถึง200
0: เพราะว่า1มันมีผลผลิตขึ้นเยอะปลูกกันเยอะมากตอนเนี้ย
1: ก่อนหน้านั้นน่ะเราเริ่มโค่นสวนทำสวนบางคนเอาล้มปาล์มล้มยางเพื่อที่จะมาทำทุเรียนบางคนก็ปิดการทำนาก็มาขึ้นคุกขึ้นโคกทำทุเรียนนะคะมันก็ทำทุเรียนกันแบบทุกพื้นที่ทุกจังหวัดเกือบจะทุกหย่อมหญ้าแล้วนะดังนั้นเนี่ยปริมาณทุเรียนมันก็จะมากขึ้นแต่จะเป็นปริมาณทุเรียนที่ได้คุณภาพเหมือนกันหรือเปล่า
0: อีกเรื่องนึง
1: อีกเรื่องนึงนะแต่คือออกลูกมาคือเป็นทุเรียน
0: แล้วทุกคนก็พอเห็นว่าตอนนั้นราคามันดีลงทุนเท่าไหร่ก็ยอม
1: ค่ะ
0: ยาจะแพงเท่าไหร่ปุ๋ยจะแพงเท่าไหร่ร้านยาจะให้ซื้ออะไรซื้อหมด
1: ทุกอย่าง
0: ใช้หมด
1: ที่เขาจัดมาให
0: ้ใ
1: เต็มสตรีมนะคะถังละคือ1ถัง 1,000 ลิตรเนี่ยบางคนเนี่ยถังนึงประมาณ 7,000 ต้นทุนบางคนอยู่ที่ 4,000 ไอ้คนที่แบบทุนน้อยหน่อยก็จะน้อยหน่อยจะใส่ไม่ครบไงพี่ช้างคนที่ทุนน้อยก็จะใส่ไม่ครบตัวยา
0: เลือกเอาเป็นช่วง
1: ๆเอาเป็นช่วงๆนะเป็นหลินหุ้ยบ้างอะไรอย่างนี้นะก็แล้วแต่ต้นทุนของแต่ละท่านแล้วแต่องค์ความรู้ที่ท่านมีกันนะแต่วันนี้อยากจะบอกทุกคนว่าอดีตที่เราเคยทำเชิงเดี่ยวทั้งหมดเลือกเป็นช่วงๆที่พี่ช้างพูดนี่แหละบางช่วงใส่โบรอนกับสังกะสีบางช่วงก็ใส่แข่แมกนีเซียมแล้วก็ไปสาลายบางช่วงก็ไปไคโตซานหน่
0: อ
1: ยบางช่วงก็ไปเติมออกซินนิดนึงนะฮะอาโทนิกหน่อยนึงนะฮะสารจับใบเอ่ยสารปรับปรุงดินสารอะไรนะปรับสภาพน้ำเอ่ยนะใส่กันตะพื้นตะพือโดยที่ไม่เคยตรวจน้ำของตัวเองเลยว่าน้ำมันมีค่า pH เป็นกรดเป็นด่างหรือเป็นกลางพอที่จะไปใช้งานพอร้านค้าบอกว่าเอ้ยต้องใช้ปรับสภาพน้ำนะคุณก็ใส่กันเข้าไปถึงแม้มันจะ280หรือ400บาทแต่มันไม่จำเป็นคุณคิดว่า400บาทถังละ400บาทถ้าคุณฉีด10ถังก็ 4,000 บาท10ถังต่อรอบแล้วพอเดือนนึงอะค่ะต้องมี3รอบ4 3 12คือ 12,000 บาทต่อเดือน
0: เข้าไปละ
1: แล้วต่อปีเท่าไหร่ล่ะคะนี่คือสิ่งที่ไม่ได้จำเป็นเลย
0: ครับ
1: แล้วมันไม่สามารถเอามาใช้งานในวันที่คุณหยอดลงไปในถังฉีดแล้วเอามาฉีดเลยนะพี่ช้างคุณจะเห็นว่าถ้าคุณฉีดปุ๊บหน้าใบคุณจะเป็นฝ้าเลย
0: ครับ
1: ถ้าคุณใส่สารปรับสภาพน้ำไปเวลาคุณไปถึงฉีดพ่นเลยทันทีหน้าใบมันจะเป็นฝ้าคราบขาวๆเลยค่ะ
0: มันต้องรอเวลา
1: คือจริงๆการปรับสภาพน้ำคุณต้องปรับในบ่อพัก
0: ครับ
1: ต้องจัดการที่บ่อพักให้เรียบร้อยอัน
0: นี้เขาไม่ได้ใส่บ่อเขาใส่ถังเหรอ
1: เขาก็คือดูดน้ำจากบ่อมาใส่ถังแล้วเทปรับสภาพน้ำก็ฉีดเลยเขาเทปุ๊บก็เขาฉีดเลยพอฉีดเลยปุ๊บก็เกิดมีฝ้าเคลือบหน้าใบ
0: เหมือนยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเป็นแบบนั้น
1: อ
0: ะคนที่เลี้ยงปลาคุณมีตู้ปลา
1: ค่ะ
0: พอคุณถ่ายน้ำคุณก็เอาปรับสภาพน้ำไปใส่ในตู้ปลาถ้าคุณใส่ปลาไปทันทีเลยปลาคุณก็ตายนะครับ
1: ใช่
0: ถูกไหม
1: ถูก
0: มันต้องรอเวลา
1: คือการปรับสภาพน้ำโดยความจริงนะท่านผู้ฟังแต่เขาบอกว่าปรับได้เลยค่ะทุกคนใส่ปรับไปได้เลยถามว่าร้านปุ๋ยร้านยามารับผิดชอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไหมล่ะก็เปล่าเพราะหน้าใบมันขึ้นฝ้าแล้วอะค่ะมันหมายถึงการที่แสงอาทิตย์จะมาดูดมาจะสร้างคอร์ฟงคอร์ฟิวมันยาก
0: ก็ยากขึ้น
1: แทนที่มันได้ 100% มันก็โดนเคลือบไปแล้วล่ะค่ะ
0: ครับ
1: แล้วไอ้เคลือบนั้นนะคะมันเป็นสารพอมันเคลือบปุ๊บมันก็จะเรียกเพลียเรียกนอนเข้าสวนคุณไงพอมันเรียกมาเสร็จทำอะไรต่อคะทีน
0: ี้ก็ไปร้านยาสิครับ
1: ไปซื้อหนอนซื้อยามาอีกไปซื้อยามาอีกนะเพื่อจัดการหนอนเพลียเราก็เลยไม่เคยตัดวงจรนี้ออกจากชีวิตการทำเกษตรเลยตั้งแต่เราเหยียบย่ำการใช้เคมีเข้ามา มันเลยทำให้เราตัดวงจรนี้ไม่ได้พอตัดวงจรนี้ไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นตามขึ้นมาอีกคือต้นทุนกับพี่ช้าง
0: ครับ
1: มากขึ้นบานขึ้นพอถึงจังหวะนี้โอ้ดอกเราระยะนี้แล้วลูกระยะนี้แล้วมันต้องสู้อ่ะพี่ช้างถึงแม้ว่าจะต้องเอาที่ดินไปจำนองก็ต้องสู
0: ้ก็ถือว่าเดินทางกันมาถึงขนาดนี้แล้วกลับตัวไม่ได้กลับใจก็ไม่ได้ ต้องไปหน้าอย่างเดียว
1: ใช
0: ่
1: คือมันต้องเอาที่ดินไปจำนองแล้ว
0: ครับ
1: นะคะมันต้องไปกู้สหกรณ์แล้วมันจะต้องไปหยิบยืมตรงนั้นตรงนี้มาแล้วเพื่อเราคาดหวังว่าผลผลิตมันจะขึ้นตราชั่งได
0: ้ครับ
1: แต่พอผลผลิตไปขึ้นตราชั่งในสิ่งที่คุณทำมาเนี่ยถ้าคุณทำคุณภาพขึ้น AB ไม่ได้
0: ครับ
1: มันก็ราคาร่อแร่ทำให้คุณขาดทุนด้วยซ้ำทำไมบางคนทำทุเรียนแล้วขาดทุนล่ะ
0: ครับ
1: ทำไมทำแล้วขาดทุนทำไมไปต่อไม่ได้มันไม่ได้บอกว่าทุกส่วนต้องได้กำไรนะคะทุกท่านค่ะทุกอย่าง
0: ครับ
1: ทุกกิจการไม่ใช่ว่าทุกคนทำแล้วจะได้กำไรพี่ช้าง
0: ต่อให้เป็นกิจการเดียวกันทำสวนเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะแต่ว่าผลที่คุณได้รับเนี่ยก็ต่างกัน
1: ค่ะนั่นแหละคือแล้วทีนี้ถามว่าทำไมเราไม่ฉุกคิดบ้าง
0: ครับ
1: สักนิดนึงว่าเนี่ยเหมือนวันก่อนคุณลุงอะไรนะโทรมาจากหัวไซ
0: ครับ
1: ฟังลูกเกียร์มานานมากฟังเศร้าเกียร
0: ์
1: ฟังเศร้าเกียร์กับดีเจช้างมานานมากนี่ฟังรายการเรา
0: อยู่หัวไซ
1: อยู่หัวไซค่ะแล้วก็ปลูกปาล์
0: ม
1: ผมฟังมา1เดือนเลยฟัง1เดือนแล้วผมเชื่อสุดใจเลย
0: อ
1: าทิตย์ที่แล้วก็บอกผมตัดสินใจ
0: ครับ
1: ซื้อปุ๋ยแบคแคทไอพี่เกียร์ก็บอกว่าถ้าทำเฉพาะปาล์มอย่างเดียวใช้แค่ปุ๋ยก็ได้นะคะ
0: ครับไม่ต้องใช้ยาราถ้าเป็นปาล์มน้ำมัน
1: ไม่ผมใส่คูเลยใช้คู่เพราะว่าระหว่างร่องปาล์มอ
0: ่
1: ะก็ตอนนี้ปลูกอย่างอื่นอยู
0: ่จะได้เผื่อแผ่ไปด้วย
1: ใช่ก็เลยบอกพี่ก็ว่าบอกลุงบอกพี่เขาไปว่าใช้ได้ทุกอย่างอยู่แล้วผมเชื่อเพราะผมฟังรายการแล้ว
0: นี่ฟังแค่เดือนเดียวนะ
1: ใช่เชื่อถามว่าทำไมถึงเชื่อ
0: ครับ
1: เขาบอกเบอร์เศร้าเกียร์เล่นตรงจัง
0: แล้วเดือนเดียวนี่คือฟัง4รอบ5รอบ8รอบอ่ะถ้าฟังทุกวัน
1: แปดรอบแล้วก็ฟังแล้วก็พูดถึงอย่างนี้ปุ๊บมีความรู้สึกว่าอยากใช้เพราะมันปลอดเคมี
0: ครับ
1: ก็จะเป็นเช่นเดียวกับลูกค้าสวนทุเรียนก็เดินเข้ามาว่าเอ๊ะแล้วมันได้จริงเหรอถ้าคนที่มองจ อโทรศัพท์อยู่ตอนนี้คุณจะเห็นว่าฝั่งดีเจช้างจะเป็นขวดปุ๋ย
0: ครับ
1: ฝาสีเขียวกับฝาสีขาวนั่นคือปุ๋ยมีทั้งชนิดน้ำใช่ชนิดน้ำหนึ่งขวดชนิดผงหนึ่งขวด
0: นี่1980
1: ส่วนที่อยู่ข้างเกียร์เนี่ยค่ะฝั่งเกียร์เนี่ยจะเห็นเป็นขวดยาเชื้อราฝาขวดสีน้ำเงินอันนี้1ลิตรเหมือนกัน
0: 1540
1: 1540แต่ผสมน้ำใช้ได้1,000ลิตรนะคะสำหรับยาเชื้อราผสมน้ำใช้ได้1,000ลิตรค่ะ
0: ค
1: แล้วก็ตัวปุ๋ยเนี่ยก็ถ้าอย่างปาล์มของลุงเขาเนี่ยก็สามารถใช้น้ำได้2,000ลิตรคือ100เป้สะพายถัง18-20ลิตรคุณจะใช้ได้100ถัง
0: ครับ
1: คุณเอาไปใช้กับยางพาราอย่างคุณป้าอะไรนะป้าแอลปลาอีดจะเอาไปใช้กับยางพาราก็ใช้ได้100เป
0: ้
1: นะคะ100เป้ก็ถือว่าเยอะมากๆเลยคุณฉีดกันไปเถอะค่ะยางพารา10ไร่เนี่ยคุณใช้ได้1ปีเลยสำหรับปุ๋ยแบล็คแคท1ชุด
0: แค่ชุดเดียว
1: ใช่
0: 1980บาทเท่านั้น
1: ก็บอกว่าฟังแล้วอ่ะแบบตรงใจ
0: ครับ
1: ฟังแล้วตรงใจฟังแล้วเข้าใจง่ายว่ามันทำงานได้ง่ายอย่างนี้นะก็เลยเริ่มต้นเอาไปฉีดพ่นได้รับแล้วฉีดพ่นไปแล้วหรือยังฉีดไปแล้วกี่รอบนะคะส่งข่าวด้วยนะคะเกียร์รอฟังข่าวคราวจากทุกส่วนแล้วค่ะที่ตัดสินใจเอาปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันไปใช
0: ้
1: ด้วยเหตุไม่ได้ต้องการเรื่องของการที่จะเชียร์ขายแต่ทุกคนที่ตัดสินใจใช้ปุ๋ยของเราพี่ช้างต้องได้ผลค่ะ
0: ไม่มีใครมาขอตังค์คืนนะเพราะถ้าใช้แล้วไม่เห็นผลเราคืนเงิน
1: มีเนี่ยภาษีภาษีอยู่พระพรหมนี
0: ่ครับ
1: ลูกเกียร์ที่รักนี่ลูกเกียร์ที่รักนะให้ชวนไปหอมแก้มแล้วพี่ช้างรู้ไห
0: ม
1: แต่ว่ามาเอาตังค์ไปคืนด้วยตาถามว่าทำไมเอาตังค์คืนเนี่ยทำไมต้องเอาตังค์คืนมันสวยเกิน
0: สวยเกินไป
1: มันสวยมากแล้วก็ให้ลูกเกียร์มานะให้มาสวนป้าหน่อยเกียร์บอกว่าเอาใบสุดท้ายนะป้าคุณป้าก็ฉีดไปก่อนทำเหมือนที่เกียร์บอกนี่แหละค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็พอใบสุดท้ายที่คุณป้าจะทำดอกเนี่ยคุณป้าอยู่คนเดียวแล้วก็ทำก็ไม่ค่อยเป็นเข้าใจไหมอายุก็มากแล้ว
0: ครับ
1: ไอ้ที่ชำนาญมากๆคือแค่ทำข้าวยำเครื่องน่ะชำนาญนะคะแต่ทำทุเรียนทำอะไรอย่างอื่นเนี่ยไม่ได้ชำนาญดังนั้นเนี่ยอยากให้ลูกเกียร์เนี่ยเข้ามานะคะ แล้วก็เรียกแบบลูกเกียรติที่รักอันนี้ก็แบบโอ้เดี๋ยวเกียรติไปจริงๆค่ะคุณป้าแต่ป้าโทรมาบอก
0: ครับ
1: นะคะให้ป้าสีโทรมาบอกว่าเอ้ยเนี่ยฉีดพ่นไปแล้วมันสวยจริงๆทำเหมือนที่พี่เกียรติบอกเนี่ยฉีดดินไปด้วยยิ่งสวยนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนได้สัมผัสจากการใช้ปุ๋ยแบล็คแคทและยาเชื้อรา Black Cat 1ค่ะ
0: ครับแล้ววันนี้นะครับวันนี้คนไทยทั้งประเทศครับพี่เกียรติครับรวมทั้งเรา2 3 4คนในห้องนี้ด้วยนะ
1: ฮะ
0: วันนี้เราก็ลุ้นนะสำหรับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะของยูเนสโกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังประชุมนะคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48นะครับระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคม2569ณศูนย์การประชุมและนิทรรศการนครปูซานประเทศเกาหลีใต้ครับเดิมวัดพระธาตุเราจะมีการพิจารณาในวันพรุ่งนี้ครับแต่ว่ามีการเลื่อนมาพิจารณาในวันนี้นะฮะตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้เขากำลังประชุมอยู่นะครับนะตอนนี้กำลังประชุมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรารอดูแล้วกันนะครับว่า
1: อันนี้ก็เป็นถ้าแบบทุกอย่างประกาศออกมาเป็นมรดกโลกให้กับพระบรมธาต
0: ุ
1: นครศรีธรรมราชเนี่ยค่ะเราก็ได้เฮกันค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วเราเป็นแหล่งแรกของภาคใต้ด้วยเพราะภาคใต้เราไม่เคยมีมาก่อนพี่เกียร์
1: จริง
0: นะฮะภาคอื่นเขามีกันแล้ว
1: เขามีแล้ว
0: ใช่อ
1: ย่างเช่นถ้าในเรื่องของไม่ใช่นี่พี่เกียมนังพูดที่เขาใหญ
0: ่
1: เขาใหญ่นี่เขาได้มรดกโลก
0: ใช่
1: เขาได้ในเรื่องอะไรนะความเป็นธรรมชาติอ่ะ
0: ครับ
1: ความ
0: อุดมสมบูรณ์อะไรประมาณนั้นใช่ไหม
1: ประมาณนี้คือเขาใหญ่เนี่ยหาข้อมูลให้หน่อย
0: เ
1: นาะที่เขาใหญ่อันเนี้ยมีป้ายใหญ่โตเลยคุณ
0: ครับ
1: พี่เกียมก็ไปมาแล้ววันเนี้ยคือเป็นการรับรองว่าเนี่ยขึ้นเป็นมรดกโลก
0: ใช่
1: นะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าที่อื่นจังหวัดไหนอ่ะ
0: ก็มีหลายที่เหมือนกัน
1: มีหลายที่นะประเทศไทยค่อนข้างจะน้อยที่เราไปกันมาเนี่ยตุรกีใช่ไหม
0: ครับ
1: อันนั้นแบบเยอะมาก
0: โบราณ
1: โบราณนานมากแล้วก็ได้แบบมรดกโลกเยอะมากแล้วก็การที่ได้รางวัลจากเป็นมรดกโลกเนี่ยจากยูเนสโกเนี่ยมันก็คือเราสามารถอนุรักษ์ความเป็นดั้งเดิมอ
0: ่
1: ะเอาไว้ได้ด้วยงบประมาณที่ยูเนสโกเขาจะ
0: ให้มา
1: เพื่อที่จะทำการอนุรักษ์แต่ว่าสิ่งเนี้ยมันจะเป็นสมบัติโลกไปแล้วไม่ใช่สมบัตินครศรีธรรมราชแต่มันจะเป็นสมบัติของโลกที่เราจะเข้าไปทำอะไรตามอำเภอใจเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้ว
0: อ
1: ันเนี้ยไม่ได้แล้วเมื่อไหร่ที่ขึ้นเป็นมรดกโลกนะเราจะเข้าไปจัดการทุกอย่างด้วยอำเภอใจด้วยการบริหารของจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ได้แล้วทุกอย่างมันต้องผ่านการบริหารมาจากยูเนสโก
0: ใช่
1: นะคะ
0: นะก็ไปกันหลายท่านนะครับเห็นท่านสบีดานะครับท่านสุชาติชมกลิ่นเห็นสสพี่ปุ้ยนะพิมพ์พัทราวิชัยคุณเห็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านสมชายลีลาน้อยท่านรองวิทยาเขียวรอดนะฮะที่เดินทางไปกันนะครับในส่วนของประเทศไทยเรา
1: เขาบอกว่า8มรดกโลกในประเทศไทย
0: มีที่ไหนบ้าง
1: มีที่ไหนบ้างอันหนึ่งนี่คือเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยค่ะนะคะแล้วก็นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาโอ้
0: มันเก่าของเราแต่ก่อน
1: ใช่แล้วก็โบราณคดีบ้านเชียง
0: ครับ
1: นะคะที่จังหวัดอุดรธานีค่ะท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
0: ครับ
1: ศรีเทพอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะนะคะแล้วก็อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีอุดรนี่มี2ที่นะ
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็มรดกโลกทางธรรมชาตินะคะก็เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ
0: ่
1: นเรศวรใช่ค่ะห้วยขาแข้งนี่เองที่เรารู้จักกันนะคะแล้วก็กลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ
0: ่
1: นะคะอันนี้ก็ครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัดมากๆเลยนะแล้วก็กลุ่มป่าแก่งกระจานนะอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีราชบุรีค่ะแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์นะคะอันนี้คือสิ่งที่เราได้มาแล้ว
0: แต่นครเอ้ยวัดพระธาตุได้ก็จะ
1: เป็น9
0: และเป็นแหล่งแรกของภาคใต้เพราะล่าสุดนี่คืออยู่แค่ประจวบ
1: ใช่
0: ยังไม่ลงมาด้ามขวาน
1: แก่งกระจานยังไม่ลงมาที่ด้ามขวานเลยก็ถือว่าอันนี้คือทางพระพุทธศาสนาด้วยเราได้มีโอกาสฟังข่าวเนี่ยจริงๆมีอายุมาพันกว่าปีแล้วนะพี่ชาถ้าเขาลงไปดูที่เขาไปหน่วยขุดเจาะอะไรนะเขาเรียก
0: ของกรมศิลป์นั่นนะ
1: ของไม่ใช่สิอีกอันนึงอ่ะอีกหน่วยงานธรณีวิทยานะคะเขาเข้ามาดูแล้วก็ขุดมันจะมีช่องให้เปิดเข้าไปดูข้างในว่า
0: อายุมันเท่าไหร่อ
1: ายุเท่าไหร่นะเขาดูจากก้อนอิฐก้อนหินที่เอามาทำนี่แหละค่ะนะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่คือมันก็เหมือนเทียบเท่ากับต่างชาตินะวิชังเนาะที่ทำด้วยมือ
0: ครับ
1: ไม่มีเครื่องจักรใด
0: ใช่
1: สามารถสร้างยอดพระธาตุสูงขึ้นไปได้ขนาดนั้นนะคะนี่แหละก็คือเขาเรียกว่าความเป็นมนุษย์ที่สามารถทำอะไรก็ได้นะพี่ชัง
0: ครับ
1: มนุษย์นี่สามารถทำอะไรก็ได้เราก็รอลุ้นกันค่ะ
0: ใช่
1: ว่าเขาประกาศชื่อมาเป็นนครศรีธรรมราชหรือไม
0: ่ครับ
1: นะคะ
0: เดี๋ยวถ้าได้พรุ่งนี้ก็มีฉลอง
1: เรามีเตรียมการไว้
0: ดำโนรา
1: 1,000 กว่า
0: ไปรับ
1: นางพี่เกียร์หรอ
0: ครับ
1: จริงๆเนาะให้ไปได้ไหม
0: ได้ชาวบ้านรำได้คุณใส่ชุดไปเองเลย
1: จริงเหรอ
0: จริง
1: เกียร์ก็พี่เกียร์รำเป็นนะแต่พี่ต้องการรำ
0: ชวนอยู่นี่ชวนอยู่รู้ว่ารำเป็นไง
1: ให้พี่อยู่ข้างหน้าสิ
0: หน้าถนน
1: โนหน้าสุดของแถวอะได้ไหมพี่จะได้ไม่ต้องดูใครเขาจะได้ดูพี่
0: เราไม่ได้ไปซ้อมกับเขาเราลำไม่ตรงอย่างว่ากับเขาเราก็ลำในโซนของชาวบุงชาวบ้านด้วยความศรัทธาใช่ไหมอื่นเขาอาจจะมาลำโชว์ไงคนอื่นอะ
1: พี่แกลำ
0: เรานี่ลำด้วยความศรัทธาของพระธาต
1: ุอุ้ยแต่พี่เกียร์นี่เป็นโนราโบราณน่ะนะแบบ12ท่าแบบโบราณนะท่านฟังเรียนมาตั้งแต่อายุ4ขวบนุ่น
0: ครับ
1: นะมันจำเป็นแล้วที่มัน
0: พดในถาดใช่ไหม
1: เมื่อก่อน
0: มันจะได้พาไปออกงานได้เยอะดี
1: จริง เขาบอกว่ามันเป็นเคล็ดลับนะท่านฟังเมื่อไหร่ที่มโนราขึ้นเครื่องแล้วหมายความว่าทรงเครื่องเรียบร้อยแล้วก็รำนะคะคแล้วก็ม้วนตัวเองตัวอ่อนเนี่ยเป็นมโนราตัวอ่อนม้วนตัวเองลงไปในถาดที่เราแบบเสิร์ฟอาหารน่ะท่านผู้ฟังนะเป็นถาดที่เราเหมือนถาดไอ้วัดอ่ะ
0: ครับ
1: ถ้าเราพดตัวเข้าไปในนั้นได้ม้วนตัวไปในนั้นได้เนี่ยคนที่เจ็บแข้งเจ็บขาหัวเข่าไม่ดีปวดเมื่อยตรงไหนเนี่ยค่ะเขาบอกให้ไปแก้บนกับมโนรา
0: ครับ
1: ตัวอ่อนแบบนี้ค่ะแล้วเราโอ้ได้เงินเต็มถาด
0: ใช่
1: พี่เกียร์เคยพดได้จริงๆแต่ตอนนี้กระดูกกระเดี่ยวไม่สามารถเพราะไม่ได้ฝึกมาต่อเนื่องยาวนานค่ะแล้วก็ห่างหายไปตั้งแต่เรียนจบมัธยมอะค่ะ
0: ครับ
1: ไม่แต่ว่าจำท่าได
0: ้
1: ทุกครั้งที่เราใส่เครื่องมโนราท่านผู้ฟังรู้ไหมว่ามันเหมือนมีองค์เราก็รำได้สบายๆถึงแม้ว่าถ้ากินนอนที่มันต้องยกขาขึ้นข้างนึงแล้วก็รำแล้วก็หมุนรอบตัวเนี่ยก็ทำได้
0: ครับ
1: มันทำได้เองโดยอัตโนมัติค่ะท่านผู้ฟังมันก็เป็นเรื่องของพลังแห่งความศรัทธาเลยค่ะเรานับถือซึ่งถือว่าสิ่งเหล่านี้มันเหนือกล้าคุณเข้าใจไหมว่าอันอย่างเงี้ยอย่างตราของบริษัทพี่เกียร์ค่ะ
0: ครับ
1: เป็นเซิร์ตนะท่านผู้ฟังตราบริษัทเกตประธานพรเนี่ยก็คือจะเป็นเซิร์ตซึ่งนั่นหมายถึงว่าสูงสุดของมนุษย
0: ์
1: ก็คือมีเซิร์ตอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็มันก็ตรงกับประเด็นเราคือเราทำปุ๋ยมาเนี่ยเราก็ตั้งใจที่จะไปช่วยภาคเกษตรให้ทำเกษตรแบบปลอดเคมีอยู่แล้วมันก็มาจากพลังของความศรัทธาที่เรามีความศรัทธาต่อมโนราเดิมที่เรามีอยู่แล้วเป็นครูหมออยู่แล้วอะค่ะท่านผู้ฟังก็เลยใช้เซิร์ตอะค่ะเป็นก็คือเหมือนชดาถ้าภาษากลางก็คือชดาภาษาใต้ก็เรียกว่าเซิร์ตนะคะก็เป็นสิ่งที่เรานับถือเราก็เลยใช้ตราบริษัทเป็นเซิร์ตคุณจะเห็นว่าเสื้อแบล็คแคทค่ะข้างหน้ากระเป๋าอะค่ะคุณจะมีเซิร์ตแต่ส่วนข้างหลังอาจจะเป็นแมวดำนะจะเป็นแบล็คแคทอยู่นะคะอันนี้แหละก็คือความหมายของการทำปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันค่ะท่านผู้ฟังก็ได้มีโอกาสได้ถ่ายทอดเนาะปกติเราก็ไม่ได้บอกกล่าวเรื่องนี้เนาะก็ได้ถือว่าได้ถ่ายทอดให้ทุกคนได้เข้าใจว่าเนี่ยความเป็นแบล็คแคทเราเป็นที่มาที่ไปยังไงนะแล้วก็ตั้งอกตั้งใจมากๆในการที่จะไปช่วยให้ทุกคนทำเกษตรแล้วต้นทุนเนี่ยมันเหมือนทุกคนมองว่ามันดูแพงจริงๆนะพี่ช้างถ้าคุณมองว่าจำนวนขวดอะ
0: ค่
1: ะมันแพงจริงๆนะคือจากเดิมคนอาจจะซื้อ690 1,000 อย่างเงี้ย 1,400 แต่พอมาเป็น Black Cat อะค่ะคุณต้องซื้อถึง 1,980 แล้วพอใช้คู่กับยาเชื้อราอีกคุณต้องซื้อตั้ง 3,420 บาท มันดูแพงจริงๆแต่เราบอกได้คำเดียวว่าคุณภาพมันคับขวดจริงๆ
0: คุ้ม
1: มันเกิดความคุ้มค่าคุ้มค่าตรงไหนต้นคุณไม่ป่วยไม่โทรมอีกต่อไปคุณใช้ต่อเนื่องยาวๆคุณต้นไม่ป่วยไม่โทรม
0: ยาไม่ต้อง
1: แล้วก็รักษาโรคได้เร็วที่คุณยังแก้ปัญหาอยู่กับเคมีให้แม้นไปหมดทั้งสวนแล้วก็ต้องอัดเคมีเข้าไปเนี่ยยังไงมันก็ตัดวงจรที่เป็นไฟท็อปเทอร่าหมุนกลับมาไม่ได
0: ้แ
1: ต่การทำงานของแบล็คแคทนี่คือเราตัดวงจรนั้นได้เลยถ้าคุณยิ่งเลิกเคมีได้อย่างดีเลยนะคะอันนี้แหละคือมันจะไม่กลับมาที่สวนเราเลยมันจะไม่มีการป่วยรายปีไม่มีการตายรายปีแน่นอนนะคะขอแค่คุณฉีดพ่นอย่างสม่ำเสมอเท่านั้นเองค่ะ
0: ครับนะครับทักทายคุณผู้ฟังนะครับทางออนไลน์กันด้วยนะครับป้าพึ่งสวัสดีด้วยนะครับ คุณจินตนาทรัพย์สินนะครับสวัสดีครับนะฮะแล้วก็คุณเกษมนะครับสวัสดีดีเจทั้งสองมาเจ๊สาวถั่วลิสงนะครับฝนตกมาแล้วนะครับนอนหลับพักผ่อนค่ะนะฮะแล้วก็ฟังรายการไปด้วย
1: ไม่หลับนะนอนแต่ว่าไม่ดับนะเพราะว่านั่งฟังรายการ
0: ใช่นะครับแล้วก็คุณพี่รัตน์ปณิสราโกมินนะครับมาช้าแต่ก็มานะนะคุณพงพัฒน์นะสวัสดีครับนะฮะนี่ที่ทักทายกันมาตอนนี
1: ้ค่ะก็สวัสดีเจ๊อรุณีสุขใสด้วยนะคะกำลังชมกันอยู่อาทิตย์ที่แล้วไม่สิเมื่อวันอังคารเนาะวันอังคารหรือวันพุธเนี่ยค่ะก็มีทีมงานจากทางจันทบุรี
0: ครับ
1: นะมาเที่ยววัดเจดีย์ไอ้ไข่นะพี่ก็บอกว่ามาถึงนี่แล้วเนาะเขาลงมาทานอาหารที่ร้านตังเกียแต่เตี้ยมนะคะแล้วก็ยาวไปพัทลุงไปนอนไปล่องแก่งกันที่แก
0: ่งนันนัน
1: มดแดงนะล่องแก่งตรงแถวนั้นแล้วก็ขากลับก็มาแวะร้านตังเกียนะคะก็ได้พูดคุยกันก็คือทั้งรถตู้ที่มากันนะคะ
0: ครับ
1: ก็เป็นลูกค้าปุ๋ยแบ็คแคทท
0: ั้งหมดเลย
1: ใช่อ
0: ันนี้ไม่แค่ไม่ได้จัดทริปให้เขาใช่ไหม
1: ไม่ได้ไม่ได้จัดไม่ได้จัด
0: เขามากันเอง
1: เขามากันเองค่ะนะแล้วก็ก็สนุกสนานนะก็กินติ่มซำกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ได้ใช้โต๊ะอาหารค่ะบรรยายการใช้ปุ๋ยไปเลยค่ะพี่ช้างรู้ไหมว่าเกียร์บรรยายโต๊ะของเจ้เลไลไปเนี่ยค่ะโต๊ะข้างที่เขาฟังอยู่เขาทำสวนด้วย
0: ครับ
1: เขาก็ปุ๋ยแบ็คแคทอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็คือแต่เราก็ตั้งใจที่จะทำให้ทุกคนประสบผลสำเร็จอยู่แล้วท่านผู้ฟังดังนั้นการตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบ็คแคทนะไม่มีทางคำว่าไม่เจอความสำเร็จถึงแม้ว่าจะไปเจอสภาวะอากาศที่แย่ในความแย่ของทั้งชุมชนนะคะในความแย่ของทั้งอำเภอกับสถานการณ์นั้นนะคุณได้ดีที่สุด
0: ครับ
1: ถามว่าเราจะแย่ไหมเราก็แย่ไปกันเหมือนกันแต่ผลผลิตเรายังมากกว่าเดิมอยู
0: ่ครับ
1: จะมากกว่าเท่า

0: ไหร่แต่ยังมากกว่าแล้วมันยังได้น้ำหนักมันยังได้ในเรื่องของคุณภาพผลผลิตขึ้น AB มากกว่านี่แหละคือคุณภาพของปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1ค่ะ
1: ครับเจ๊สาวบอกว่าได้ฟังคุณเกียร์พูดเรื่องโนราตาแจ้งขึ้นมาเลยค่ะหายง่วงนอนนะคะ
0: อ้าวเหรอน่าฟังเหรออ่
1: าแล้วจะมีครูหมอโนราเหมือนกันนะฮะเจ๊สาวนะครับ
0: ค่ะ
1: พักกันก่อนนะครับบทเพลงที่แนะนำกันมาจากพี่หมูเคียนซาครับทางโทรศัพท์นะขอเพลงกันมาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0754192225ครับ

0: 14:49 ครับบทเพลงที่จบไปนะครับเอกชัยศรีวิชัยครับชื่อเพลงว่าห่วงแม่ห่วงบ้านนะครับอันนี้ก็แนะนำกันมานะครับจากพี่หมูนะครับเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
1: นี่มาจากเคียน

0: ินซาด้วยคุณตะกริดนะคะนะคะก็รวมที่พักด้วยคุณตะกริดค่ะเขาถามว่าเนี่ยตั๋วไปเที่ยวเนี่ยได้แต่ตั๋วอย่างเดียวไม่มีที่พักใช่ไหม
1: ครับ
0: คุณช้างบอกไปซิไปเที่ยวกับแบล็คแคทเนี่ยเที่ยวแบบไหน
1: คุณจ่ายตังค์แค่จากบ้านไปถึงสนามบินสุวรรณภูม
0: ิค่ะ
1: ที่เหลือยกเว้นของฝาก
0: จ้ะที่เหลือบริษัทดูแล
1: จ่ายหมดทั้งไปและกลับ
0: จ่ายบางทีจ่ายเกินงบค่ะท่านผู้ฟัง
1: ใช
0: ่บางทริปก็จ่ายเกินงบนะ
1: เพราะฉะนั้นเงินที่เตรียมไปสำหรับซื้อของฝากเท่านั้นหร
0: ือ
1: ว่าการใช้จ่ายส่วนตัวอย่างอื่นบางคนลืมแปรงสีฟันไปอะไรเงี้ย
0: ก็จริงๆเที่ยวสบายค่ะกับ Black Cat นะฮะก็ได้แค่ตั๋วอย่างเดียวเลยเนี่ยเขาอันนี้ก็มาจากลูกค้าที่เปิดใจซื้อแค่ไม่กี่ชุด6แถม1ไปเปิดใจ6แถม1ตอนนี้ตัดเก็บผลผลิตก็คือบอกมาเลยว่าตั้งแต่ใช้มาเนี่ยรู้สึกว่าได้ดอกเยอะกว่า
1: ครับ
0: ดอกมาง่ายแล้วก็ได้เยอะนะคะแล้วก็ติดผลผลิตดี
1: ครับ
0: แล้วก็ตัดผลผลิตมาเสร็จผลผลิตได้เบอร์ AB มากกว่าด้วยก็เลยเป็นที่มาของการเปิดใจซื้อยกลังแล้วใช้ทุกแปลงที่มีนะอยู่ที่อำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะท่านผู้ฟังคือตอนนี้เนี่ยจริงๆพี่เกียร์เนี่ยทำงานเรื่องนี้มาทั่วประเทศสัก10กว่าปีแล้วเนาะพี่ช้างเนาะ
1: ครับ
0: 10กว่าปีแล้วท่านผู้ฟังเกียร์ทำงานเรื่องของเกษตรมาเนี่ยน่าจะ13 14ปีแล้วมั้งคะแล้วก็เดินทางทั่วประเทศไปกับทุกพืชมาอยู่แล้วนะคะพอเราเดินทางเราจะเห็นเราจะได้เรียนรู้เรื่องราวของแต่ละพื้นที่แต่ละภาคว่าโรคเขาคืออะไรปัญหาจริงๆมันคืออะไรแต่พอเราไปหยิบยื่นวิธีการแก้ค่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: คือการที่เกียร์ลงสวนท่านผู้ฟังเกียร์ไม่ได้ไปขายปุ๋ยนะคะคุณต้องเข้าใจใหม่เกียร์ไปลงสวนเนี่ยเกียร์ไปเพื่อจะไปพัฒนาต่อหลังจากที่คุณเปิดใช้มาแล้วนะคะเปิดใจใช้กับเรามาแล้วสักระยะเราจะไปเพื่อพัฒนาต่อว่าทำยังไงบ้างที่จะทำใหคุณลดต้นทุนทำยังไงบ้างที่จะทำให้ติดดอกออกผลมากกว่าเดิมทำยังไงเพื่อที่จะได้ผลผลิตมากขึ้นแล้วได้เป็นผลผลิต AB นั่นคือสิ่งที่เกียร์ลงสวนนะคะเกียร์ไม่ได้ไปเพื่อเอาปุ๋ยไปขายถ้าใครที่กวักมือพี่เกียร์ข้างทางแบบเรียกก่อนระหว่างทางเนี่ยขอซื้อปุ๋ยเนี่ยไม่มี
1: ครับ
0: ขอโปรชัวร์สักใบสิคะไม่มี
1: ครับ
0: มีแต่คุณเกียร์เท่านั้นนะก็จะไม่มีอย่างอื่นไปขาย
1: ซึ่งบริษัทอื่นก็ไม่มี
0: ไม่มี
1: นะถ้าปุ๋ยยี่ห้ออื่นคุณอยากได้โบชัวเหรออ่ะได
0: ้
1: คุณอยากซื้อตอนนั้นเลยเหรอได
0: ้
1: แต่คุณอยากเจอเจ้าของบริษัทไม่มี
0: ไม่ได้ไม่เจอ เจอไม่ได้ เขาก็ยังสงสัยว่าอ้าวนี่คุณเป็นเจ้าของบริษัทจริงเหรอมานั่งคุยดินอยู่อย่างเง
1: ี้
0: ยมันทำงานแล้วมันมีความสุขท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: คือเวลาเกียร์ไปเดินสวนแล้ววันแรกไปเจอกันแบบนี้พอหลังจากพัฒนากันไปนะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันไปแล้วเขาทำตา
1: ม
0: พอไปเยี่ยมอีกรอบนึงอะ
1: ครับ
0: มันจะเป็นคนละฟิลเลยนะความรู้สึกจะคนละความรู้สึกเลยเจ้าของสวนก็แบบว่าเปิดตั้งท่ารอเลย
1: เมื่อก่อนเนี่ยนั่งอยู่ในสวนก่อน
0: นั่งอยู่ในสวนแล้วออกมาก
1: ็
0: ว่าเราขับรถไปแล้วก็จะออกมาก็รอดูหน้ามันก่อนนี่เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ครั้งที่2อัดนั่งแคร่หน้าบ้าน
0: นะครั้งที่3มายืนรอหน้าประตูแล้วรอกอดแล้วค่ะอันนี้คือเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยมันอย่างพี่จิ๋มเนี่ย
1: ข้าวให้กินด้วย
0: ผมข้าวให้กินแบบมันพี่จิ๋มนี่นะไปครั้งแรกโอ๊ยเตรียมลังนกไว้บ้างของฝากรอต้อนรับเต็มไปหมดเลยพี่ช้างนะคะพอไปอีกรอบนึงโอ้อันนี้ตั้งใจกวนเลยทุเรียนเนี่ยตั้งใจกวนเลย
1: ครับ
0: เอามาให้น้องเกียร์ก่อนนะจริงๆเราไม่ได้มีอะไรแลกเปลี่ยนกันเลยนอกจากความสำเร็จที่พี่เกียร์หยิบยื่นให
1: ้ครับ
0: ความสำเร็จในอะไรล่ะในเรื่องของผลผลิตที่มันดี4ภู5ภูอย่างเงี้ยสวนทุเรียนเอาไปฉีดมังคุดเอามังคุดก็ได้เบอร์ใหญ่ทั้งนั้นเลย
1: ครับ
0: มันมีแต่เรื่องดีเนี่ยแทนที่เมื่อก่อนต้องรักษาโรคก็ไม่ต้องรักษาโรคอ่ะน้องเกียร
1: ์
0: มันก็แปลกเนาะใช้แบล็คแคทแล้วไม่เจอหน้าเพี้ยไก่แจ้เลยทั้งปี
1: ครับ
0: ใช้แบ็คแคทกับแบ็คแคทวันไม่เจอหน้าเพี้ยไก่แจ้เลยทั้งปีไม่เจอเพี้ยหอยเลยทั้งปีมันก็เป็นเรื่องแปลกเพราะเมื่อก่อนคุณต้องเจออะไรบ้างเจอเพี้ยหอยเพี้ยไก่แจ้เพี้ยนาสารคุณจะเจอเพี้ยกระโดดนะคะจักระจันฝอยคุณจะเจอไรแดงคุณจะเจอเพี้ยไฟเจอมันทุกเรื่อง
1: ครับ
0: แล้วคุณก็ต้องเจอราดำคุณต้องเจอใบสนิมคุณต้องเจอใบเรียวไม้กวาดคุณต้องเจอใบไม้แต่พอใช้แบ็คแคทกับแบ็คแคทวันมาต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้ไม่เจอมันเป็นเรื่องแปลกแต่ คนทำสวนทั่วไปไม่เชื่อ
1: ครับ
0: คนที่เชื่อคือคนที่ตัดสินใจแล้วลงมือทำแล้วเท่านั้นทุกคนเชื่อหมดแล้วพี่จิ๋มยังบอกว่าเหมือนที่น้องเกียร์พูดทุกคำได้แบบนั้นจริง
1: ๆ
0: พี่เกียร์พยายามพูดแล้วก็ถามกลับลูกค้าว่าหลังจากที่ได้ทำตามแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงไหม
1: ครับ
0: จริงน้องเกียร์เป็นทุกคำเลยที่น้องเกียร์พูดเพราะว่าสิ่งที่เกียร์ทำเกียร์ปรารถนามาตั้งแต่แรกว่าเราตั้งใจที่จะทำพื้นที่เกษตรให้ประสบผลสำเร็จเราจะได้ไม่ต้องมานั่งโอดโอยทุกชนิดพืชจะต้องไม่นั่งโอดโอยรอความช่วยเหลือจากภาครัฐตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องเดียวสำหรับแร็คเก็ตสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ผลผลิตเยอะไม่มีที่ขายเกียร์ไม่รู้จะต้องทำไงต่อ
1: ครับ
0: ดูอย่างพี่สาวดิฝรั่งไม่มีที่จะไปขาย
1: มีเยอะ
0: เกิน
1: อร่อยด้วย
0: เยอะเกินนั่นคือมันก็เป็นปัญหาอีกหนึ่งปัญหาแต่สิ่งที่เกียร์อยากบอกกับทุกคนคือเมื่อไหร่ที่เราปลูกเป็นผลิตเป็นเราต้องขายเป็นด้วย
1: ครับ
0: นี่คุณตะกิดบอกว่าผลผลิตดีดอกลูกสวยครับดอกมาพอต้นไม่ต้องติดดอกทิ้งเลยมางามหมดเนี่ยข้อดีไงแล้วคุณจะมานั่งจ้างคนเกี่ยวดอกอยู่ทำไมคุณจะต้องมานั่งจ้างคนมาแต่งลูกอีกทำไมคุณจะต้องไปเสียเงินเพิ่มขั้วเหนียวหนามเขียวอีกทำไมคุณจะต้องไปซื้อหลายๆตัวเป็น10ตัวแล้วผสมทำไมในเมื่อเรามีแบล็คแคทที่รวมเอาธาตุอาหารทั้งหมดครบอยู่ในชุดนั้นแล้วและเพียงพอที่พืชต้องการด้วยขอแค่คุณฉีดพ่นทุก 7-10 วันครั้งเท่านั้นเองค่ะ
1: ครับปิดท้ายชั่วโมงนี้ข่าวดีต่อใจครับยูเนสโกขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นมรดกโลกแล้วนะครับนับเป็นแห่งที่9ของไทยครับ
0: นะคะอันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนครศรีธรรมราชแล้วก็ประเทศไทยด้วยนะที ่ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งที่เป็นแหล่งที่9นะคะสำหรับมรดกโลก
1: ครับนี่คือล่าสุดเลยนะครับสำนักข่าวไทยได้โพสต์ข่าวนะครับว่าคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีนะครับมีมติเห็นชอบให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโกครับคุณผู้ฟัง
0: ค่ะและพรุ่งนี้ก็มาดูมโนรา 1,000 กว่าชีวิตที่หน้าวัดพระธาตุได้เลยนะคะทุกคนค่ะ
1: มาร่วมเฉลิมฉลองกันนะครับวันพรุ่งนี
0: ้เป็นประวัติศาสตร์นะคะเพราะว่าเราได้รับรางวัลปุ๊บเราก็เขาเรียกว่ารำถวายแด่พระธาต
1: ุใช่
0: นะคะ
1: ครับแล้วก็เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ด้วย
0: ใช่นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับพวกเราด้วยนะคะทุกคนค่ะ
1: ครับเดี๋ยวเราส่งท้ายชั่วโมงแรกกันก่อนนะครับพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อในชั่วโมงที่2นะครับรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทยาราแบล็คแคทวันดีเจช้างและคุณเกียร์เดี๋ยวกลับมา

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 104.5 อสมท.นครศรีธรรมราชออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร075-419-225
1: ขณะนี้เวลา 15:00 น.เทียบเวลาโดยจอวินิกรุ๊ปนายหัววินัยประเสริฐตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิฟอร์ดวู่หลิงและโวลซิตี้ EV พร้อมศูนย์บริการศูนย์ซ่อมสีตัวถังมาตรฐานโรงงานทีมช่างมืออาชีพรับทุกบริษัทประกันภัยซื้อรถยนต์ดูจอวินิกเพราะจอวินิกเข้าใจรถเข้าใจคุณจอวินิกรุ๊ปร่วมกับอสมท.นครศรีธรรมราชเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองยูเนสโกขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งที่9ของไทยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมหลังที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48มีมติเห็นชอบภายใต้เกณฑ์ข้อที่2และ6ส่งผลให้ประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกเพิ่มเป็นแห่งที่9เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และนับเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้คณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลจากการเป็นหลักฐานสำคัญของการแลกเปลี่ยนอิทธิพลด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมในภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรมาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของประเพณีและวิถีความเชื่อที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยกล่าวถ้อยแถลงแสดงความขอบคุณคณะกรรมการมรดกโลกศูนย์มรดกโลกองค์กรที่ปรึกษาและประเทศรัฐภาคีที่ให้การสนับสนุนการเสนอชื่อของประเทศไทยความสำเร็จครั้งนี้ไม่เพียงเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ยังเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและสะท้อนความร่วมมือทุกภาคส่วนที่ร่วมผลักดันแหล่งมรดกโลกแห่งนี้จนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเอกนิติพร้อมคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการให้คนที่ถูกหลอกเป็นกรรมการถือหุ้นบริษัทนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูงประจำปี2569ถึงการลงทะเบียนและคัดกรองผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าการทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้เป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลครั้งแรกในรอบกว่า5ปีเพื่อให้ความช่วยเหลือการเข้าถึงของผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติจริงโดยสามารถคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิ์รายใหม่เข้าสู่ระบบได้2,300,000คนสำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์แต่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่ได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้นายเอกนิติย้ำว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่เกิดจากฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐบางส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์หรือไม่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทางข้อมูลการถือครองทรัพย์สินและข้อมูลด้านอื่นๆนอกจากนี้การคัดกรองครั้งใหม่ยังทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งทราบว่าถูกนำชื่อไปใช้เป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทโดยไม่รู้ตัวและสามารถดำเนินการแก้ไขได้หากพิสูจน์ได้ว่าถูกหลอกจะต้องช่วยเหลือและคืนสิทธิ์ให้นายเอกนิติกล่าวว่าการทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้ยังทำให้รัฐบาลมีฐานข้อมูลที่สะท้อนสถานการณ์ผู้มีรายได้น้อยชัดเจนมากขึ้นโดยพบว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์กว่า9ล้านคนเป็นประชาชนวัยทำงานอายุ 20-60 ปีมากกว่า5ล้านคนซึ่ง
1: คุณกำลังฟัง
0: ล้านคนซึ่งรัฐบาลจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้กำหนดมาตรการสร้างงานส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและลดการพึ่งพาสวัสดิการของรัฐในระยะยาวต่อไปทรัมป์ร่วมงานเลี้ยงผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำของสมาคมผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวโดยกล่าวถึงสถานการณ์อิหร่านวิพากษ์วิจารณ์สื่อมวลชนด้วยมุกตลกสลับการเหน็บแนมและสวมหมวกสีแดงที่มีข้อความทรัมป์2028พร้อมพูดติดตลกว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่4แม้จะเริ่มต้นด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองแต่สุนทรพจน์ที่ยาวนานกว่า1ชั่วโมงของทรัมป์กลับเน้นไปที่การโจมตีคู่แข่งทางการเมืองและประเด็นหาเสียงเดิมๆนอกจากนี้ทรัมป์ยังเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลจะเดินทางไปเยือนสหรัฐสัปดาห์หน้า
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
6: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
7: ้เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรือเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็คเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
8: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
9: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
8: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
9: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
13: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
14: ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งและเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพื

0: 5-7 ไร่และโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปลาแมน1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อด่วนเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M-Cot จัน 95.25ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: คุณกำลังฟัง M-Cot Radio Network อสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบ็คแคทโดย DJ ช้าง

0: ้อนรับคุณผู้ฟังนะครับกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2นะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันนะครับบทเพลงจากพี่เบาวีครับชื่อเพลงว่าเอาที่บายใจนะครับเป็นบทเพลงแรกที่เอามาเริ่มต้นกันในชั่วโมงที่2นะของรายการนะครับวันนี้ครับ
1: ค่ะก็คือน้ำลาย
0: ตอนพักคือเราไปกินของดีมาเป็นไข่ปลาทอดกรอบ
1: แล้วก็นั่งกินกันอย่างสนุกสนานค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็เพิ่งพอพูดพอเข้ารายการปุ๊บนั่งกลืนน้ำลายต่อพี่ช้างนะไม่ใช่เกียร
0: ์
1: ก็อยู่กันนะ 15:18 นาทีค่ะ
0: ครับ
1: เป็นชั่วโมงที่2แล้วค่ะ
0: ใช่
1: ก็ยังคงพูดคุยกันเหมือนเดิมนะฮะสนับสนุนรายการก็เจ้าเดิมอยู
0: ่ปุ๋ยแบล็คแคท
1: กับยาเชื้อราแบล็คแคทวันค่ะสนใจสั่งซื้อก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะคะคุณจะสามารถทักเข้ามาที่แฟนเพจปุ๋ยแบล็คแคทเพจหลักบริษัทก็ได้หรือคุณจะโทรมาที
0: ่0634596939ครับ
1: ค่ะ
0: 0634596939นะครับก็สามารถติดต่อได้ตรงนะครับที่คุณเกียร์และแคทนะครับได้เลยนะครับ
1: ขออภัยค่ะท่านผู้ฟัง
0: ผู้บอกว่ากินไข่ปลาเนี้ยมันจะติดที่ร่องฟัน
1: อ่าฮะ
0: ตอนนี้มันไม่ได้ติดร่องฟัน
1: มันติดตรงไหน
0: มันติดค
1: อพี่ช้างแบบกินเป็นถุงค่ะท่านผู้ฟังแล้วมันจะมีเม็ดไข่ปลาเล็กๆนะคะถ้าเกิดว่าคนที่เดินทางมาพัทลุงเนี่ยคุณจะได้กินไข่ปลาทอด
0: ลุงอะไรนะ
1: พัทลุง
0: มันจะมีลุงอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันจะมีเป็นชื่อร้านใหญ่ๆแถวๆสี่แยกควนขนุนน่ะ
1: เออ
0: ลุงเท่งหรือว่าลุงอะไรประมาณนี้จ
1: ะมีไข่ปลา
0: ลุงไรโอ้
1: ไข่ปลา
0: แถวควนขนุนแถวไฟแดงมันจะมีขึ้นป้ายว่าไข่ปลาทอดลุงอะไรสักอย่างทอทหาร
1: ลุงติมลุงธงลุงอะไรไม่รู้นะคะแล้วก็ทุกคนก็จะรู้จักไข่ปลาทอดนะแต่เดี๋ยวนี้เขามาพัฒนา
0: ใช่
1: ทำเป็นเหมือนข้าวเกรียบนะแต่ว่าใส่ไข่ปลาลงไปนะคะมันก็จะมีติดร่องฟันบ้างธรรมดา
0: อร่อยแต่อร่อยนะเก่งมากเลยคนพัทลุงเนี่ยทำที่พัทลุงซะด้วยสิ
1: ควรพนังตุง
0: เออ
1: นะคือพัทลุงเนี่ยอะไรที่เป็นการพัฒนาต่อยอดจากชุมชนเนี่ยเขาจะค่อนข้างเข้มแข็งค่ะคุณเห็นปลาทอดนี่ไหม
0: ลุงทินเห็นไหมทอทหาร
1: พี่แกว่าลุงทนหนูลุงทิน
0: เจ๊ช้างว่าลุงเท่ง
1: นะแล้วก็เขาจะเก่งในเรื่องของการทำงานแบบปูมปัญญานะคะแล้วก็พัฒนาต่อยอดแล้วเขาก็จะมีกลุ่มค่ะก็จะมีอย่างเนี้ยอย่างที่อะไรแก้วนะบางแก้ว
0: นะฮะ
1: เขาก็จะทำแบบกลุ่มเครื่องแกง
0: ครับ
1: อันนี้เป็นน้าของดิฉันเองเป็นญาตินะ
0: ครับ
1: เป็นญาติของเกียร์เนี่ยเขาก็จะเป็นประธานกลุ่มซึ่งก็ทำเครื่องแกงแกงส้มแกงไตปลาแกงพริกโคตรอร่อยท่านผู้ฟัง
0: แล้วมันได้กันมากนะพี่เกียร์มันไม่ได้เฉพาะคนทำเครื่องแกง
1: คือได้ทั้งกลุ่ม
0: มันได้คนปลูกพริก
1: คนปลูกพริกปลูกตะไคร
0: ้ปลา
1: ใช่ใช่
0: ถ้าเกิดว่าชุมชนหรือว่าในหมู่บ้านสามารถรวมกลุ่มกันทำแบบนี้ได้ครับคนจะมีรายได้กันทุกคนนะ
1: แต่จริงๆพัทลุงเขาจะเก่งเรื่องนี้จริงๆค่ะก็เก่งในการของการพัฒนากลุ่มอันนี้ไม่แน่ใจว่ามาจากพัฒนาจังหวัดที่
0: หรือพัฒนาการ
1: เขาจะเริ่มต้นแบบนี้ด้วยหรือเปล่าแล้วก็เรามีโอกาสเดินทางไปสวนเราก็จะเจอเราจะเห็นว่าเราเที่ยวพัทลุงเนี่ยเราเที่ยวแบบธรรมชาติจะมีตลาดไต่โนดบ้างอะไรบางที่ก็แล้วก็ดังแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวแบบเชิงธรรมชาติเยอะมากที่พัทลุงไม่ว่าจะเป็นล่องแก่งไม่ว่าจะไปอะไรอ่ะเยอะแยะไปหมดเลยใครที่ถนัดเที่ยวแบบเนี้ยอย่างเงี้ยหน้าฝนเขาก็จะเที่ยวอีกแบบหนึ่งสำหรับพัทลุงเราก็มองว่ามันเหมือนเมืองที่ไม่ได้เปิดออกมาหรูหราไม่มีห้างใหญ่
0: ใช
1: ่แต่ทุกอย่างมันคือความ
0: เป็นวิถีชีวิต
1: วิถี
0: ผมคือเวลาขับรถผ่านเนี่ยผมจะได้
1: กลิ่นอะไร
0: ยิ่งตอนเย็นๆอ่ะ
1: กลิ่นอะไร
0: ได้กลิ่นควันมันนึกถึงตัวเองตอนเด็กๆที่แบบที่บ้านเลี้ยงวัวอะไรเงี้ยแล้วต้องกอกควันไล่ยุงไอ้วัวตอนเย็น
1: ไอ้ร้อยเนี่ยนึกถึงในบ้านลุงนี้ไง
0: เออ
1: ลุงอะไร
0: ลุงอะไรล่ะ
1: ที่เราไปดูเรื่องนาข้าวอ่ะลุงคม
0: ลุงคมที่เชียนใหญ
1: ่บ้านเกียร์ก็พ่อเลี้ยงวัวเยอะมากท่านผู้ฟังสมัยก่อนพ่อเลี้ยงวัวเยอะมาก
0: พอพูดถึงได้กลิ่นในเชือกวัวที่มันโดนขี้วัว
1: อร่อยมันเป็นกลิ่นที่โคตรเอื้อนเลยท่านผู้ฟังมัน
0: หอม
1: เอาจริงป ำหรับพี่เกียร์เวลาไปจูงวัวนะเพื่อนฟังอันเลยเวลาไปจูงอันนี้พี่ช้างชอบกลิ่นเชือกที่ไม่ขี้วัวหรอโอ้ยขอโทษนะเพื่อนฟังไอ้ยาที่บ้านไม่เลี้ยงแล้วทำยังไงดี
0: แต่มันต้องไม่เปียกนะมันต้องแห้ง
1: ๆลุงคม
0: แห้งอาจจะหอม
1: เทบ้านเอาไม้พี่ช้างทั้งหมดฟังรายการอยู่น้องหมีคะน้องหมีเอาเชือกวัวที่มันโดนขี้วัวแล้วอะ
0: ต้องแห้ง
1: โดนเยี่ยวตนขี้วัวแล้วเยี่ยววัวแล้วอะเอาไปตากแห้งให้ช้างหน่อยแล้วเอามาให้ช้างนิดนึงช้างชอบ
0: จริงมันมีกลิ่นเฉพาะ
1: จริงเหรอ
0: ของมัน
1: ช้างชอบเหรอ เอาพี่เกียร์เนี่ยลุงก้านพี่เกียร์พี่กิ่งรับประกันว่าไม่ชอบแน่เราต้องจูงมันไงตอนเราเลิกเรียนแล้วพ่อมีหน้าที่บอกว่าเอ้าสมก้านเดินไปเอาวัว
0: ครับ
1: เข้าคอกกิ่งแก้วแล้วพี่กิ่งนะเธอมีคลุยอยู่อันนึงเขาเรียกว่าเหล่านึงใช่ไหม
0: ครับ
1: เออคลุย
0: เขาไม่น่าจะเรียกว่าเหล่าอะ
1: เรียกว่าไม่ใช่
0: เหล่าเหล่าไหม
1: เออหนึ่งเหล่า
0: หนึ่งเหล่าคล้ายๆกันกับเหล่าแต่ว่าเราเขาเรียกเหล่า
1: คลุยมีอยู่อันนึงแล้วก็พี่ก้านเนี่ยต้องทำทุกเรื่องเลยนะเพราะคุณกิ่งเนี่ยขึ้นไปนั่งบนหลังวัวแล
0: ้
1: ว
0: อุ๊ยอันนี้นึกถึงไอ้นนท์เลย
1: ไอ้คราวแล้วก็นอนค่ะพี่ชายเกียรติตอนนี้เป็นทนายความนะแล้วก็นอนบนหลังวัวแล้วก็เป่าขลุ่ยเป็นเพลงเลยค่ะตอนเย็นจะได้ยินเนี่ยเขาจูงวัวกันพี่ก้านก็จูงวัวพี่กิ่งก็เป่าขลุ่ยบนหลังวัว
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นเสียงเพลงที่เราได้ยินเนาะเป็นเสียงดนตรีที่เราได้ยินก็เป่าขลุ่ยไปเพราะเชื่อเขาเป่าขลุ่ยเก่งนะคะแล้วก็พี่เกียร์มีหน้าที่ในการลดน้ำพริกเก็บพริกเอ้ยลดน้ำพริกเอ้ยเนี่ยพี่เกียร์ละไปขนแตงกวาเอ้ยเนี่ยพี่เกียร์ละไปขายข้าวโพดต้มเนี่ยพี่เกียร์มีหน้าที่เยอะมากเดินฟังแล้วก็เกลียดวิถีนี้มากเลยเพราะมันเหนื่อยเกียร์เนี่ยเกลียดวิถีนี้มากแล้วพ่อก็จะพงเป็นกังวลกับพี่เกียร์เนาะว่าจะเป็นแบบคนที่พอไปอยู่เมืองกรุงแล้วคงลืมก็จะโดนสอนไว้ว่าเกิดเป็นคนแล้วจะไปเจริญรุ่งเรืองอะไรก็แล้วแต่อย่าเป็นวัวลืมตีนห้ามลืมบ้านเกิดเมืองนอนห้ามลืมวิถีที่ตัวเองผ่านมา
0: ครับ
1: ให้สำนึกตนอยู่เสมอนะว่าเรามีวิถีชีวิตแบบไหนเราไม่จำเป็นต้องไปแบบเหมือนคนอื่นที่แบบลืมตัวตนของตัวเองไป
0: เรามีที่มายังไง
1: อย่าลืมที่มาของเรานะซึ่งการจูงวัวเนี่ยพี่เกียรติจำได้ว่าพี่เนี่ยเป็นเด็กเรียนในเมือง

0: เนาะเรียนในเมืองหาดใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วก็โรงเรียนแบบระดับเด็กลูกคนมีตังเรียนไงทุกคนเราก็ไปเป็นหนึ่งในนั้นแต่เราผ่อนค่าเทอมนะ
1: ครับ
0: ก็ให้เพื่อนรู้ผ่อนค่าเทอมกว่าจะขายข้าวได้ค่าเทอมท่านผู้ฟังสมัยนั้นเกียร์เรียนนะค่าเทอม 4,500 นะอดกันทั้งบ้านอ่ะเพื่อให้ได้ค่าเทอมพี่เกียร์แล้วก็ผ่อนจ่ายกว่าจะหมดงวดแกแทบจะสอบไม่ได้บางครั้งแต่เรามีหน้าที่ในการจูงวัวเพื่อนขับรถเบนซ์แล้วอ่ะ
1: ครับ
0: เพื่อนพี่เกียร์เนี่ยขับรถเบนซ์แล้วนะ
1: แต่เราก็ขับ BM นะ
0: สมัยโน้น
1: อ๋อเหร
0: อสมัยโน้นเพื่อนเกียร์นี่เขามีรถเบนซ์มาส่งหน้าโรงเรียนนะท่านผู้ฟัง
1: ตอนนี้เช็คหน่อยเพื่อนยังขับรถเบนซ์
0: ยังโอ้เขาขับโรลส์รอยซ์แล้ว
1: โอ้เขาไปอีกแล้ว
0: เขาไปอีกแล้วเขาก็แบบเขาก็มารับพี่ที่บ้านเพื่อจะไปเที่ยวแต่ดิฉันก็เดินจูงวัวอยู่ตรงถนน
1: ครับ
0: คุณครูเอาพี่เกียร์ไปเซลอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเอ้ยเกียร์เหรอเดี๋ยวตอนมันไม่ต้องไปเที่ยวหรอกมันต้องไปจูงวัวก่อนจริงๆครูจะแซวทุกคนเลยนะแล้วมันทำให้พี่เกียร์ไม่ได้ชอบกลิ่นขี้วัวที่ติดอยู่ในเชือกเหมือนพี่ช้างนะท่านผู้ฟังเกียร์ไม่ชอบกลิ่นขี้วัวที่ติดอยู่ที่เชือกเหมือนน้องช้าง
1: มันหอมจริงๆนะคุณผู้ฟังเราไปดมดูไม่เชื
0: ่อแล้วก็พี่ช้างน่าจะไปอินเดียเนาะคงจะมีความสุขเพราะกลิ่นขี้วัวทั้งเมืองเลยเอาละจบเรื่องคิวหน่อย
1: พูดเรื่องอะไรเราคุยเรื่องอะไรกันอะ
0: เรื่องพัทลุงคุยเรื่องพัทลุง
1: แต่เราก็ต้องชื่นชมนะว่าจังหวัดพัทลุงเหมือนพี่เกียร์บอกแหละเขามีการขับเคลื่
0: อ
1: นแต่ละอย่างอะคือประสบความสำเร็จได้ดีมากนะผมก็ยังชอบเรื่องของขนมเค้กที่ท่าแค
0: ก็คือมีแต่เค้กทุกร้าน
1: ใช่แล้วมันไม่แพงแต่มันอร่อย
0: ค่ะ
1: มันไม่แพงเลยแต่มันอร่อยจริง
0: มันเป็นจุดที่ทุกคนต้องแวะซื้อเป็นของฝากเมื่อคุณผ่านท่าแค
1: ใช
0: ่ไม่ว่าคุณจะผ่านลงไปใต้หรือคุณจะผ่านจากใต้ขึ้นมาทางนี้คุณก็ต้องแวะซื้อเค้กท่าแค
1: ใช่แล้วกล่องอะไรเขาทำสวย
0: ก็คือเขามีการพัฒนาแพคเกจจิ้งเอ่ยรูปแบบของอาหารเอ่ยหรือว่าการต่อยอดแล้วก็
1: กลับมาบ้านเราอะครับ
0: ก็แข่งแย่งกันค่ะ
1: ยังใส่ถุงพลาสติกผูกถุงเชือกอยู่แล้วก็เอาพลาสติกก็แบบแปะนิดนึงอะไรเงี้ยมัน
0: พอคุณพูดถึงถุงพลาสติกเนี่ยพี่เกียร์นึกถึงไปที่ชุมชนตรงม่วงงามซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นแหล่งคือสถิงพระม่วงงาม อะไรสิงหานครตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีแหล่งพวกตาลตะโหนดเยอะก็จะมีเรื่องของน้ำตาลตะโหนดน้ำตาลเหลวน้ำตาลก้อนน้ำตาลแว่นนะคะก็จะมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ
1: ์
0: ที่เกิดขึ้นตรงนั้นก็คือเม็ดมะม่วงหิมพานต์ฉาบน้ำตาลตะโหนด อร่อยมากพี่ช้างแต่ว่าทุกครั้งที่พี่เกียร์ซื้อเนี่ยห่อละ50 บาทมันมีไม่กี่เม็ดหรอกค่ะแต่มันมัดยางเหมือนไปร้านแกงสมัยเมื่อก่อนมัดยางแบบนั้นเลย
1: ครับ
0: แล้วพี่ความรู้สึกว่าเนี่ยด้วยความที่เขาอร่อยด้วยความที่เขาไปเคลือบกับน้ำตาลตะโหนดซึ่งมันจะมีประโยชน์มากกว่าน้ำตาลสาย
1: ใช
0: ่มันจะมีประโยชน์มากกว่าที่มันไปสกัด
1: หอมหวานอร่อย
0: ใช่มันจะหอมน้ำตาลแล้วมันจะความหวานแบบหวานแบบนัวกลมกล่อมที่มันไม่มีเรื่องของแบะแซเข้าไปอะค่ะมันกลายเป็นว่าพี่เกียร์ความรู้สึกว่าโอ้เนี่ยทำไมอยากจะพัฒนาแพคเกจจิ้งก็จัง
1: เลยที่เดี๋ยวพอเขาฟังก็ทำอะไรต่อรู้ไหม
0: ทำอะไรคะ
1: ก็ใส่กล่องปฏิ
0: จริงๆการทำแพคเกจจิ้งอ่ะเหมือนถ้าเราเดินทางไปญี่ปุ่น
1: มันเป็นการเพิ่มมูลค่
0: า
1: ข้างในเนี่ยบางทีมันพื้นเลยบางทีมันแทบไม่มีอะไรเลยพี่เกียร์
0: อ
1: ่
0: ะไปญี่ปุ่นเขามีขนมผิงขาย
1: เ
0: ป็นขนมผิงบ้านเราเลยแต่ทำมาเม็ดเท่านิ้วก้อยแต่บ้านเราขนมผิงใหญ่กว่าฝาขวดน้ำ
1: แล้วเราก็ใส่ถุง
0: แต่ที่ญี่ปุ่นนะคะเขาทำเป็นขนมผิงแล้วก็แยกมาถุงเล็ก
1: ๆ
0: ที่สามารถแบ่งทานได้แล้วก็มีตัวการ์ตูนนู่นนี่นั่นเยอะแยะเป็นหมดแล้วก็มีช่องว่างเล็กๆให้พอเราเห็นไปว่าข้างในมันคือขนมผิงนะ
1: เออ
0: แพงมาก
1: ใช
0: ่ข้าวอบนี่คือแพงมากทั้งที่ขนมผิงบ้านเราอร่อยกว่า
1: แล้วเราก็จะกินอร่อยทันทีนะเพราะมันสวยดูมันสวยดีแล้วมันแพง
0: แล้วทำไมเราถึงไม่พัฒนาเรื่องนี้เพราะอะไรรู้ไหมต้นทุน
1: อ
0: ันเนี้ยเรื่องหนึ่งเลยคือต้นทุน
1: ชาวบ้านทำเองไม่ได้
0: ครับชาวบ้านทำเองไม่ได้
1: ต้องรวมกลุ่มกัน
0: ต้องให้มาจากพัฒนาการพัฒนาอำเภอพัฒนาจังหวัด
1: ไม่งั้นเดี๋ยวบริษัทใหญ่ๆมันก็มาทำไปเองซะอีกนึกออกไหม
0: ใช่มันก็โดนกลืนไปอีกแล้วกลืนไปอันนี้ก็ออกแบบว่าแพคเกจจิ้งมาก็น่ารัก
1: ใช่
0: สำหรับการเป็น
1: อันนี้คือดูไม่รู้นะถ้าไม่อ่านว่าจากพัทลุงอ่ะ
0: คิดว่าเป็นของมาจากเมืองกรุง
1: ใช่
0: นะคะแล้วก็อันเนี้ยน่าจะทำส่งออกได้ดีถ้าเข้าหาร้าน
1: อ
0: าหารประเภทเนี้ยมันจะส่งไปทางมาเลย์ทางอินโดนีเซียอะไรได้ดี
1: คร
0: ับ นะคะถ้าเข้าหาร้านนะเก็บมองว่ามันดีมันมีหาร้านไหมดีดีนี่ห่อเท่าไหร่พี่ช่าง
1: ไม่กี่บาทนะไม่ถึง100
0: อ๋อเหรอ
1: จริง
0: นะคะ
1: 40-50บาทถึงไม่รู้
0: ทีหลังลุงทินน่าจะลำบากแล้วแหละ
1: เดี๋ยวต้องดูที่จ่ายตังค์กันแล้วก่อนลุงทินก็กินแบบสด
0: ๆของลุงทินมีฮาลาลด้วยพี่ช้างอันนี้น่าจะทำส่งออกแล้วค่ะแล้วก็ไปพูดถึงการแปรรูปอะค่ะอันเนี้ยมันพูดถึงการแปรรูป
1: 3ถุง195
0: หารสิคือการแปรรูปผลผลิตอย่างเราเนี่ยทำผลผลิตมาพี่เก็บไปเจอเรื่องของการทำกล้วย
1: เท่าไหร่นะ
0: ถุงละ65บาทถูกไหมก็ดีกว่าถึงกินเลย
1: ก็ดีกว่าไม่มันก็ยังแพงกว่าที่เราไปกินสดๆไงเพราะสดๆหนึ่งไม้หนึ่ง20ไหม
0: ไม่แน่ใจ
1: เออ
0: แล้วมันจะไม่รู้สึกปวดหัว
1: คนทำขายมันได้กำไรเยอะ
0: เก่งเก่งเก่งแล้วก็มีตลาดขายเครื่องแกงอ่ะท่านผู้ฟัง
1: เออ
0: เครื่องแกงอยู่บ้านบางแก้วนะที่เท่ารู้นะคือเขาจะมีกลุ่มทำเครื่องแกงผลิตแล้วขายส่งแล้วก็มีตู้แช่เป็นแช่ฟรีซเลยนะแล้วก็ปรับแพคเกจจิ้งที่ทำเป็นน้ำแกงแล้วคุณไปถึงเทอย่างคนกรุงเทพอยากกินแกงส้มใช่ไหมคะสั่งซื้อน้ำแกงส้มไปจากที่นี่คุณก็ไปเทลงใส่หม้อใส่ปลาใส่ผักก็เดือดก
1: ็
0: กินได้เลย
1: ทำให้สุกอย่างเดียว
0: ใช่นะก็มีการพัฒนาต่อยอดก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆนะเราก็อยากจะเนี่ยเหมือนพี่เกียรติบอกว่าไปบ้านพี่สาวลุงดำฝรั่งมีมากทำตลาดไม่ถูกไปไม่เป็นเกินหมู่บ้านแล้ว มันเกินขายในชุมชนไปแล้วผลผลิตมันเกินขายในชุมชนทำยังไงล่ะก็ไปบอกวิธีการแยกกากทำเป็นน้ำฝรั่งสดเอาไปส่งไหนส่งโรงเรียนส่งอนามัยส่งอะไรแต่ต้องไปหานะพอเราผลิตเป็นเนี่ยเราต้องขายเป็นด้วยพอเราผลิตเป็นเราต้องขายเป็นกับท่านผู้ฟังไม่งั้นเราจะต้องเราทำงานไม่ได้เราเท่าแต่ผลิตแล้วก็โยนข้างรั้วไม่ได้นะเมื่อเราผลิตเป็นเราต้องหาช่องทางในการขายให้เป็นด้วยมันจะส่งไปแบบไหนมันลำบากทุกครั้งในการเริ่มต้นใหม่คือความลำบากทุกเรื่อง
1: ใช่
0: สตาร์ทใหม่คือความลำบากค่ะทุกคนอย่างคุณจะสตาร์ทหรือคุณจะเริ่มต้นการตัดสินใจจะใช้ปุ๋ยแบคเก็ตในหัวคุณก็คิดว่าลำบากมากเลยลำบากอุ้ยตายแล้ว1980ตายปุ๋ยบ้าเลยแพงอย่าง
1: น
0: ี
1: ้อันคือปัญหาอย่างเดียวเลยนะนั่นคือปัญหาอย่างเดียวเลยนะ
0: คุณคิดได้ตอน
1: แล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกแต่ถ้าเกิดว่าคุณผ่านตรงนั้นไปได้คุณจะรู้เลยว่า1วิธีการผสมมันง่ายมากผสมแป๊บเดียวฉีดได้เลย
0: มันไม่ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเหมือนเมื่อก่อน
1: เปลืองมันไม่เหม็นมันไม่แสบมันไม่อันตราย
0: ไม
1: ่
0: คันไม่อะไรเลยแต่เมื่อก่อนเนี่ยคุณจะต้องใช้ยาตัวนี้ลงก่อนอีกสัก10นาทีค่อยตัวที่2แล้วค่อยตัวนี้ถ้าใส่ผิดสลับกันปุ๊บ มันจับตัวกันเป็นแพเลยค่ะต้องเททิ้งไปต่อไม่ได้เดี๋ยวมันไปอุดตันหัวฉีดแต่พอเป็นแบคแคทแล้วคุณยกมือซ้ายคุณยกมือขวาเทลงไปบื้บคนปุ๊บเดียว1นาทีคุณก็ฉีดพ่นได้เลย
1: ครับ
0: ได้เลยจริงๆทำงานง่ายสะดวกรวดเร็วผลผลิตดีต้นสวยติดดกนะคะน้ำหนักดีรสชาติดีอันนี้คุณได้จากการใช้ปุ๋ยแบคแคทแน่นอนโดยไม่ต้องไปเพิ่มไม่ต้องไปเติมไม่ต้องไปบวกอะไรแล้วแค่คุณดูแลสวนของคุณว่ามันกันหนอนกันเพลี้ยได้ดีจริงไหมถ้ามันยังกันไม่ได้คุณก็ไปหยิบมาใช้ครั้งคราวแต่ถ้ามันยังกันได้ดีอยู่คุณก็ไม่ต้องบวกยาหนอนยาเพลี้ยเลยปล่อยไปแค่นี้และธรรมชาติทีหลังเวลาคุณเดินเข้าสวนเหมือนพี่สมเกียรติอะค่ะฉีดพ่นปุ๋ยไปเสร็จเหนื่อยร้อนนอนใต้ต้นได้เลย
1: ได
0: ้แต่สวนอื่นนอนไม่ได้นะคุณต้องรีบเอาตัวเองออกจากสวน
1: ไปอาบน้ำสระผมไม่เรียบร้อย
0: กินข้าวก็ไม่ได้หิวน้ำให้ตายก็ดื่มไม่ได้เพราะมันอยู่กับเคมีกันมาหนักแน่นคุณจะต้องไปจัดการอาบน้ำตัวเองกว่าจะคุณกินน้ำได้คุณต้องใส่น้ำใบหญ้านางก่อนคุณต้องกินมะพร้าวหรือคุณต้องก่อนเข้าสวนต้องดื่มนมสดไปเคลือบกระเพาะไว้ก่อนคือทุกคนมีทริคมีเทคนิคแต่วันนี้ถ้าเรามีอะไรที่เป็นตัวเลือกที่ดีแล้วอะค่ะ
1: ซึ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นการดื่มนมดื่มน้ำโน้นน้ำนี
0: ้
1: ก็ใช่ว่าจะล้างพิษได้จริง
0: ไม่มันล้าง
1: นั่นคือความเชื่อนะ
0: ใช่
1: แต่ในความเป็นจริงอีกเรื่องนึงนะ
0: ล้างพิษไม่ได
1: ้
0: ล้างไม่ได้มันจะอยู่ในเส้นเลือดเลยทุกคน
1: แล้ว
0: มันอยู่ในเส้นเลือดคุณแค่ตัดสินใจมาใช้ปุ๋ยแบคแคท
1: ครับ
0: เท่านั้นเลยใช้แค่ปุ๋ยแบคแคทแล้วถ้าเกิดเรื่องของป้องกันหนอนแมลงเชื้อราคุณก็ใช้ยาเชื้อราแบคแคทวันอีกตัวนึง
1: ครับ
0: นะคะ
1: ปุ๋ยแพ็คแคท1ชุด 1,980 บาทครับซื้อ6แถม1ชุดซื้อ10แถม2ชุดซื้อ1ลัง24ชุดนะครับในราคาลังละ 37,920 บาทคุณประหยัดไป 9,600 บาทต่อลังนะครับในส่วนของยาราบและแคทวัน1ขวด1ลิตรนะครับผสมน้ำ 1,000 ลิตรราคา 1,540 บาทครับซื้อ1ลังนะครับมีทั้งหมด12ลิตร12ขวดนะครับราคา 17,520 บาท
0: ค่ะคือราคานี้คุ้ม
1: ครับ
0: คุ้มจริงคุ้มตรงไหนคือเราการันตีแค่ว่าเอาไปฉีดพ่น 5-7 รอบไม่ดีไม่เห็นผลไม่แตกต่างจากเดิมที่เคยใช้ไม่สวยขึ้น
1: ครับ
0: คืนเงินเต็ม
1: เงินเลย
0: เต็มจำนวนซื้อไปเท่าไหร่ใช้หมดแล้วก็หมดไปไม่มีปัญหาแต่คืนเงินเต็มจำนวนนะคะถ้าคุณคิดว่ารองว่าบริษัทจะคืนหรือไม่คืนก่อนใช้กรุณาถ่ายรูปเอาไว
1: ้ครับ
0: ถ่ายรูปสวนคุณไว้ก่อนใช้งานหลังจากที่คุณฉีดพ่นไปแล้วรอบถ้ามันไม่ดีไม่สวยไม่แตกต่างจากของเดิมที่เคยใช้คืนทุกกรณีค่ะ
1: ครับนะติดต่อมาครับที่คุณเกียร์แบล็คแคทครับ063 459 6939ครับ063 459 6939ครับ
0: ค่ะอันนี้ก็มีข่าวจากน้องจุรีพรมด้วงที่อำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงกับท่านผู้ฟังอันนี้ก็ทำในเรื่องของยางพารานะคะนาข้าวแล้วก็มีผลไม้บ้างเล็กน้อยนะคะปลูกข้าวโพดบ้างบางรอบรอบนี้ก็ส่งผลผลิตเรื่องของนาข้าวมาให้กับพี่ช้างบอกว่าพี่เกียร์คะเนี่ยไปฉีดพ่นนะคนที่มาบินโดรนรับจ้างอะค่ะ
1: ครับ
0: ยังชมว่าปุ๋ยแบล็คแคททำไมมันดีอย่างนี
1: ้
0: รวงข้าวเยอะมากเม็ดเยอะมากเม็ดใหญ่รวงข้าวดีนะคะบอกว่ารวงเยอะมากค่ะเมื่อเช้าบินโดนไปมาใช้แบ็คแคทตอนข้าวสลัดเกสรรอบสุดท้ายค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะได้แค่นี้นะถ่ายรูปมาได้แค่นี้แหละแต่คนจ้างคนที่รับบินจ้างโดนเขาบอกว่าปุ๋ยนี้ดีจริงๆนะขนาดนอนเพลียก็ยังไม่มีเลยนะนี่แหละปุ๋ยแบ็คแคทกับนาข้าวอ่ะท่านผู้ฟังนะเดี๋ยวตั้งใจจะไปเยี่ยมอ่ะทำทันหรือเปล่าไม่รู้อ่ะ
1: พัทลุง
0: ใช่ป่าพยอมเนาะไม่ไกลเนาะ
1: ไม่ไกล
0: แต่เขาบอกนาเขาอยู่ใกล
1: ้ๆป่าบอนไกลกว่า
0: คนยังไกลว่านะตั้งใจจะไปนาข้าวน้องจุรีเดี๋ยวค่อยนัดกันเดี๋ยวจะโทรนัดพี่ช้างจะไปหร
1: อ
0: พี่ช้างไปไหม
1: ตอนใดตอนใดก่อน
0: น่าจะอาทิตย์หน้า
1: อาทิตย์หน้าก็น่าจะพอมีเวลาบ้าง
0: อ๋อเหรอโอเคได้นัดผ่านอากาศนัดผ่านออกอากาศกันด้วยฟังว่าเป็นการให้ท่านผู้ฟังได
1: ้กัน
0: จะได้ไปดูให้เห็นกับตาว่ารวงข้าวเขาเป็นแบบไหนนะคะนี่ขนาดคนรับจ้างบินโดนเขายังชื่นชมเลยนะคะแล้วก็เพลียก็ไม่มีไม่ต้องไปเที่ยวซื้อยาเพลียมันเหนื่อยนี่พูดถึงไปยังคุณยายหลงด้วยนะคะฟังกันอยู่ที่อำเภอโชคชัยนะจังหวัดนครราชสีมาเขาบอกลูกเกียร์อยู่ฟังรายการอยู่ก็นานแล้วนะก็สนใจตอนนี้กำลังจะทำข้าวนะจะลงนาแล้วก็เลยตัดสินใจไปใช้ก็ขอบคุณป้าทิวทองด้วยนะป้าทิวทองเนี่ยก็ติดอะไรนะก็เรียกตัดสินใจยากเหมือนกันนะตอนจะตัดสินใจเพราะเราเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยเคยชินกับสิ่งที่ทำอยู
1: ่
0: แล้วนะคะพอจะให้เปลี่ยนอะไรเนี่ยแล้วจากหลายๆตัวแล้วต้องฉีดพ่นทุก3วันครั้งเนี่ยค่ะพอมาใช้แบ็คแคทเราบอกว่าอยู่ที่5วัน7วันพอถ้าติดดอกออกผลแล้ว5วันนะเขาปลูกดาวเรืองไงถ้าเกิดในช่วงที่ต้นเล็กๆอยู่ฉีด7วันก็พอค่ะไม่ต้อง3วันมันจะอยู่หรอ มันต้องใช้ยาเยอะเลยนะเพราะนอนแมลงศัตรูพืชเยอะมากเลยนะตัวปราบมันต้องเยอะเลยนะ พี่เกียร์ก็บอกว่าไม่ต้องดูหน้างานก่อนแต่ตัดสินใจใช้ก็คือต้นพันธุ์เนี่ยมันเป็นไวรัสแล้วนะคะพอมันเป็นไวรัสเราก็ต้องใช้เวลาในการที่จะไปเรียกคืนหน่อยนะในการฟื้นฟูให้เขานิดนึงในการที่จะไปหยุดการกระจายของไวรัสก็คือพอยอดมันขึ้นมาปุ๊บมันกุดเลยอะค่ะมันเหมือนมีเพลียเข้าไปกินยอดแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะใบหงิกหงิกหงิกเหมือนมีไวรัสเข้าไปด้วยนะเพราะว่าเขาเจอฝนนะเพราะเขาเจอฝนเยอะแล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องนี้ตั้งใจจะเอาปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันเนี่ยเอาไปแก้ปัญหานะคะ
1: ครับ
0: ก็บอกคุณป้าทิวทองไปแล้วว่าถ้ากรณีนี้ถังฉีด18-20 ลิตรเนี่ยต้องใส่ยาเชื้อราแบล็คแคทวันเนี่ยค่ะ40 ซีซีนะคะเพื่อที่จะหยุดการกระจายของโรคก่อน นะคะอย่างน้อยต้นอื่นๆในโซดอื่นๆมันจะไม่เป็นไวรัสมันจะไม่คืบคลานมันจะไม่ลุกลามไปนะคะส
1: ่
0: วนต้นที่เป็นอยู่เราต้องดูว่าเราจะแก้อาการได้หรือไม
1: ่
0: นะคะนี่คือเรื่องของกลุ่มดาวเรืองค่ะ
1: ครับสวัสดีหญิงแจดด้วยนะครับที่ไหนฝนตกบ้างคะแต่ที่ตำบลป่าระกำตกค่ะคลายร้อนไปเลยค่ะป่าระกำนี่อยู่ปากพนังครับพี่เกียร
0: ์อ๋อค่ะ
1: ไม่ใช่ชะอวดนะแล้วก็เจสตาบอกว่าพี่ก็เป็นเด็กแลวัวเหมือนกันนะครับนะเพลียหอยลงใบเรียนกุ้งกิ้งหมดเลยค่ะ
0: ใช่ไหมเจ
1: สไม่ใช่
0: อ
1: ๋
0: อไม่ใช่ฟังหรือ
1: ฟังเฉยๆนะ
0: ใช่สิคะแล้วไม่ต้องไปเจอเรื่องของเคมีค่ะเจสสาวค่ะใช้ Black Cat กับ Black Cat 1แล้วส่วนอื่นๆอย่างที่เขาบอกแล้วเขาไม่เจอเลยเพลียเนี่ยแทบไม่รู้จักเลยอย่างเหมือนรองนรินทร์บอกว่าผมเนี่ยใช้ Black Cat มา7ปีเนี่ยผมไม่รู้จักไก่แจ้แล้วนะไม่เห็นแล้วนะ
1: ครับไม่มี
0: สวนไม่มีแล้วนะ
1: ไม่เกิดขึ้น
0: มันลดต้นทุนจริงๆนะคนที่ใช้ปุ๋ย Black Cat อย่างต่อเนื่องแล้วก็ใช้แบบทุกรอบในระยะเวลาที่กำหนดเนี่ยก็คือลดต้นทุนลงได้จริง
1: ๆมะพรก่อสุกรนะครับสวัสดีทั้ง2ค่ะพี่ศิวิไลมาแล้วนะคะเพิ่งกลับจากประชุมผู้ใหญ่บ้านค่ะนะเอาที่ประชุมที่บ้านผู้ใหญ่ไม่ใช่ประชุมผู้ใหญ่บ้านนะ ว่าแกเป็นอสมอจะใหญ่กว่าผู้ใหญ่บ้านไม่ได้นะฮะครับกดไลค์กดแชร์และขอบคุณครับ แล้วก็มีจากสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับจากร้านนวดนะฮะเรือนมะลิครับอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะมีขอเพลงใจนักเลงมาด้วยนะครับขอเป็น AI ร้องซะด้วยเหรอครับไม่ชอบ AI มากกว่าพงพัฒน์เหรอครับใจนักเลงแต่เวอร์ชัน AI นะ
0: ค่ะใจนักเลงเวอร์ชัน AI ด้วยเหรอ
1: ใช
0: ่เขากลัวเราจะโดนในนี้ไหมลิขสิทธิ์
1: เหรอครับ
0: จ้ะ
1: งั้นไปได้ฟังหน่อยละกัน
0: ได้ค่ะ

ขออภัยนะครับคุณผู้ฟังฮะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะสัญญาณมีปัญหาจ้าใจนักเลงต้นฉบับพงพัฒน์นะครับคุณผู้ฟังแนะนำมาในเวอร์ชันของ AI จัดให้ครับร้านนวดเรือนมะลิที่สุราษฎร์

0: ะครับเวอร์ชันจาก AI ขับร้องนะครับเพลงนี้นะขอกันมาจากสุราษฎร์ธานีจ้ะ
1: อย่าใช้ AI เยอะทีหลังเราไม่ได้ทำอะไรกันเลยนะฮะนี่ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
0: อันนี้คือเสียงอะไรเข้าครับ
1: เสียงพี่เกียร์ดีใจ
0: นึกว่าเลี้ยงคุมหาน
1: วิตาย
0: เสียงเล็กเสียงน้อย
1: ดีใจ
0: ฝากข่าวมาเป็นกุศลศพสักหนึ่งข่าวนะครับเนื่องด้วยคุณแม่พันวันเศษนะครับซึ่งก็เป็นคุณแม่นะภรรยาของท่านหัวหน้าจรจันดารัตน์นะครับก็คือคุณพี่อัมพรจันดารัตน์นะคุณแม่เนี่ยอายุ89ปีครับแล้วตอนนี้เจ้าภาพตั้งศพมาเป็นกุศลนะครับณวัดโคกกรูดหมู่ที่3ตำบลควนพังอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพระสวดอภิธรรมทุกคืนครับกำหนดชาปนกิจศพคุณแม่พันวันเสนนะครับในวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569ณชาปนสถานวัดโคกกรูดอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับหัวหน้าจรจันดารัตน์ครับซึ่งก็เป็นลูกเขยนะครับเป็นผู้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันมานะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ไปร่วมงานกัน
1: ได้นะคะจาก
0: อดีตท่านก็เป็นนายประธานวิทยุอสมทนคร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับด้วย
1: ก็เป็นเพื่อนพี่เกียร
0: ์ครับซื้อประกันหรือยัง
1: ไม่ค่ะไม่เกี่ยวกัน
0: เอาเป็นเพื่อนกันก็ต้องอุดหนุนเพื่อน
1: ตอนนั้นเขายังไม่ได้ขายนี
0: ่ตอนนี้ก็ขายอยู่ก็
1: ตอนเขาขายเนี่ยคุณเกียร์ก็มีเต็มแล้วไงผ่อนให้หมดไปแต่ละเรื่องก่อนสิคะคนคนนึงจะทำประกันได้สักเท่าไหร่กัน
0: ตอนนี้นี่เน้นดังทำสวนปาล์ม
1: ตอนนี้ค่ะท่านหัวหน้าจอเนี่ยเขาก็มาซื้อปุ๋ยแบคแคทไปใช้แล้วค่ะ
0: ครับปาล์มน้ำมัน
1: ใช่คุณก็ต้องใช้ไปเยอะๆก่อนคุณไม่ต้องเที่ยวขายประกันให้เหนื่อยหรอกค่ะปาล์มเนี่ยก็จะได้น้ำหนักดีๆค่ะหัวหน้าจอค่ะเพราะฟังรายการอยู่แล้วนะว่าฟังรายการหัวหน้าจอนก็ใช้ไปค่ะฉีดพ่นไปเดือนละครั้งเดือนละครั้งรับประกันค่ะรายได้จากสวนปาล์มดีพอพูดถึงเรื่องสวนปาล์มพี่ช้าง
0: ครับ
1: พี่เกียรติไปนึกถึงลูกค้าท่านหนึ่งที่สิชนนะวันก่อนพี่เกียรติไปงานบุญบ้านคุณภากรมาก็ไปเจอลูกค้าเขาก็บอกว่าน้องเกียวชาร์จเรียนไม่ได้เรื่องเลยว่านี
0: ่ทุเรียน
1: ทุเรียนไม่ค่อยได้เรื่องแล้วเนาะราคามันไม่ค่อยดีเลยตอนนี้เนี่ย 2-3 ปีมันเนี่ย2ปีมันเนี่ยรู้สึกว่าได้กินได้อยู่กับปาล์
0: ม
1: ได้กินได้อยู่กับผลผลิตของปาล์มเอาปุ๋ยแบคแคทไปใช้กับปาล์มยิ่งน้ำหนักมันก็ดีนะคะแล้วก็ไม่ขาดคอด้วยขอแค่ฉีดพ่นเดือนละครั้งพอนะคะไม่ขาดคอด้วยแล้วก็ยิ่งทำให้มีความรู้สึกว่าราคาปาล์ม6บาท8บาทเนี่ยถือว่าราคาดีมาก
0: ครับ
1: นะคะเดี๋ยวคนเรียนล่ะ
0: เดี๋ยวกูปลูกปาล์มกันมากอยู่แล้วเลย4บาทอีก
1: คนเรียนคนเรียนมาปลูกปาล์มกันล่ะเดี๋ยวนะลองดูนะลองดูทุกคนลองดูว่าจะทำอะไรก็ได้ตอนนี้
0: เอาปุ๋ยแบคแคทกับยารำและแค่มันไปใช้ก่อนเถอะเอาอย่างนี้ดีกว่าไหม
1: ก่อนจะโค่น
0: คุณทำอะไรอยู่คุณปลูกอะไรกันอยู่ตอนนี้ครับคุณอย่าเพิ่งโค่นอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะคุณลองเปลี่ยนจากการที่คุณใช้แบบเดิมๆแล้วมาเอาปุ๋ยแบคแคทกับยารำและแค่มันไปใช้ก่อนถ้าเอาไปใช้แล้วมันไม่ดีขึ้นอันนั้นมันหนึ่งเอาตังค์คืนค่าปุ๋ยกับค่า
1: ปุ๋ยอย่างน้อยคือคืนได้คืนกลับหมด
0: สองคุณจะปลูกอะไรก็แล้วแต่คุณทีนี้
1: ใช่จะได้รู้ว่าหมดทางแล้วไม่มีอะไรแล้วนี่มันอันทางสุดท้ายแล้วแบ็คแคทจะฟื้นไม่ฟื้นจะดีไม่ดีผลผลิตจะได้เยอะมีเยอะ
0: ต้นทุนจะลดไหม
1: เอาไปใช้ดูก่อน1ฤดูกาลขอ1ฤดูกาลไม่ใช่ครั้งเดียวครั้งเดียวยังไม่เห็นอะไรค่ะท่าน
0: ครับ
1: แล้วก็เหมือนอย่างเมื่อกี้คุณตะกริดอะค่ะคุณตะกริดอยู่ที่อำเภอเคียนซาเนี่ยครั้งแรกเขาซื้อเราเนี่ย6แถม1
0: ครับ
1: แล้วก็ตัดสินใจใช้แค่30ต้นเท่านั้น
0: เออฮะ
1: เขาไม่ได้ใช้ทั้งหมดทั้งแปลง
0: ครับ
1: แล้วก็30ต้นเนี่ยกลายเป็นว่ามันแตกต่างจากต้นอื่นที่
0: ไม่ได้ใช้
1: ปุ๋ยแบคแคท
0: เห็นว่าเปลี่ยนแตกต่าง
1: แตกต่างคือดกติดดอกง่ายดกลูกสวยน้ำสวยรสชาติดีไม่ต้องทำงานหนักเหมือนเมื่อก่อนคนงานทำงานง่ายกว่าเดิมเลยมีเวลาในการจะไปตัดหญ้ามีเวลาในการที่จะไปโยงหรือไม่ต้องไปจ้างมาเพิ่ม
0: ครับ
1: เพราะว่าขั้นตอนในการทำดูแลเนี่ยมันลดลง มันลดลงแล้วคุณไม่ต้องกังวลนะว่าโอ้หลงหลงหลงฉันทำไร่ลาวยังมีงานทำแต่เราไม่ต้องไปจ้างนอกอีกก
0: ็
1: คือเขายังสามารถทำงานได้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะมันมีงานอื่นที่เราต้องจัดการในการทำทุเรียนเดี๋ยวแต่งกิ่งบ้างนะจะตัดยอดบ้างตัดหญ้าบ้างนะให้ปุ๋ยทั้งดินบ้างรดน้ำบ้างเนี่ยบางคนระบบน้ำไม่ดีเนี่ยแค่รดน้ำก็หมดไปครึ่งวันแล้ว นะฮะบางคนระบบน้ำไม่ได้เนี่ยลดน้ำก็หมดไปครึ่งวันแล้วค่ะท่านผู้ฟังมันก็ไม่ได้เรื่องแบบง่ายนะคนทำสวนอ่ะเกียรติเชื่อว่ามันไม่ได้ง่ายแล้วคนที่จะทำสวนได้คือต้องมีเงินทุน
0: ใช่
1: ทำแบบไม่มีเงินทุนเนี่ยมันชักหน้าไม่ถึงหลัง
0: ครับ
1: จะให้ผลผลิตที่ดีก็เป็นได้ยากนะจะทำงานให้มันเกิดผลประโยชน์แบบเยอะๆก็เป็นไปได้ยากเพราะเราไม่สามารถดูแลเขาได้อย่าง
0: ถูกต้องไปหยิบไปยืมเขาก็ไม่ไหวหรอก
1: ใช่นะแล้วใช้จอบ
0: ก็ทำให้เขาหมดอ่ะ
1: ใช่อันนี้คือถูกต้องเหมือนทำงานให้คนอื่นนะคะดังนั้นแหละลองปรับวิธีดูนะไม่ต้องใช้ทั้งหมดก็ได้ค่ะ
0: ครับ
1: มีฉีดอยู่5ถังคอแม็กแคทแค่ถังเดียวถังแรกถังเดียวฉีดได้กี่ต้นเอาเท่านั้นรอบที่2ซ้ำที่เดิมรอบที่3ซ้ำที่เดิมรอบที่4ซ้ำที่เดิมไปถึง7รอบซ้ำอยู่ที่เดิมไม่ดีไม่เห็นผลไม่แตกต่าง
0: ครับเรายินดีคืนเงิน
1: แต่ถ้ามันแตกต่างตั้งแต่2ครั้งแรก3ครั้งแรกคุณจะใช้ทั้งแปลงยินดีค่ะ
0: ครับ
1: นะคะยินดีเลยคุณก็มาหาซื้อเลยว่าทำยังไงให้ต้นทุนลดลงไปอีกเพราะสินค้าเรามีทั้งราคาปลีกและก็ราคา
0: ส่งใช่นะ
1: ครับอันนี้ก็ลองดูนะคะ
0: แล้วก็ราคาส่งนี่ไม่ใช่ส่งแบบธรรมดาแล้วเนี่ยตอนนี้ซื้อปุ๋ยแบล็คแคทนะครบ4ลังซื้อยาราแบล็คแคทวัน5ลังรับ1ที่นั่งในการเดินทางไปท่องเที่ยวกันกับปุ๋ยแบล็
1: ค
0: แคทนะเราจะไปกันที่ประเทศจีน
1: ใช่
0: นะไปกันที่เมืองฉงชิง
1: ฉงชิง
0: เซสชั่น next station ฉงชิง
1: ว่าจะไปฉงชิงกันนะคะพาไปบรรยากาศหนาวๆเย็นๆไปดูเมืองที
0: ่หนาวๆเย็นๆเลยครับ
1: เอาหนาวสิ
0: โอ้หนาวมากเลย
1: ก็ช่วงนั้นมีหิมะอยู่พาทุกคนไปชมหิมะ
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็พาไปชมเรื่องของการที่บ้านเมืองที่เขาพัฒนาแล้วนะคราวก่อนที่พาไปเซี่ยงไฮ้พาไปหางโจทุกคนก็แบบตื่นตาตื่นใจว่าโอ้นี่เมืองเขาแบบมันพัฒนาเร็วมากๆเลยนะ
0: คือต้องเข้าใจว่านั้นคือเขาสร้างขึ้นมานะ
1: ใช่ทุกอย่างเขาเนรมิตหมด
0: มันเหมือนบ้านเรานะบ้านเราบางทีมันเกิดขึ้นมาแล้วอะ
1: คือจีนนี่มันเก่งมากเลยนะ
0: ท่าน
1: ผ
0: ู้ฟัง
1: จีนนี่เก่งมากเลยนะหัวเขาสุดจริงๆเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องงานสัญญกรรมเรื่องงานของอะไรนะครีมบำรุงอย่างเง
0: ี้
1: ยต้องยกให้เกาหลีอันดับหนึ่งตอนนี้จีนมันรุดหน้าเกาหลีไปอีกแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: ทำไมเขาไวอย่างนี
0: ้
1: เขาไวเพราะเขาระบอบ
0: ด้วย
1: ระบอบของเขาเนี่ยมันเป็นระบอบแบบแบบอะไรนะคอมมิวนิสต
0: ์สั่งแล้วต้องทำ
1: สั่งแล้วต้องทำงานมันต้องเกิดแล้วต้องดีด้วยไอ้คนที่ไม่ดีก็มากระเลวกระราดอยู่เมืองไทยนี่แหละ
0: แต่เขาบอกว่ากว่าที่เขาจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยจีน
1: อ
0: ่ะเขาต้องแบบจัดการในพวกนี้ไปกี่ล้านเป็นล้าน
1: เยอะเยอะ
0: พวกชั่วพวกเลวพวกที่ไม่ได้เรื่องอ่ะ
1: ใช่อย่างเงี้ยที่ถ้าเขาจับไปเนี่ยถ้าเหมือนที่มาเที่ยวมาทำชื่อเสียงเขาเสียเช่นมาเป็นนอกมาเป็นอะไรนะมิจฉาชีพอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันพอถึงเรื่องที่ต้องไปเดี๋ยวเขาจะตามจับของเขานะ
0: ครับ
1: แล้วเขาเอาไปประหารเลยนะเขาไม่ได้แบบมันนั่ง
0: เขาไม่นั่งเสียดายอยู
1: ่ไม่นั่งเสียดาย
0: คนไม่มีคุณภาพอยู่ไปก็หนักแผ่นดินเขาม
1: ันรก
0: สร้างความเดือดร้อนถ่วงความเจริญ
1: ดูท่าทางคาดถ้าไอก็น่าจะไม่ไหวสำหรับงานคืนนี้นะพี่ช้างเนี่ยนะก็ถือว่าเราเนี่ยตั้งใจกันใหม่แล้วลองดูนะคะสำหรับการที่จะพัฒนาการเกษตรมันต้องมาเริ่มจากการที่เราเปิดใจก่อนแล้วไม่ต้องรอให้ใครมาช่วยเหลือนะคะเพราะมันไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองนะคะคุณจะต้องเริ่มต้นไปน้อยๆแต่ทำผลผลิตอะไรที่คุณต้องขึ้นตาช่างทำเป็นน้ำหนักคุณใช้ปุ๋ยแบ็คแคทเถอะค่ะคุณได้กำไรแน
0: ่ครับ
1: ได้กำไรแน่ๆนะพี่น้องที่ฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะคะตอนนี้คุณอยู่ในระยะไหนใช้ได้หมดทุกระยะสำหรับปุ๋ยแบคแคทนะใครที่ภาคตอนออกที่ฟื้นต้นมาอย่างไม่ทันฟื้นไม่ดีนะยังมาไม่ดีคุณก็ใช้ปุ๋ยแบคแคทไปเลยค่ะ
0: ครับ
1: ทำใบทันแน่เพราะแบคแคทฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยชุดใบของเรามาขั้นต่ำ7ยอด7ใบนะคะ9ใบคือสูงสุดที่เราทำได้แล้วมันมาทุกข้อทุกแขนงแล้วมันมาแบบเต็มที่จริงๆใบจะเต็มอัดแน่นเลยใบจะเต็มด้วยอาหารที่เราสะสมเอาไว้ดังนั้นคุณไม่ต้องไปซื้อเพิ่มมาเติมเพิ่มอย่างแน่นอนสำหรับปุ๋ยแบล็คแคทนะคะส่วนยาเชื้อราแบล็คแคทวันค่ะท่านฟังเป็นยากลุ่มยาที่เอามาจัดการเรื่องของเชื้อราทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นไฟทับเทอร่าฟิวเซเรียมราชมพูแอตแทคโนดในดอกนะหรือจะเป็นราดำนะหรือว่าจะเป็นพวกท็อปลงน้ำนะหรือจะเป็นอะไรอีกหลายๆอย่างหรือที่เกี่ยวกับเรื่องของราเรื่องของไวรัสทั้งหมดตัวนี้เขาจัดการควบคุมไม่ให้กระจายได้รักษาให้หายได้และไม่เป็นกลับมาไม่กลับมาเป็นซ้ำในฤดูกาลถัดไปเพราะเราจะไปในหน้าที่ในการสร้างภูมิให้กับต้นมันแข็งแรง เมื่อต้นมันมีภูมิแข็งแรงแล้วค่ะท่านผู้ฟังเรื่องโรคเรื่องหนอนเรื่องแมลงมันก็ไม่มารบกวนเราแน่นอนเลยอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนปรับmindset ปรับกระบวนการคิดใหม่ว่าถ้าเราทำแล้วเราไม่ต้องไปอยู่ในวงจรเคมีเหมือนที่ผ่านมาคุณต้องลองเปิดใจกับสิ่งเหล่านี้ดูในเรื่องของปุ๋ยแบคแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบคแคทวัน2ตัวเท่านั้นไม่ต้องบวกเพิ่มคือไม่บวกจริงๆ
0: ครับ
1: นะคะ
0: ติดต่อมานะครับที่คุณเกียร์แบคแคทนะครับ0634596939ครับ0634596939พรุ่งนี้เราสองคนจะกลับมาเจอกับคุณผู้ฟังใหม่นะครับในช่วงเวลา14นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกา2ชั่วโมงด้วยกันวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์พร้อมกับปุ๋ย Black Cat และยาราBlack Cat One วันนี้เวลาหมดแล้วครับพี่เกียร์ครับ
1: ค่ะ
0: ลาไปก่อน
1: นะคะทุกท่านค่ะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 104.5 อสมท.นครศรีธรรมราชออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร075-419-225
1: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาเทียบเวลาโดยจอวินิตกรุ๊ปนายหัววินัยประเสริฐตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิฟอร์ดวู่หลิงและโวลซิตี้อีวีพร้อมศูนย์บริการศูนย์ซ่อมสีตัวถังมาตรฐานโรงงานทีมช่างมืออาชีพรับทุกบริษัทประกันภัยซื้อรถยนต์ดูจอวินิตเพราะจอวินิตเข้าใจรถเข้าใจคุณจอวินิตกรุ๊ปร่วมกับอสมท.นครศรีธรรมราชเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกรมนภาค4ส่วนหน้าออกหมายจับ2รายเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามอีก2รายเหตุลอบระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถยนต์หน้าสภ.ตันหยงจังหวัดนราธิวาสจากเหตุการณ์ผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้ระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถยนต์ก่อเหตุบริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าส่งผลให้จ่าสิบตำรวจอภิสิทธิ์อนุชาติผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรตันหยงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยขณะที่อาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ออกหมายจับผู้ร่วมก่อเหตุแล้ว2รายคือนายอัสมินขอสงวนนามสกุลซึ่งเดิมเจ้าตัวมีหมายจับคดีความมั่นคงอยู่แล้ว2หมายและนายอับดุลราฮูลขอสงวนนามสกุลซึ่งมีหมายจับคดีความมั่นคง2หมายและได้ดำเนินการเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามจำนวน2รายคือนายอาริยะขอสงวนนามสกุลเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามโดยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือจังหวัดนราธิวาสและนายฮาสฟรีซีขอสงวนนามสกุลเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามโดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46จังหวัดนราธิวาสเพื่อดำเนินการกรรมวิธีซักถามตามกระบวนการของกฎหมายต่อไปทั้งนี้เจ้าหน้าที่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบและขยายผลสืบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเอกนิติชูลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจับตาเงินเฟ้อขาดทุนบัญชีเดินสะพัดนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูงหรือพสสประจำปี2569จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจในหัวข้อศักยภาพของเศรษฐกิจไทยและมาตรการของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยพึ่งพาการส่งออกเป็นเครื่องยนต์หลักทำให้เมื่อเศรษฐกิจโลกชะลอตัวประเทศไทยได้รับผลกระทบตามไปด้วยในช่วง7 เดือนที่ผ่านมารัฐบาลมุ่งให้การลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจทั้งการลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐโดยเริ่มเห็นผลชัดเจนจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ต้องติดตาม2เรื่องคืออัตราเงินเฟ้อและการขาดทุนบัญชีเดินสะพัดโดยเงินเฟ้อปรับเพิ่มขึ้นจากติดลบในไตรมาสแรกอยู่ที่ 2.7% ในไตรมาส2จากราคาพลังงานที่สูงขึ้นซึ่งอาจกระทบค่าครองชีพและกำลังซื้อของประชาชนขณะที่ช่วง2เดือนที่ผ่านมาไทยขาดดุลบัญชีเดินสะพัดกว่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 600,000 ล้านบาทสะท้อนว่าประเทศมีรายจ่ายสูงกว่ารายรับจึงต้องรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจควบคู่กับการขยายตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการค้าโลกตำรวจเก็บหลักฐานห้อง ICU ทารก5วันดับจังหวัดอ่างทองพ่อและแม่ของทารกวัย5วันที่เสียชีวิตในห้อง ICU เด็กโรงพยาบาลอ่างทองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สามโก้และพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบและชี้จุดเกิดเหตุอย่างละเอียดทั้งจุดจอดโต๊ะจุดจอดรถโต๊ะจีนและกล้องวงจรปิดภายในอาคารซึ่งพ่อแม่ยังคงติดใจสาเหตุการเสียชีวิตและประเด็นเรื่องกล้องวงจรปิดภายในห้อง ICU เด็กยังมีความขัดแย้งกับคำชี้แจงของทางโรงพยาบาลโดยยืนยันหนักแน่นว่าไม่ต้องการเรียกร้องเงินหรือค่าชดเชยใดๆแต่ทำไปเพื่อเคสของลูกเป็นกรณีสุดท้ายและไม่ต้องการให้เกิดความผิดพลาดกับครอบครัวอื่นอีกขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานวัตถุและหลักฐานจากกล้องวงจรปิดพร้อมเตรียมออกหมายเรียกเจ้าของกิจการโต๊ะจีนและผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: สนับสนุนโดย
11: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
10: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
12: MCOT Radio Network 104.5 อสมท.นครศรีธรรมราชโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
13: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
14: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
16: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
17: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
18: ตุ๊กแก่
19: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
20: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
21: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
22: เ
0: มาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17:00
19: น.ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยี

0: าะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสม
3: ททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
2: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
4: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
7: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
8: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์ไฟ Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: คำว่าชู้น้องบ่ได้อยากเป็นนะฮะการตองทุ่งเงินฉันกับแกมีโกคำร้องทำนองได้ลูกโด่ง500ตันนะครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยจินนี่ภูไทยครับ
1: นี่สายตาดีจริงๆพี่อ่านดีแบบ
0: อะไรอ่านอะไรบอกมา
1: เออนี่พี่ก็อายุนามเยอะเหมือนกัน
0: ใช่ไม่ดีแล้วเราม
1: าเดินทางกันต่อครับซิงเกิลที่2ที่จะแนะนำในช่วงของจอกชีวิตกันนะครับเพลงที่2จากบุ๊กสุภการครับเพลงนี้มาแนวช้าๆกันสักหน่
0: อ
1: ยนะเห็นใน TikTok กันอยู่เพลงนี้ชื่อเพลงว่าในนามคนเก่าสังกัดค่ายบังเอิญมิวสิกไปฟังกันต่อเลยครับ

0: ในนามคนเก่าครับบุ๊กสุภการเพลงนี้ภายใต้สังกัดค่ายบังเอิญมิวสิกครับคำร้องทำนองพี่บุ๊กสุภการเป็นคนเขียนแต่งเองด้วยนะครับเรียบเรียงเสียงประสานเพลงนี้จาก HD Studio โคกอิโดยสาขาสกลนครมีบุ๊กสุภการแล้วก็วงบุ๊กครับรวมกันเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีเพลงนี้นะฮะก็มิวสิกวิดีโอก็มีไฮไลท์สำคัญที่อยากให้คุณผู้ฟังได้เข้าไปรับชมกันด้วยนะแต่ที่สำคัญนี่เป็นซิงเกิลที่2สำหรับจ่อชีวิตสัปดาห์หน้าอ่ะเดินทางกันต่อกับซิงเกิลที่3ครับน้องคริส
1: ครับผมมีอย่างอีกบ่
0: อ่ะอย่างครับ
1: มีอย่างอีกบ่
0: อันนี้คือคำถามหรือบอกว่าม
1: ีอย่างอีกบ่ไม่ชื่อเพลง
0: อ๋อชื่อเพลง
1: เป็นผลงานเพลงจากอ๊อฟสุรพลนะครับเดี๋ยวไปฟังกันเลย
0: ครับ

0: นี่ก็มีหยังอีกบอนะครับของออฟสุรพลสังกัดอิสระครับคำร้องทำนองได้เท่พอใจส่วนเรียบเรียงเสียงประสานโดยนักถาโปรเจกต์ครับผม
1: นี่นะครับซิงเกิลที่3ผ่านไปแล้วนะครับมาเดินทางกันต่อครับเพลงจากพี่จิ๋วสกุลชัยฟีเจอริ่งไว้กับพี่เล็กรัชเมศโอ้2คนนี้โคจรมาร่วมงานกันน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพลงนี้ครับชื่อเพลงว่ามิติที่0ไปฟังครับ

0: เป็นการร่วมมือกันจาก2ศิลปินนะครับจิ๋วสกุลชัยครับเฟชชิ่งไว้กับเล็กรัชเมธเพลงนี้ชื่อเพลงว่ามิติที่0ครับภายใต้สังกัดค่ายจอจานยอยักษ์โปรดักชันร่วมกับ S1 Music นะครับคุณฟังได้คำร้องทำนองจากพิราชภูมิวารินเรียบเรียงเสียงประสานครับโดยคุณชัยยาอินตานะซิงเกิลที่4มาทิ้งท้าย
1: ครับผมกับซิงเกิลที่5นะเพลงที่5เป็นผลงานเพลงจากกระต่ายพันนิพาหายทองคำนะครับชื่อเพลงว่าคุยจบให้ลบแชทเป็นไงเดี๋ยวไปฟังกันเลย

0: ุยจบให้ลบชัดนะครับอย่าลืม
1: ครับใช่เดี๋ยวคนเขาจะมาเห็นเอานะงั้นมาจากกระต่ายพันิพาหายทองคำครับเพลงนี้ก็ถือได้ว่าประเดิมเลยนะครับสำหรับค่ายใหม่ของน้องนะสังกัดค่ายหายทองคำเรคคอร์ดครับได้น้องเจี๊ยบนิสามาเขียนคำร้องทำนองให้เรียบเรียงเสียงสารดนตรีครับจากคุณสายฟ้าสวัสดิ์ประภาครบจบครบจบ
0: ครบจบ5เพลงใน
1: คุยจบให้ครบลบแชทคุยจบให้ลบแชทครับซิงเกิลนี้ซิงเกิลที่5ในช่วงของจอกคิริตนะ
0: ครับผมเดี๋ยวโฆษณากันแป๊บนึง
1: ครับผมเสาอาทิ
2: ตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยมN1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 ที่ฝากชอบเธอมู Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life
10: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
11: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต

0: ครับจากจรัญมโนเพชรและเพื่อนศิลปินแล้วก็จ๊อบบรรจบแด่คนช่างฝันครับผมก็หมดเวลาเป็นเหลือ9นาทีสุดท้าย8นาทีสุดท้ายนะครับผมก็ขอบคุณที่อยู่กับเรามาตั้งแต่บ่ายโมงกับผมคริสสมคริสครับ
1: ครับส่วนโอ๊ยคราวนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับที่มาร่วมสนุกกันวันเสาร์แบบนี
0: ้หลายท่านรังสิตฝนตกแล้ว
1: เริ่มมาแล้วนะครับฟ้าฝนนะหลายพื้นที่เลยทีเดียววันนี้ก็เฝ้าระมัดระวังส่วนใครที่กำลังเดินทางกลับภูมิลำเนาบ้านเกิดก็ดีเพราะว่าสัปดาห์หน้าหลายคนได้ลางานหยุดพักผ่อนหยุดยาวกันนะ
0: ครับผม
1: ก็ยังไงเดินทางกับเคียงปลอดภัยด้วยหลายเส้นทางอาจจะมีรถติดเป็นบางช่วงกันอยู่นะครับแต่ช่วงนี้ก็ยังแบบว่าโล่งๆกันอยู่เพราะว่าวันเสาร์เนาะบางคนก็มีแพลนจะเริ่มเดินทางวันอังคารประมาณนั้นยังไงก็เดินทางโดยสวัสดิภาพมีความสุขทุกท่านด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณน้องคริสด้วยนะเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม
0: ่ครับผมเดี๋ยวเจอกันวันเสาร์หน้า
1: ส่วนโอ๊ยคณิตก็ประจำจันทร์ถึงศุกร์ครับผม4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มตรงนะแต่สำหรับช่วงนี้ลารายการไปก่อนส่งต่อให้รายการถัดไปกับอาจารย์ประยงนะครับใครที่ชื่นชอบฟังเพลงลูกทุ่งเก่าๆก็แวะไปรับฟังกันได้ชั่วโมงหน้านะ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: ครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสุชาติและสาบิดาเป็นปลื้มวัดพระมหาธาตุนครศรีขึ้นแท่นมรดกโลกนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกคนที่1และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยนางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกคนที่3และประธานคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมเป็นปลื้มที่ผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของรัฐบาลไทยโดยคณะกรรมการมีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้

0: ะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่นับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของประเทศไทยสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์คุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติให้เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยกย่องในระดับสากลนางสาวสบิดาระบุว่าสืบเนื่องจากความสำเร็จในครั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกอย่างยั่งยืนต่อไปไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเสียชีวิตเพิ่มเป็นซาวด์เอนจิเนียร์วงทศกัณฐ์เสียชีวิตรายที่36Facebook วงทศกัณฐ์แจ้งข่าวการสูญเสียเบนซ์หรือนายพานุวัฒน์ทิพมณีอายุ32ปีซาวด์เอนจิเนียร์ของวงที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวก่อนหน้านี้ได้มีการย้ายนายพานุวัฒน์ไปรักษาต่อที่จังหวัดลพบุรีโดยนายพานุวัฒน์ถูกไฟไหม้ 60% แต่มีอาการไตวายร่วมด้วยทางนี้นายพานุวัฒน์เป็นผู้เสียชีวิตรายที่36จากเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีสั่งเด้งผู้กำกับสภ.คลองหลวงหลังมีคลิปเสียงเรียกรับเงินสถานบริการแลกกับการเปิดเกินเวลาและจัดแสดงคอนเสิร์ตพิมรพัฒน์เทียนรุ่งเรืองแรงครับ
1: จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวผู้ประกอบการสถานบริการประเภทโรงเบียร์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีร้องเรียนพร้อมเปิดเผยคลิปเสียงอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับผู้กำกับการเรียกรับเงินสวยจำนวน 51,000 บาทแลกกับการอนุญาตให้เปิดสถานบริการถึงเวลา 2:00 น.นอกจากนี้ยังมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มอีก 100,000 บาทในช่วงที่มีการจัดคอนเสิร์ตระหว่างวันที่8ถึง11พฤษภาคมโดยอ้างว่าต้องนำไปจัดสรรให้หน่วยงานอื่นและแอบอ้างถึงผู้บังคับบัญชาซึ่งเมื่อผู้ประกอบการไม่ยินยอมจ่ายเงินก็ถูกตำรวจเข้ากวดขันอย่างหนักจนต้องปิดกิจการชั่วคราวต่อมาตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีได้รับหลักฐานเป็นคลิปเสียงสนทนาความยาวกว่า5นาทีซึ่งมีเสียงคล้ายพันตำรวจเอกอธิเมศชัยยะสรัญวิทย์ผู้กำกับการสภ.คลองหลวงความคืบหน้าล่าสุดพลตำรวจตรีพีรพลโชติกาเสถียรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีได้ลงนามในคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีสั่งการให้พันตำรวจเอกอธิเมศชัยยะสรัญวิทย์ผู้กำกับการสภ.คลองหลวงไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีโดยขาดจากต้นสังกัดเดิมเพื่อให้การดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมกันนี้ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้พันตำรวจเอกวิษณุรักษ์พรหมเมธรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีมารักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้กำกับการสภ.คลองหลวงโดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพิมพ์ระพัฒน์เทียนรุ่งเรืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรีย
5: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
7: รู้หรือไม่

0: จากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่งโตย
4: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
5: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
6: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
7: เอ็มคอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
8: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
9: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับแล้วก็จะพิเศษอย่างไรจะเพราะอย่างไรจะซาบซึ้งตรึงใจท่านผู้ฟังแค่ไหนก็ติดตามรายการของเราให้จบเพลงให้จบรายการนะครับท่านผู้ฟังนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่25กรกฎาคมพ.ศ.2569นะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ก็ให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นขอให้เป็นของทุกท่านทั้งชายและหญิงและเด็กทุกคนที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับเพลงแรกที่จบลงไปชื่อว่าลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2142เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2152เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยคุณนกบริพันธ์ชัยภูมินะครับเพลงที่2สดุดีร.10พระบรมราชานะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2154เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย

นำโดยคุณศรีสุภางอินไซนะครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็เป็นเพลงที่เราเปิดสลับไปสลับมาทุกเสาร์ไปนะครับทั้งสองเพลงเพลงแรกก็เป็นเพลงไตเติ้ลของเราจะเปิดมาทั้งหมดก็20กว่าปีแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับเราจะให้ท่านรับฟังเพลงต่อไปนะครับเราจะเริ่มด้วยเพลงไทยสากลนะครับเพลงแรกชื่อว่ากุหลาบแดงนะครับพรพศอัธนัยเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองแล้วก็ทำดนตรีด้วยนะครับขับร้องโดยคุณไก่พันนิพานนะครับเพลงที่สองคิดถึงฉันบ้างคืนนี้นะครับตะวันวนิดาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสุพจน์สอนจรูนเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยภัยจิตอักษรณรงค์ทั้งสองเพลงจะเพราะแค่ไหนขอเชิญท่านพิสูจน์ทุกท่านเลยนะครับขอเชิญครับ

ต่อไปก็จะให้ท่านสนุกสนานกับเพลงไทยลูกทุ่งนะครับเพลงแรกชื่อว่าฉันทนาที่รักนะครับสุชาติเทียนทองเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสมบัตินักพิณพาทย์เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยรักชาติสิริชัยนะครับเพลงที่สองอีสาวทรานซิสเตอร์นะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552นะครับขับร้องโดยอ้อยทิพย์ปัญญาธรนะครับทั้งสองเพลงนี้จะเพราะแค่ไหนขอเชิญท่านพิสูจน์ครับ

ต่อไปก็จะให้ท่านฟังแบบไทยสากลนะครับเริ่มด้วยเพลงสุดเหงานะครับวราวรเวทเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพิมพ์ปฏิภาณพึ่งธรรมจิตเป็นศิลปินแห่งชาติ2560เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยทิพพวรรณปิ่นพิบาลโพทองนางนะครับเพลงที่สองเจ้าสาวที่กลัวฝนนะครับเรวัตพุทธินันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับอัศนีโชติกุลเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเรวัตพุทธินันอ้าวขอเชิญท่านรับฟังแบบไทยสากลทั้งสองเพลงครับ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

จริงเพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ับ1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: เริ่มงามยามดีวันมงคลอาทิตย์ที่9สิงหานี้เจอกัน
3: เจอกันที่งานนัดรวมพลแท็กซี่เพื่อนเบาแดงงานใหญ่แห่งปีแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ย้ำอีกทีอาทิตย์ที่9สิงหาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทราวันนี้วันดีลุ้นโชคใหญ่ได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ไปขับพร้อมชมคอนเสิร์ตสุดมันและรุ้นรับรางวัลมากมายง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊ส
2: แล้วเจอกันนะคะ
4: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่าย

0: ใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
3: ต่อไปก็ให้แบบไทยลูกทุ่งเพราะๆซึ้งๆนะครับจะเริ่มด้วยเพลงรักสาวเสื้อลายนะครับสัมมฤทธิ์รุ่งโรจน์เป็นผู้ประพันธ์ขับร้องทำนองนะครับสมัครวงสาโรจน์เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยแสงสุรีรุ่งโรจน์นะครับเพลงที่สองลูกจ้างอย่างเรานะครับวินัยแก้วเหนือเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับราเชนเรืองเนตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยดุสิตดุริยศักดิ์อ่ะขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งทั้งสอง

ต่อไปจะให้ท่านฟังในแบบไทยสากลเริ่มด้วยเพลงยากยิ่งนักฉันทนาวุฒากรเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับคทาวุฒสถานไตรภพเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยชาตรีนะครับเพลงที่สองรักข้ามขอบฟ้านะครับกวีสัตโกวิทย์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องเนื้อร้องโดยกวีสัตโกวิทย์อย่างที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับแต่ทำนองนั้นโดยสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติ2531ผู้เรียบเรียงเสียงประสานก็คือปรีชาเมตไตรขับร้องโดยศรีสไลสุชาติวุฒิทั้งสองเพลงนี้ขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: 没有问题。
1: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เวลา18นาฬิกา

0: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่า

0: เริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
3: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
2: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ M-Pod Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
4: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
5: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตินจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
6: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าพุ่มเรียง
7: M-Cord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encon Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักเข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
9: อัญชลีพรกุสุมจากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนพบกับดิฉันได้ทุกเช้าวันจันทร์มาร่วมกันอัปเดตข่าวสารรายวันพร้อมข้อมูลเชิงลึกเสริมด้วยมุมมองแบบกล้าๆชวนคุยชวนคิดแบบฉีกๆดิฉันมั่นใจค่ะว่าท่านได้ฟังจะต้องรักรายการนี้
2: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาที M-Cord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
10: แก้มพิญญาพัฒน์ดาจุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
11: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นะคะอยู่ด้วยกัน6โมงจนถึง2ทุ่มนะคะยุรากรสุนทรญาติแล้วก็อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินค่ะสวัสดีอาจารย์ทรงฤทธิ์ค่ะ
12: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
11: ค่ะ
12: ขออนุญาตหลบกล้องนะครับ
11: ทำไมคะอาจารย
12: ์แสงไม่พออ
11: ๋อค่ะค่ะวันนี้อ้อมก็ไม่ได้เปิดเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับ CEO อาเซียน of อาเซียนรุ่นที่3ที่เราเปิดรับสมัครวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบค่ะอาจารย
12: ์
11: สำหรับคนที่สมัครโทรมาแล้วก็สมัครไว้เลยเนี่ยแต่ว่าชำระ

0: เงินเดี๋ยวเรานัดกันอีกทีได้นะคะก็จะได้ส่วนลดพิเศษจากราคาเต็ม 65,000 บาทเป็น 59,000 บาทนะคะเรารับจำนวนจำกัดนะคะที่เราจะไปเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านเลยนะคะสังคมเศรษฐกิจการเมืองภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนเมืองหนึ่งของไทยใครอยากจะทราบว่ามีท่านใดบ้างเดี๋ยวเราส่งตารางให้ดูนะคะเต็มเปี่ยมเลยนะคะแล้วก็ไปวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนด้วยส่วนอาจารย์ทรงฤทธิ์นะคะก็จะคุยเรื่องวิกฤตเป็นโอกาสไทยแตกหักกัมพูชานะอาจารย์มันยังมีโอกาสตรงไหนให้อาจารย์เกริ่นๆแล้วเดี๋ยวไปบอกในหลักสูตรค่ะอาจารย
1: ์โอกาสมันอยู่ที่การเมืองความสัมพันธ์คุณอ้อมคือถ้าการเมืองในกัมพูชาเปลี่ยนนะครับแล้วก็ผู้นำทางการเมืองเปลี่ยนแล้วก็ใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่ให้เกิดโทษนะครับมันก็ต้องเป็นทั้งสองก้ามสองฝ่ายนั่นแหละคือโอกาสแต่ถ้ายังคงดำเนินในวิถีที่เป็นอยู่มันก็จะเป็นวิกฤตแต่มันจะไปเป็นโอกาสในด้านอื่นแทนนะฮะก็หนึ่งละเท่าที่ได้ยินได้ฟังมาเนี่ยทุนต่างประเทศก็เริ่มที่จะกดดันครับกดดันคุณเซ็นแล้วบอกว่าถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการเมืองเท่านั้นมันลุกลามไปถึงเรื่องเศรษฐกิจปากท้องนะครับแล้วการที่จะขับเคลื่อนพัฒนาประเทศก็สำคัญก็อยู่ตรงนี้แหละครับว่าคนที่มีอำนาจเนี่ยจะสร้างโอกาสหรือจะเติมวิกฤตให้มันรุนแรงขึ้นกว่าเดิมแต่เท่าที่ดูการขับเคลื่อนของประเทศผู้มีอิทธิพลต่อกัมพูชานะครับก็เริ่มที่จะมีการกดดันเข้าไปข้างในกัมพูชามากขึ้นในหลายมิติน
0: ะครับ
1: ส่วนจะมีอะไรบ้างก็ค่อยไล่เลียงให้ฟังเมื่อมีโอกาสนะครับ
0: ค่ะนะคะเดี๋ยวไปฟังในหลักสูตรนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์อัดอาจารย์ทรงฤทธิ์นะคะอาจารย์ปิติคุณกริตดร.อาร์มตั้งนิรันดร์คุณกิจรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาอันนี้เป็นบางส่วนเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังเรายังมีอีกหลายๆท่านที่เป็นนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางแล้วก็เคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนค่ะเราจะเริ่มอบรมกันเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569แต่สามารถโทรสมัครได้เลยนะคะเพราะเราต้องสมัครล่วงหน้า1เดือนอยู่แล้วถ้าใครโทรมาสมัครในช่วงนี้จะได้ราคาพิเศษท่านละ 59,000 บาทเรารับจำนวนจำกัดนะคะคุณผู้ฟังจดหมายเลขโทรศัพท์ไว้นะคะ2เบอร์แรกสามารถโทรไปได้เลยเดี๋ยวอีกเบอร์หนึ่งหลัง2ทุ่มเราคุยกันนะคะเบอร์แรกค่ะ0944803034นะคะ0944803034อีกหมายเลขหนึ่งนะคะ0943966649นะคะ0943966649และอีกเบอร์หนึ่งเดี๋ยวเจอกันหลัง2ทุ่มนะคะ0944803076ค่ะ0944803076ตอนนี้ก็โทรเข้ามากันหลายสายแล้วนะคะสอบถามเอาตารางไปเรียบร้อยแล้วบางท่านก็ตัดสินใจสมัครเข้ามาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นท่านใดที่ฟังอยู่ก็อย่ารอช้านะคะเดี๋ยวจะได้ราคาพิเศษด้วยนะคะอาจารย์เดี๋ยวเราพัก

0: นคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News

FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: มันเป็นการส่งสัญญาณว่าทางกัมพูชากำลังจะปรับแนวทางความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กับทางจีนโดยเฉพาะปักกิ่งนะคะหรือเปล่าด้วยปกติเขาจะซ้อมโกลเด้นดราก้อนกันใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่คร
0: ับทุกๆ3ปีอ๋ออันนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีนัยยะอะไรคะอาจารย
1: ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปกติเขาจะซ้อมกันถ้าไม่มีวิกฤตหรือว่าไม่มีปัญหานะครับก็เป็นการซ้อมเป็นประจำทุกปีแล้วก็เริ่มกันมาตั้งแต่ปี2016แต่2017เนี่ย ก็งดเพราะว่าในกัมพูชานี่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นนะฮะ2018ก็ซ้อมเหมือนเดิมส่วน2019ก็ซ้อมนะครับ2020 21 22เนี่ยงดเพราะว่าโควิด19นะครับมันก็เลยแต่ตามข้อตกลงที่ทำกันมาเริ่มกันมาตั้งแต่ปี2016เนี่ยเขาจะซ้อมกันทุกปีปีละครั้งมันก็จะอยู่ในห้วงเดือนพฤษภาปลายพฤษภาถึงต้นมิถุนาก็แล้วแต่จังหวัดและโอกาสนะฮะแต่สาเหตุที่มีการที่แรกบอกว่าเลื่อนที่แรกบอกว่าเลื่อนก็คือผู้เสนอให้เลื่อนเนี่ยก็คือจีนนั่นแหละคุณอ้อมก็เพราะว่ากัมพูชามีปัญหากับประเทศไทยที่ชายแดนมันก็มีปัญหาเรื่องอาวุธสงครามรถถังส่งมาให้อะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่แทนที่มันจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจีนกับกัมพูชาแต่ว่ามันส่งผลกระทบในความสัมพันธ์ที่มีกับประเทศไทยด้วยนะครับก็เลยทำให้จีนเนี่ยเลื่อนรวมไปถึงการส่งมอบรถถังอะไรจริงๆรถถังเนี่ยเขาทำข้อตกลงกันมาตั้งแต่ปี2016แล้วจีนก็เอารถถังเก่านี่แหละครับมาพัฒนาเขาเรียกอะไรนะมาซ่อมบำรุงให้นะแล้วก็ใส่เทคนิคเทคโนโลยีการมองตอนกลางคืนอะไรพวกนี้สมัยใหม่ให้นะครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นตัวถังเดิมนะครับที่เรียกว่า T59D นั่นแหละปกติมันมีคำว่า T59 เฉยๆส่วนเอาตัว D เนี่ยมาเติมเนี่ยก็เพราะว่าได้มีการปรับปรุงของเก่าให้เป็นของที่ใช้การได้นะครับจริงๆเขาต้องส่งมอบกันในห่วงนี้แหละนะครับในห่วงตั้งแต่ต้นปี2026เป็นต้นมาแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีการสู้รบกันกับประเทศไทยนะฮะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมรอบแรกธันวาก็รอบที่2 2025ก็เลยทำให้จีนเนี่ยชะลอการส่งมอบเรื่อยมานะฮะแต่ในขณะเดียวกันมันก็สร้างความไม่พอใจให้กับฮุนเซนเพราะว่าฮุนเซนก็ต้องการที่จะเอามาใช้แต่จีนก็บอกว่าใช้ไม่ได
0: ้
1: ฉันให้อาวุธมาเนี่ยไม่ได้ให้มาเพื่อทำสงครามกับประเทศไทยเห็นไหมครับรัฐมนตรีกลาโหมของจีนซึ่งมาเยือนไทยเนี่ย ก็ได้เน้นย้ำคำนี้จริงๆท่านสีจิ้นผิงก็ได้เน้นย้ำคำนี้นะครับรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงนะครับที่เจอท่านอนุทินที่ปักกิ่งก็ได้เน้นย้ำสิ่งเดียวกันนี่แหละนะครับมันก็เลยทำให้ฮุนเซนซึ่งเป็นมนุษย์ที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยนะครับก็เลยน้อยเนื้อต่ำใจอะไรประมาณนั้นแล้วก็ถ้าคุณอ้อมสังเกตข่าวนี้มันเป็นข่าวที่ตีพิมพ์ที่มะนิลา
0: ใช่ค่ะที่สื่อของฟิลิปปินส
1: ์ใช่อินควายเออใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ตีพิมพ์ที่มะนิลาแล้วก็อ้างแหล่งข่าวกัมพูชานั่นแหละซึ่งไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับมันก็คือว่าเอาข่าวนี้ไปให้ฟิลิปปินส์ก็ตีข่าวนี้ออกมามันกลับกลายเป็นว่าจีนเขาขอเลื่อนนะฮะเลื่อนการส
0: ม
1: รสแต่กัมพูชาออกมาบอกว่ายกเลิกไปเลยนะครับมันก็เป็นการตอบโต้ในวิถีแสดงออกถึงความไม่พอใจที่กัมพูชามีต่อจีนมันก่อตัวมาตั้งหลายรอบแล้วแหละนะครับ
0: แล้วเขากล้าหือกับจีนเหรออาจารย์กล้างอนกล้าโกรธด้วยเหรอคะ
1: อันนี้เขาก็ไม่ได้หือนะแต่มันเหมือนกับว่าส่งสารให้รู้ว่าฉันไม่พอใจ แต่ไม่กล้าพูดโดยตรงเห็นไหมครับ

0: ก็ทำไม Fresh News ไม่เขียนข่าวนี้เองล่ะ
1: ค่ะ
0: จริงไหมครับFresh News เป็นของคุณมานาด้วยซ้ำถ้าไม่พอใจขนาดนั้นนะครับจะไปยืมปากคนอื่นทำไมก็นั่นแหละครับก็เดี๋ยวพอจีนเขาทักท้วงมาก็จะบอกว่าอุ้ยไม่ได้พูดไม่รู้ใครพูดมันก็จะออกมาในไลน์นั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่มันเป็นการส่งสารให้จีนได้รู้ว่าฮุนเซนไม่พอใจก็เลยแทนที่บอกว่าอ้าวจีนขอเลื่อนมาเรื่อยๆคือมันก็คงรู้สึกว่าคุณเลื่อนมาเนี่ยทำไมไม่กำหนดว่าจะซ้อมเมื่อไหร่นะครับมันก็เลยมากี่เดือนแล้วนะปกติพฤษภาหรือมิถุนาอันนี้กรกฎาคมก็กำลังจะสิ้นเดือนแล้วใช่ไหมครับก
1: ็
0: สาเหตุก็อย่างที่เรารู้กันนั่นแหละครับก็คือว่าที่ชายแดนเนี่ยก็ยังมาปลุกปั่นกันอยู่นะครับมายั่วยุมาอะไรกันอยู่สารพัดนะ
1: มีข่าวทุกวันเลยอาจารย์
0: ใช่พอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บจีนเขาจะผสมลงด้วยทำไมล่ะจริงไหมครับถ้าให้มองในแง่ของผลประโยชน์นะคุณอ้อมสมมตินะครับถึงสมมติว่ามันถึงขนาดว่าจีนต้องเลือกจริงๆ
1: ค่ะ
0: คุณอ้อมคิดว่าจีนจะเลือก17ล้านหรือ70ล้าน
1: ก็ต้องเลือก70สิอาจารย
0: ์ก็นั่นแหละเห็นไหมครับเขาเน้นย้ำมากนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ข่าวที่ออกมาอะไรพวกนี้มันก็ทำให้เขาไม่สบายใจอยู่นั่นแหละส่วนฮุนเซนเนี่ยก็พยายามที่จะตีข่าวออกมาว่าตัวเองเนี่ยอยู่เหนือนะฮะอยู่เหนือสยามอยู่เหนือประเทศไทยมาโดยตลอดอะไรพวกนี้แต่ไปปักกิ่งมาทั้งพ่อทั้งลูกใช่ไหมล่ะฮุนเซนไปก่อนข้อตกกลับมาก็บอกว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องชายแดนกับสยามด้วยสันติวิธีและกฎหมายนะฮะก็คือนั่นแหละก็คือเหมือนกับว่าจีนปามนั่นแหละว่าสงครามไม่มีนะฉันถึงจะส่งอาวุธให้นะครับต่อมาก็ฮุนมานาดก็ได้รับเชิญไปประชุม World AI Forum ใช่ไหมก็มันก็คงน้อยเนื้อต่ำใจอีกแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่ายืนถ่ายรูปนะครับนายกอนุทินยืนอยู่ข้างท่านศรีส่วนฮุนมานาดเนี่ย
1: ถูกขั้น
0: โดยบุคคลหนึ่งนะครับมันก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ได้รับการตอบสนองเนี่ยมันไม่ใช่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมชะตากรรมแล้วนี่นาอะไรประมาณนี้ในขณะที่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์พัฒนาอย่างรอบด้านนะครับเหมือนบ้านพี่เมืองน้องนะกับแซงขึ้นมาอะไรประมาณนั้นนะคุณอ้อมก็พอหุ้นมาแนทกลับมามันก็จะมีอีกฉากทัดหนึ่งเกิดขึ้นก็คือแสดงความไม่พอใจแล้วก็เริ่มตีตัวไปหาอเมริกามากขึ้นนะครับเราจะเห็นการลงนามในระหว่างผู้บัญชาการกองทัพบกของกัมพูชานะครับกับผู้บัญชาการกองทัพภาคแปซิฟิกของอเมริกาลงนามกันหรือฟื้นการซ้อมรบที่เรียกว่าเซนติโนซึ่งจริงๆเซนติโนเนี่ยมันเป็นการซ้อมรบระหว่างกัมพูชากับอเมริกาที่เกิดขึ้นก่อนมังกรทองก็คือมันเกิดมาตั้งแต่ปี2010แล้วมาถูกฮุนเซนยกเลิกปี2016เพราะว่าฮุนเซนไปดึงจีนมาซ้อมมังกรทองก็ไปยกเลิกไอเซนติเนลของอเมริกานั่นแหละอเมริกาก็ไม่พอใจตั้งแต่ตรงนั้นแล้วก็ดีดอเมริกาออกไปทั้งหมดก็เพราะว่าจีนสนับสนุนให้ตัวเองเนี่ยมีอำนาจและบารมีจนสามารถที่จะเป็นอะไรก็ได้แล้วตอนนี้นะฮะสมเด็จอัครมหาเสนาธิบดีเตโชอะไรสารพัดเนี่ยนะฮะยาวๆเนี่ยเอามาใส่ทั้งวงตระกูลเลยมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เขาได้รับการตอบสนองจากจีนในห้วงนี้มันไม่น่าจะเป็นเยี่ยงนั้นเขาก็เลยไม่พอใจนะครับแต่เชื่อผมเถอะว่าการที่ฮุนเซนกระทำเยี่ยงนี้เพราะว่าคุณก็เคยทำกับอเมริกาแล้วใช่ไหมแล้วก็จะไปง้อเขากลับมาใหม่เนี่ยกลับมาใหม่ไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะครับแล้วถ้าจะไปง้อจีนนะครับในขณะที่คุณกำลังสร้างภาพลักษณ์ในลักษณะแบบนี้ก็คือว่าเดี๋ยวฉันจะดึงอเมริกามาใหญ่กว่าจีนนะฉันจะให้ความสำคัญกับอเมริกามากกว่าจีนแล้วนะอะไรอย่างนี้นะครับนั่นแหละครับก็เข้าดาวได้เลยนับถอยหลังก็คือคุณเป็นจิ้งหรีดตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปเล่นกับอะไร
1: คือตอนนี้ถามจริงๆอาจารย์ว่าสอแววจะเป็นอย่างนั้นไหมว่ากัมพูชาจะไปคบกับอเมริกาแทนแล้ว

0: อเมริกาจะยอมคบด้วยเหรออาจารย
1: ์อเมริกาจุดมุ่งหมายเขาต้องการเคลียร์ฮุนเซนอยู่แล้วคุณอ้อแต่ตอนนี้เขาต้องการกลับเข้ามาแล้วฮุนเซนก็เอาใจเขานะตอนนี้เห็นไหมว่าฮุนเซนเนี่ยได้ไปสั่งการให้กษัตริย์นโรดมสีหมุนีให้อภัยโทษแก่เข็มสุขานะครับจากกรณีที่เข็มสุขาเนี่ยถูกข้อหาทรยศประเทศชาติและสมคบคิดกับต่างชาติเพื่อโค่นล้มอำนาจรัฐบาลกัมพูชาและต่างประเทศในที่นี้ก็คืออเมริกาคุณอ้อมอเมริกาถูกฮุนเซนกล่าวหาว่าจะโค่นล้มอำนาจตัวเองโดยสมคบกับเข็มสุขานะครับก็แล้วคิดว่าอเมริกาเขาจะโง่ที่จะมาจูบปากกับฮุนเซนหรือนะครับในตอนนี้เขาก็ถือโอกาสว่าอ่ะโอเคฉันจะคบกับเธอเหมือนเดิมแต่ต้องทำอันนี้ให้ก่อนแต่ต้องทำอย่างนี้ให้ก่อนแต่ต้องเปิดอันนี้กลับมาก่อนอะไรเงี้ยนะครับอเมริกาเป็นเยี่ยงนั้นก็สเต็ปแรกที่ฮุนเซนตอบสนองแล้วก็คือการอภัยโทษให้กับเข็มสุขาที่ตัวเองทำลายเขาทุกวันนี้ก็เปิดให้เดินทางไปต่างประเทศแล้วเชื่อได้เลยนะครับประเทศแรกที่เข็มสุขาจะไปคืออเมริกาและเข็มสุขาจะไปเจอกับใครจะไปเจอกับสมรังสีเพราะเขาเคยอยู่พรรคเดียวกันและอเมริกาก็จะหนุนให้ทั้งสองคนนี้โค่นฮุนเซนแน่นอนส่วนฮุนเซนขาหักไปแล้วแขนหักแขนขาดไปเนี่ยจะไปซบจีนเช่นเดิมก็คง
0: ไม่ได้แล้ว
1: จีนเขาจะสร้างคนใหม
0: ่ตอนนี้นับถอยหลังแล้วไหมอาจารย์ถ้าลักษณะเป็นแบบนี
1: ้ก็เขาดาวได้เลยฮะตอนนี้นะฮะเขาดาวเป็นภาษาแขมรได้ไหม
0: ยังไงอาจารย
1: ์เอาก็นับหนึ่งถึงสิบเนี่ยก็มวยมวยก็คือหนึ่งมวยปี้ใบบวนปลำปลำมวยปลำปี้ปลำใบปลำบวนดับทีนี้ให้ดับลงมาเรื่อยๆเนี่ยจริงๆก็ยังไม่เคยเข้าดาวเป็นภาษาแขมรเนา
0: ะ
1: เอาไว้ให้คล่องกันแล้วจะมาเข้าดาวให้ฟัง
0: เริ่มเข้าดาวได้แล้ว
1: มีแต่นับ forward ไปข้างหน้า
0: ตอนนี้เริ่มเข้าดาวแล้วนะแต่ว่าสถานการณ์ในชายแดนเขาก็ยังยั่วยุแบบนี้อยู่ต่อไปเหรอคะอาจารย์หรือว่าเขาก็จะหยุดกลับไปแล้วก็ไปไม่ใช่ไปทบทวนหรอกก็ไปประเมินสถานการณ์ว่าจะเอายังไงเพราะตอนนี้เขากับจีนก็ไม่ใช่ว่าจะดีกันเหมือนแต่ก่อนนะคะ
1: ไม่หยุดหรอกครับก็จะยั่วยุปลุกปั่นอยู่อย่างนี้ต่อไปเพื่อที่จะสร้างคอนเทนต์นะครับสร้างคอนเทนต์เพื่อกบกระแสที่ตัวเองกำลังตกต่ำแล้วก็ถูกจ้องมองแล้วก็ถูกถล่มจากฝ่ายสมรังสีทุกวันเมื่อ2วันที่แล้ว2วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ผู้อำนวยการของ FBI ก็ไปถึงพนมเปญ
0: ใช่ใ
1: จที่มาประเทศไทย
0: ก็เห็นมาเจอฮุนมาเน็ตใช่ไหมคะแคชพาเทลค่ะผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐนะคะก็ได้พบกับฮุนมาเน็ตนะคะก็คุยกันเรื่องความพยายามร่วมกันในการปราบสแกมเมอร์นะอาจารย์
1: ใช่
0: เพราะสหรัฐเองเขาก็สูญหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปีเหมือนกันสูญเงินไป
1: แล้วทุกวันนี้ยังไม่สามารถสกัดกั้นการถูกหลอกได้นะ
0: ค่ะ
1: ในขณะที่จีนเข้ามาปราบนะฮะจีนเขาปราบแล้วเขาจับไอ้พวกหัวโจกที่เป็นจีนทั้งหลายกลับไปเป็นส่วนใหญ่แล้วรวมถึงในพวกระดับผู้ปฏิบัติการนะครับและจีนเองเนี่ยเขาก็ได้ใช้ AI ในการสกัดกั้นไม่ให้พวกสแกมจากนอกบ้านจากนอกจีนเนี่ยสแกมเข้าไปในจีนได้อีกต่อไปโดยการตัดสายตัดการเชื่อมต่ออะไรเนี่ยให้จะจับเลยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าในขณะเดียวกันฮุนเซนก็ยังต้องการที่จะใช้เงินจากสแกมเมอร์เพื่อมาเลี้ยงกองกำลังส่วนตัวของตัวเองคุณอ้อ
0: FBI เขารู้ถึงขบวนการนี้ไหมคะหรือว่าเขาเข้ามาเพื่อเตือนว่ารู้นะหรือว่าเข้ามาให้ความร่วมมือจริงๆคะอาจารย์
1: เข้ามากดดันแล้วตอนนี้เพราะว่าจริงๆอเมริกาเนี่ยแบ็คลิสต์กัมพูชาไว้ตั้งแต่ปี2017แล้วคุณอ้อได้หลายคนนะครับทั้งกลุ่มทุนขนาดใหญ่แล้วก็พวกออกยาทั้งหลายนะครับ2018แล้วรวมไปถึงพวกผบ.เหล่าทัพซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นลิ้วล้อของฮุนเซนทั้งสิ้นเลย นะครับไอ้1โหลคนแรกอ่ะ12คนแรก

0: นะครับเป็นทหารคือเป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงระดับรองลงมานะฮะแล้วก็รวมไปถึงไอ้พวกที่เป็นออกยาที่เป็นวุฒิสมาชิกนะครับแล้วก็คือคนข้างกายคนเซ็นทั้งนั้นแหละที่เขาเรียกว่าล็อตแรกเนี่ยไอ้นี่ออกมาตั้งแต่ปี2015แล้วนะครับเขาเรียกว่า Dirty Dozen หนึ่งโหลที่สกปรกคือคนที่อยู่ในเครื่องแบบทั้งนั้นและทุกคนคือคนที่อยู่แวดล้อมฮุนเซนนะฮะก็เขาถึงเข้าไปลุกตอนนี้ก็เพราะว่าหนึ่งแหละนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งอเมริกาเจออยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่ามันเป็นผลจากที่จีนปราบหนักแล้วก็สกัดกั้นไม่ให้สแกมเมอร์เนี่ยมันสแกมขับเข้าไปในจีนอีกต่อไปนี้เราจะเห็นภาพที่จีนออกมาปราบนอกบ้านน้อยลงคุณออมออกมาปราบนอกบ้านน้อยลงเพราะเขาป้องกันตัวเองแล้วแต่ไอ้คนที่จะถูกหลอกมากขึ้นเพราะว่าเมื่อมันหลอกจีนไม่ได้มันก็ต้องหลอกไปประเทศอื่นใช่ไหมล่ะนั่นแหละอเมริกาก็ตกเป็นเป้า FBI ถึงต้องมาแล้วมาเนี่ยนะครับก็ต้องจับมือกับประเทศไทยเห็นไหมมาหามาที่เมืองไทยก่อนแล้วเราก็จะเห็นผู้อำนวยการของ FBI ก็ไปเข้าพบท่านอนุทินใช่ไหม
1: ใช่ไปคุยกันแล้วเรื่องช่วยกันปราบสแกมเมอร์เนี่ยอาจารย์เรื่องค้ามนุษย์เรื่องยาเสพติดด้วยนะคะ
0: นั่นแหละแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วเรียบร้อยแล้วก็บัญชีรายชื่อมีใครบ้างที่อยู่แวดล้อมตระกูลหุ่นทั้งหลายนะครับแล้วก็ถ้าคุณอ้อมเห็นนะครับหุ่นมาแนทเนี่ยจ้างสำนักบุมข่าวบุมเบิร์กนะมาสัมภาษณ์ตัวเองแล้วมันมีคำถามหนึ่งว่าไอ้สารสแกมเมอร์ข้างๆกายตระกูลหุ่นเนี่ยจะทำยังไงหุ่นมาแนทตอบว่ามันก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลซึ่งเขาก็มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้ในทางกฎหมายนี่คือคำตอบที่ปกป้องคนของตัวเองเพราะฉะนั้นคำตอบเหล่านี้แทนที่มันจะเป็นคุณทั้งที่เสียเงินจ้างเขามาแล้วนะครับเสียเงินนั่นแหละไม่ได้เขามาสัมภาษณ์เฉยๆนะครับเสียเงินจ้างเขามาแล้วก็ประเด็นที่เขาถามตอบไม่ชัดเจนแล้วจะปราบจริงยังไงก็บอกแค่ว่าให้ความสำคัญในการปราบแต่พอเขาบอกว่าแล้วคนใกล้ตัวเองล่ะอย่างฮุนโตเนี่ยจะทำยังไงนะไอ้ก๊กอั่นทำยังไงตรีเพียบทำยังไงลียงพัดทำยังไงอันนี้เขาถามชัดเจนมากนะครับเราจะเบรกก่อนใช่ไหม
1: เบรกก่อนค่ะอาจารย์6:30ละเบรกก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาคุยต่อค่ะ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร0944803076 0944803034และ0943966649
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อ

0: ในช่วงนี้นะคะอาจารย์
1: ครับคุณ
0: พี่พี่สละชนเขาถามมาว่าได้ข่าวว่าทางยุโรปก็เริ่มจะโดนสแกมโบเดียเล่นงานให้แล้วค่ะอาจารย
1: ์
0: จริงหรือเปล่า
1: จริงครับ
0: ค่ะ
1: คือตอนนี้สแกมเมอร์มันแตกลังไม่ได้หมายความว่ามันไม่อยู่นะครับแค่ว่ามันไม่ได้อยู่รวมตัวกันเป็นแก๊งขนาดใหญ่เหมือนเดิมคือสมัยก่อนเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่ในอาณาเขตเดียวกันที่มีเป็นร้อยๆอาคารนะคุณอ้อมแล้วก็แบ่งสัดส่วนแบ่งหน้าที่กันทำอันนี้เป็นสถานีตำรวจของประเทศนั้นประเทศนี้นะครับอันนี้เป็นธนาคารอันนี้เป็นการพนันเล่นอะไรสารพัดเนี่ยนะครับมันก็จะแบ่งส่วนกันนะฮะและอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโรแมนต์สแกมนะครับมันแบ่งหน้าที่กันทำเสร็จสรรพเหมือนที่เราพาสื่อมวลชนทางการไทยพาสื่อมวลชนไปที่โอสเม็ดคุณอ้อมแล้วก็จุดที่โอสเม็ดที่กองทัพไทยเรายึดครองอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นจุดที่ทำให้โลกได้รู้ว่ากัมพูชาเนี่ยมันคือศูนย์รวมของสแกมเมอร์ของโลกนะใหญ่ที่สุดนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าสแกมโบเดียอันนี้ต้องถือว่าเป็นความสำเร็จของประเทศไทยนะที่เราขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้จนเป็นที่ทำให้โลกเนี่ยได้รู้ว่าตระกูลหุ่นทำอะไรอยู่นะและทีนี้พอจีนเขาเข้าไปปราบหุ่นเซนก็เห็นว่าการที่สแกมไปที่จีนเนี่ยจีนก็จะยังคงกลับมาปราบอยู่เช่นเดิมมันก็เลยมีกฎเหล็กมาอ้าวงั้นเอาอย่างนี้ป้องกันไม่ให้จีนเนี่ยมาปราบเหมือนที่ผ่านมาก็คือกฎเหล็กไม่ต้องสแกมไปที่จีนแหละถึงจะสแกมเข้าไปก็ยากเพราะว่าจีนมี AI ป้องกันสแกมเมอร์จากนอกบ้านแล้วเรียบร้อยนะครับสถิติเนี่ยไม่ธรรมดานะคุณอ้อม AI ของจีนเนี่ยสามารถตัดสายโทรศัพท์หรือตัดไอ้พวกอินเทอร์เน็ตที่มันพยายามที่จะคอนเน็กเข้าไปในจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะครับเขาตัดได้โดยเฉลี่ยเนี่ยวันหนึ่งมากกว่า 900,000 กรณี ก็ลองนึกดูนะมากกว่า 900,000 กรณีถ้าปีหนึ่งมันกี่วันนะคุณน้อง365วันคูณเข้าไปเนี่ยคือมันมหาศาลมากถ้าสมมติว่ามันทำสำเร็จใช่ไหมครับจีนเขาก็เลยใช้ AI นี่แหละตัดสายเลยสแกมมาเลยตัดสแกมมาเลยตัดนะพวกนี้นะครับอธิบายเข้าใจแบบง่ายๆอย่างนี้นะครับก็คือว่า อย่างเช่นคุณอ้อมกับคุณภูเบศโทรศัพท์หากันเป็นประจำครับแต่อยู่มาวันหนึ่งมีผมโทรไปหาคุณอ้อมซึ่งไม่เคยโทรมาก่อนนั่นแหละ AI เขาก็จะจับสังเกตว่าอ้าวคนนี้สายนี้ไม่เคยโทรมาหากันแล้วโทรมาทำไมนั่นแหละครับ AI ก็ตัดให้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่จีนทำตอนนี
0: ้
1: แล้วทีนี้สมมติว่าถึงสมมติว่าผมไม่ใช่สแกมเมอร์นะผมจะต้องโทรหาคุณอ้อมเนี่ยจะต้องทำยังไงอ่ะผมก็แต่ผมเคยโทรหาคุณภูเบศสมมติน
0: ะ
1: ก็จะโทรบอกคุณภูเบศนะโทรบอกคุณอ้อมหน่อยว่าผมเบอร์นี้น
0: ะ
1: กำลังจะโทรหาเพราะฉะนั้นเขาตัดให้ก่อนเลยนะครับนี่คือไม่ให้มีปัญหาแต่ถ้าเป็นตัวจริงเสียงจริงมันก็มีทางอื่นที่จะอ้อมไปได้ใช่ไหมล่ะก็อย่างที่อธิบายนะครับเพราะฉะนั้นสแกมเมอร์ในกัมพูชาทุกวันนี้ยังคงอยู่และส่วนที่มันแตกไปตอนนี้ไปกระจุกตัวอยู่ในทั้งพม่าในเขตของกะเหรี่ยงที่ไม่ใช่เขตปาร์คไม่ใช่ชเวโกโกแต่ย้ายพื้นที่ลึกเข้าไปในเขตยึดครองของกะเหรี่ยงพุทธนะครับเรียบร้อยแล้วก็คนเดิมนั่นแหละไอ้มองสิตูนั่นแหละยังคงหากินอยู่นะครับแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่สแกมเมอร์รายใหญ่แล้วมันแตกลังเข้าไปแต่ทุกคนมันมีความชำนาญการพิเศษในเรื่องพวกนี้แล้วใช้เทคโนโลยีเป็นมีเนื้อหามีคอนเทนต์ทำยังไงได้มันเข้าใจกันหมดแล้วและไม่ต้องเป็นขบวนการใหญ่นะครับหลอกให้ได้ทุกวันวันละ10เคส20เคสมันก็คือเงินนะคุณอ้อมแล้วก็ในลาวทุกวันนี้ก็เยอะขึ้นนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจับคนไทยด้วยนะฮะแต
0: ่ใช่ใช่เดี๋ยวมีข่าวในลาวด้วย
1: ที่มันจะหลอกได้ต่อไปมันก็เป็นไปตามประเทศด้วยนะครับ
0: ค่ะ

0: าเป็นการสแกมเข้าไปที่อเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการหลอกให้ลงทุนและการหลอกให้ลงทุนนั้นมันก็จะอยู่นี่แหละฮะไอ้พวกเงินดิจิทัลนี่แหละมันอะไรบ้างล่ะเงินดิจิทัลมันก็คือคริปโตเคอเรนซี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับบางทีก็สวมเป็นเหรียญของโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละโดนัลด์ทรัมป์มันก็มีเหรียญของมันจริงๆนะแล้วก็นั่นแหละครับไอ้พวกนี้มันเนียนถึงขนาดว่านี่นะโดนัลด์ทรัมป์ออกนี่แล้วก็มีโปรไฟล์คือถึง access เข้าไปในเว็บไซต์หรือในเครือข่ายที่เขาลิงก์ไว้ให้นะมันจะเจอนะครับเจอเสมือนว่ามันคือของจริงนะครับมันก็นั่นแหละฮะคนเชื่อว่ามันจริงมันก็เลยโอนเงินเข้าไปลงทุนวิธีใช้มันก็ใช้แบบที่หุ้นโตทำนั่นแหละอเมริกาตอนนี้นั่นแหละครับถูกหลอกมากขึ้นในสมัยที่จีนถูกหลอกเนี่ยอเมริกานั่งดูนั่งดูเพราะว่าอะไรเพราะว่าฉันไม่สนนะเพราะไม่ได้หลอกอเมริกาแต่ทีนี้พออเมริกาโดนหลอกตั้งแต่ไหนอเมริกาโดนหลอกตั้งแต่ปี2023นะครับโดยเฉลี่ยก็คือตั้งแต่2023โดยเฉลี่ยที่ถูกหลอกเนี่ยให้ลงทุนที่คริปโตเนี่ยโดยเฉลี่ยปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคุณอ้อมก็ลองนึกดูนะครับมันกี่ปีมาแล้วและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนี่คือสาเหตุว่าทำไม FBI ถึงต้องไปหา
1: คนมาเนี่ย
0: คนมาแน่แล้วก็จริงๆหลังฉากก็บีบคอนั่นแหละ
1: ค่ะเดี๋ยวมาติดตามในลาวด้วยนะคะอาจารย์คะมีแจ้งว่าเสียงลมทางอาจารย์แรงค่ะอาจารย์เปิดพัดลมหรือเปล่าคะ
0: ไม่ได้เปิดนะ
1: ไม่ได้เปิดเนาะโอเคมันมีเสียงลมมาเป็นระยะค่ะอาจารย์เหมือนมีเสียงลมค่ะเอางั้นไปที่สปป.ลาวนะคะอาจารย์โอ้อันนี้ก็แก๊งสแกมเมอร์นะคะไปจับได้ทั้งหมด67คนแต่ที่มันเจ็บปวดที่สุดคือเป็นคนไทยล้วนๆเลยค่ะอาจารย์เนี่ยค่ะหนังสือพิมพ์ลาวพัฒนาเขารายงานนะคะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่กรมเศรษฐกิจสปป.ลาวส่วนที่กำลังกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ากวาดล้างแก๊งตอบแชทในเว็บพนันออนไลน์2จุดในนครหลวงเวียงจันทน์ได้ผู้ต้องหารวม67รายทั้งหมดเป็นคนไทยนะคะ36คนในนี้เป็นผู้หญิงนะคะอาจารย์แล้วก็ไปบุกจุดที่1จุดที่2ก็เจอหลักฐานเจอคนไทยเจออุปกรณ์นะคะก็ตรวจแล้วก็ยึดไปทั้งหมดเลยค่ะอาจารย์เนี่ยคนไทยไปอยู่ตรงนั้นเยอะจังเลยอาจารย์นี่ก็อายเขาเหมือนกันเนาะ
0: ก็หลอกคนไทยนี่ไง
1: ค่ะแต่ไปตั้งฐานอยู่ที่นู่นเฉย
0: ๆก็ทำในเมืองไทยไม่ได้ก็ต้องไปทำนอกบ้าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เป็นเอ็กซ์เพิร์ทกันทั้งนั้นแหละไม่ได้ถูกหลอกนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ผมพูดได้เลยคือคนเหล่านี้ตั้งใจไปเป็นสแกมเมอร์นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เพิ่งเกิดนะฮะสถานการณ์นี้ก็คือเมื่อคุณอยู่ที่ปล่อยเป็ดไม่ได้ใช่ไหมล่ะคนไทยสมัยก่อนก็ไปอยู่กับจีนแล้วก็หลอกคนไทยด้วยกันเห็นไหมมันถึงมีบัญชีม้ามันถึงมีการลักลอบไอ้ส่งสายอินเทอร์เน็ตนะขุดลงไปเนี่ยล่าสุดก็ยังจับได้อยู่นะครับ
1: เปิดเป็นเหมือนออฟฟิศเลยนะอาจารย์นั่งกันเป็นโต๊ะมีที่กั้นให้เรียบร้อยเนี่ย
0: ก็นั่นแหละครับเพราะว่าในลาวนี่สามารถที่จะมีคาสิโนออนไลน์ได
1: ้ค่ะ
0: ตามกฎหมายแล้วก็พอไปจดทะเบียนคาสิโนออนไลน์มันก็บอกทางการลาวบอกว่าโอ้ก็ฉันทำคาสิโนจริงไหมครับแต่ทีนี้พอมันไม่ใช่ทำคาสิโนแล้วเขาจะรู้แค่ว่าคาสิโนแบบไหนและถ้ามันไม่ได้หลอกคนลาวทางการลาวก็จะไม่รู้คุณอ้อมเพราะว่าหลอกคนไทยแล้วแต่ดูง่ายๆนะครับเวลาเขาจับเนี่ยมันมีกี่เชื้อชาติที่ถูกจับนั่นแหละก็คือมีกี่เชื้อชาติก็คือนั่นแหละประเทศเป้าหมายที่พวกเขามีก็คือใช้คนที่เป็นเจ้าของภาษานะครับในการหลอกลวงต้มตุ๋น มันก็ทำต่อไปนั่นแหละแล้วก็ยังว่านะฮะก็คือส่วนใหญ่มันก็จะไปข่มขู่คนว่าคุณโดนคดีอย่างนั้นนะครับคุณถือบัญชีม้าเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคุณผิดอะไรเงี้ยคือบางคนเนี่ยไม่รู้ตัวได้ซ้ำนะว่าถูกเอาชื่อไปทำบัญชีธนาคารนะคุณอ้อมเพราะว่าบางทีมันมีการ

0: ซื้อนะฮะมันมีการซื้อชื่อของคนนะฮะแม้กระทั่งหมายเลขบัตรประชาชน13หลักอะไรพวกนี้นะครับแล้วมันก็มีกระบวนการคนที่อยู่ในธนาคารนะหรืออะไรพวกนี้พอมันอยู่ในกระบวนการนี้เนี่ยแม้ว่าคนที่ถูกหลอกนั้นจะไม่เคยทำเรื่องพวกนี้แต่มันก็ถูกคนอื่นสวมพอถูกคนอื่นสวมนั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นเป้าได้เช่นเดียวกันบางทีเนี่ยชัดเจนเลยนะโทรมาผมสารวัตรนั้นสารวัตรนี้คุณโดนข้อหานั้นข้อหานี้ถูกอายัดทรัพย์สินอะไรสารพัดเนี่ยนะครับก็ภาษาใครภาษามันนะครับก็คือจับได้กี่สัญชาติหรือกี่ภาษานั่นแหละครับก็คือการหลอกลวงต้มตุ๋นแล้วถ้าคุณอ้อมสังเกตจับจีนได้น้อยลงนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: พอจับจีนได้น้อยลงเนี่ยมันก็คือจับชาติอื่นนั่นแหละก็อย่างที่บอกนะครับก็คือป้องกันไม่ให้จีนมาปราบก็คือไม่สแกมไปที่จีนนะแล้วจีนพอไม่เดือดร้อนเนี่ยผมบอกได้เลยทางการจีนเนี่ยหลิวจงอี้ไม่มาอีกแล้วนะเพราะเขาป้องกันตัวเองได้แล้วเราถึงเห็น FBI มาพอ FBI มานั่นแหละครับแล้วมันผสมก็คือว่าในประเทศที่มีกำลังเจ้าหน้าที่หรือว่ามีความสามารถหรือศักยภาพที่จะติดตามเทคโนโลยีรุ่นพวกนี้เนี่ยไม่ทันนะฮะมันก็เป็นเรื่องนั้นนอกจากว่าจะได้รับการร้องขอความร่วมมือจากอีกประเทศหนึ่งบอกได้เลยว่าที่จับกันได้เนี่ยที่เป็นคนไทยส่วนใหญ่ก็คือเป็นการขอความร่วมมือจากทางการไทยไปคุณอ้อมเพราะว่าตรวจเช็คได้และที่สำคัญก็คือว่าถ้าอยากจะปราบให้เกลี้ยงจริงๆเนี่ยอเมริกาก็ต้องมาให้ความร่วมมือกับเราด้วยและทุกๆประเทศในอาเซียนด้วยเพราะตอนนี้โครงข่ายสแกมเมอร์แตกลังเนี่ยมันใช้ Starlink ในการสื่อสารแล้ว Starlink เป็นของใครล่ะมันก็ของอีลอนมัสก์ก็คืออเมริกาแล้วถ้าอีลอนมัสก์บอกว่าเออมันสัญญาณมันอยู่ตรงนั้นสัญญาณมันอยู่ตรงนี้นะครับมันก็ตามล่าได้เลยคุณอ้อมเหมือนกับที่อีลอนมัสก์เคยให้ข้อมูลกับทางการจีนแล้วไปถล่มชเวโกโกแล้วก็เคเคปาร์คโดยให้เครื่องบินของกองทัพอากาศของพม่าไปถล่มอย่างยับเยินนั่นแหละครับมันก็ต้องถ้ามันร่วมมือกันอย่างนี้จริงจังนะฮะไม่ใช่นั่งดูเหมือนที่ผ่านมาก็คือว่าฉันไม่เดือดร้อนฉันก็ไม่สนแต่ทุกวันนี้เดือดร้อนแล้วฉันถึงต้องสน FBI มาเองก็นั่นแหละฮะก็ต้องใช้วิธีนี้ครับแต่บอกได้เลยว่ามีผู้มีอิทธิพลในลาวมีผู้กว้างขวางในลาวที่มีเอี่ยวกับเรื่องนี้แล้วล่าสุดเนี่ยจับได้ล็อตใหญ่มากนะครับที่สวรรณเขตเมืองนครไกรสอนพรหมวิหารนี่แหละแล้วก็เป็นอาคารสถานที่ที่อยู่ในสวรรค์เวกัสและอันนี้แผ่มๆให้ฟังนะครับแต่ไม่บอกว่าคือธนาคารอะไรแต่บอกว่าคนที่เป็นเจ้าของคาสิโนที่สวรรณเขตนั้นก็คือนายธนาคารเจ้าของธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งเป็นรายใหญ่ในลาวด้วยและนายธนาคารคนนี้ก็สนิทชิดเชื้อกับเจ้าเวยด้วยเช่นเดียวกันแล้วมันจะไปไหนล่ะคุณน้อง
1: ได้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะอาจารย์ช่วงหน้ากลับมาคุยกันใหม่ค่ะ
0: เชิญครับ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าว

0: คลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: คุยกันต่อเรื่องสแกมเมอร์อีกนิดนึงนะคะอาจารย์สรุปแล้วตอนนี้เนี่ยก็ปราบกันแบบนี้แหละ FBI ก็มาทั้งไทยทั้งกัมพูชาเราก็ปราบเจอทุกวันคนไทยในลาวอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์มันจะมีวันหมดไปไหมเพราะจับได้ก็ไม่ใช่น้อยนะ
3: ก็ถ้ามันถูกบีบนะคะและสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ต้องร่วมมือกันนะฮะแล้วก็ตรวจตราว่าคนที่เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตนั้นคือตำแหน่งแห่งที่อยู่ที่ไหนซึ่งมันตามไม่ยากนะคุณอ้อมยิ่งถ้าใช้สัญญาณเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีคำถามแล้วใช่ไหมล่ะว่าคุณเอาไปทำเพื่อกิจการไหนถึงมีสัญญาณเยอะๆแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยตามไม่ยากเลยอย่างในลาวเนี่ยนะครับในลาวเนี่ยสามารถที่จะจดทะเบียนตั้งบริษัทเพื่อทำคาสิโนออนไลน์ได้คุณอ้อมก็ต้องตรวจสอบเลยว่าคาสิโนออนไลน์ทุกรายที่ไปจดทะเบียนแล้วก็ดำเนินธุรกิจคาสิโนออนไลน์ในลาวนั้นมีตำแหน่งแห่งที่อยู่ที่ไหนก็ต้องมีการตรวจสอบกันอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าการตราบใดที่มันยังมีการหลอกลวงกันอยู่นั่นก็หมายความว่าไอ้บ่อนคาสิโนออนไลน์เนี่ยมันก็เป็นสแกมเมอร์อยู่เรื่อยมานะฮะพอมันเป็นสแกมเมอร์อยู่เรื่อยมาเนี่ยมันก็ตามง่ายอยู่แล้วสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการให้ข้อมูลและข่าวสารระหว่างกันการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศนะครับรวมไปถึงการส่งลิสต์บัญชีรายชื่ออะไรต่างๆบุคคลต้องห้ามนะครับบุคคลที่ถูกบัญชีดำบุคคลที่ออกหมายจับโดยประเทศต้นทางคือประเทศไทยสมมติอย่างนี้นะครับหรือแม้กระทั่งเวียดนามหรือจีนเนี่ยเขามีอะไรอยู่อเมริกามีใครบ้างที่เขาติดตามอยู่อะไรพวกนี้มันก็ต้องร่วมกันเป็นหูเป็นตานะครับแล้วถ้าเจอความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆนานาพวกนี้นะฮะมันก็จะสามารถที่จะทำให้พวกที่เป็นสแกมเมอร์ทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ยากพอมันอยู่ยากแล้วเนี่ยมันก็ต้องหลบหนีคุณอ้อมแล้วการที่ต้องหลบหนีอยู่ตลอดเวลามันก็คือการที่ไม่สามารถที่จะนั่งประจำตำแหน่งแห่งที่สำหรับการดำเนินกิจการสแกมเมอร์ได้ต่อไปก็ต้องทำแบบนี้ต้องสแกนทุกพื้นที่ร่วมกันแล้วก็ตรงไหนที่มันมีสัญญาณแบบหนาแน่นมากของ Starlink นะครับFBI ก็ต้องบอกนะฮะก็ต้องบอกไทยนี่แหละนะครับอย่าไปบอกคุณมาแนทเพราะว่าบูมเบิร์กเขาสัมภาษณ์คุณมาแนทอยู่คำถามหนึ่งนะครับบอกว่าคนที่อเมริกาแบ็คลิสต์ไว้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์อะไรต่างๆรวมไปถึงอวัยวะมนุษย์รวมไปถึงการโกงการหลอกให้ลงทุนนะครับและค้ายาเสพติดและฟอกเงินด้วยล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มีชื่อเสียงในกัมพูชาแล้วบูมเบิร์กเขาถามฮุนมานัทบอกว่าในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีจะดำเนินการอย่างไรเขายกตัวอย่างด้วยนะเช่นลียงพัฒน์ก๊กอันนะครับตรีเพียบแล้วก็รวมไปถึงอีกหลายๆคนที่อเมริกาเข้าแบ็คลิสต์อเมริกาเข้าแบ็คลิสต์เฉพาะในกัมพูชาทุกวันนี้เนี่ย47คนนะเป็นตัวรวยๆทั้งทุกตัวคุณอ้อมเขาก็ถามตรงๆอ่ะฮุนโตด้วยอ่ะฮุนโตเนี่ยยิ่งใกล้ชิดเลยนะครับอยู่คนอยู่ในตระกูลฮุนฮุนมานัทตอบว่ามันเรื่องของสแกมเมอร์หรือใครจะทำความผิดในฐานพวกนี้เนี่ยฮุนมานัทเขาบอกว่าเป็น personal matter นะฮะเป็นเรื่องส่วนตัวของใครของมันไม่ใช่นโยบายของรัฐบาลกัมพูชานะครับแต่นโยบายของกัมพูชาให้ความสำคัญกับการที่จะ

0: ียมือส่วนคนที่ถูกกล่าวหาคนที่ถูกแบล็คลิสต์เขาก็มีสิทธิ์ทางกฎหมายที่เขาจะต่อสู
1: ้
0: และทุกคนก็มีทีมเวิร์กทางกฎหมายที่จะต่อสู้ของเขาอยู่ณปัจจุบันตกลงมันจะจับหรือมันจะหาทางเขาบริสุทธิ์ก็นั่นแหละนี่คือคำตอบของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาก็บอกได้เลยนะครับว่าไม่ได้มุ่งมั่นที่จะปราบจริงแต่ทุกชาติต้องกดดันเข้าไปครับพอกดดันเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้ตระกูลหุ่นอยู่ยากนะครับแล้วก็สืบให้รู้เลยจริงๆผมก็ไกด์มานานแล้วนะไอ้ทองคำ54ตันที่อยู่ปักกิ่งอ่ะผมยุให้จีนยึดได้เลยเพราะว่าแค่ให้เฉินจื้อออกมายืนยันว่ามันคือเงินสแกมเมอร์ที่ฮุนเซนชักส่วนไปแล้วเอาไปซื้อทองคำแล้วก็เก็บทองคำอยู่ในรูปของทองคำสำรองของรัฐบาลของประเทศกัมพูชาซึ่งตระกูลหุ่นมีอำนาจสูงสุดแต่ทุกวันนี้นะครับถ้ายืนยันในเรื่องพวกนี้ได้จีนสบายเลยไม่ต้องตามจับคุณอ้อมเพราะ54ตันทองคำนั้นมันอยู่ที่ปักกิ่งแล้วฮุนเซนกลัวโดนทรัมป์ยึดเอานะก็เลยโยกไปไว้ที่ปักกิ่งต่อไปท่านสีก็ยึดเลยให้แค่เฉินจื้อออกมายืนยัน
1: เข้าไปไว้ยังไงอาจารย์ไปไว้แบบไหน
0: เขาไปฝากไว้กับธนาคารกลางของจีนนะ
1: เขามีบัญชีอยู่ใช่ไหมคะ
0: มีครับโยกไปแล้วเรียบร้อยครับก็ นั่นแหละเอาแค่เฉินจื้อออกมายืนยันว่าพ่อบุญธรรมคือคุณเซนเนี่ยได้เอาเงินจากสแกมเมอร์ของเรานี่แหละไปนะครับแล้วก็เอาไปซื้อทองคำ54ตันนี
1: ้พอไปฟอกแล้วเรียบร้อยเน
0: า
1: ะ
0: ฟอกแล้วเรียบร้อยแล้วก็เอามาสวมสิทธิ์ว่าเป็นทองคำสำรองของรัฐบาลกัมพูชา
1: ครับ
0: ก็ใครมีอำนาจสูงสุดในรัฐบาลล่ะมันเซ็นเมื่อไหร่จะได้ใช่ไหมล่ะคุณอ้อมจะโยกออกมามันจะเซ็นอะไรออกมามันก็คือสิทธิ์ของมันอะไรเซ็นของมันนะครับเพราะนั้นถ้าจีนอยากจะยึดไม่ยากเลยครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้เฉินจื้อออกมาแถลงบอกว่ามันคือเงินสแกมเมอร์
1: อาจารย์ถ้าพูดกันจริงๆแล้วตอนนี้ทุกฝ่ายรู้ว่าฮุนเซนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์จริงๆแล้วทำไมไม่มีใครทำอะไรเขาได้หรือว่าหาหลักฐานไม่ได้คะอาจารย
0: ์คือตัวใหญ่อย่างฮุนเซนเนี่ยมันไม่ลงมาคุกวงในเองอยู่แล้วคุณน้อง
1: ค่ะมันยังสาวไม่ถึงว่าอย่างนั้นเถอะ
0: ก็เพราะว่าคนที่ทำให้ก็อย่างฮุนโตอย่างเงี้ยฮุนโตเนี่ยมีพยานหลักฐานเลย
1: ค่ะ
0: แล้วฮุนโตมันจะซัดทอดฮุนเซนไหมล่ะมันไม่ซัดทอดอยู่แล้วเพราะฮุนโตทุกวันนี้มันก็อยู่ในเซฟเฮาส์นะครับทั้งนั้นที่อเมริกาต้องการตัวนะคือคนเหล่านี้นะครับถ้าเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยตำรวจสากลถ้าเจอเนี่ยเขาจับได้เลยนะแต่ทีนี้พวกนี้มันอยู่ในเซฟเฮาส์มันไม่ไปไหนแล้วเพราะว่าถ้ามันไปเนี่ยมันก็ถูกจับหรือมันมีอีกวิธีหนึ่งพวกเนี้ยมันมีเครื่องบินส่วนตัวอยู่แล้วคุณน้องแล้วก็มันก็จะไปมีไปซื้อที่ไปมีพื้นที่เช่านะฮะอยู่ในประเทศซึ่งไม่ได้สนใจกับอาชญากรรมของโลกเนี่ยเลยเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นก็เรียกอะไรล่ะอยู่ในพวกปาปัวนิวกินีนะครับอย่างไอ้วันกัวกอยที่เป็นหัวหน้าใหญ่ของ 14K มันก็อยู่แถวนั้นนะทุกวันนี้มันก็ซื้อเกาะของมันนะครับแล้วเป็นเซฟโซนของมันนะครับไม่มีใครสามารถนั่งเครื่องบินไปลงได้หรือไปทางเรือก็ไม่สามารถที่จะไปเทียบเกาะส่วนตัวของมันได้อะไรพวกนี้นะครับแล้วมันอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าพวกนี้มันปรากฏตัวในที่สาธารณะเมื่อไหร่ผมยกตัวอย่างเช่นถ้าฮุนโตนะครับนั่งเครื่องบินไปลงที่ลอสแองเจลิสสมมตินะครับถูกจับได้เลยแต่มันไม่ไปนะสิมันก็ยังอยู่ในเซฟเฮาส์พอมันอยู่ในเซฟเฮาส์มันก็ไม่สามารถที่จะมีใครจับมันไปดำเนินคดีได้ยกเว้นเนี่ยถ้า FBI ไปเนี่ยไม่แน่นะอาจจะมีหน่วยเฉพาะกิจที่ติดตามว่าเอาเผลอเดินทางไปเดียวๆเมื่อไหร่นะครับขับรถตู้ 3-4 คันไปประกบนะชิงตัวได้เลยอะไรประมาณนี้แล้วเมื่อจับฮุนโตได้นะครับก็ต้องเรียกจากฮุนโตนั่นแหละใครคือบิ๊ก

0: ที่อยู่เบื้องหลังของฮุนโตฮุนโตถ้ามันไม่อยากติดคุกนานๆก็จะบอกว่าอู้อาฮุนเซนสมเด็จอาสมเด็จอาม
1: ันจะมีวันนั้นไหมล่ะอาจารย
0: ์ไม่มีหรอกครับครับพวกนี้อยู่ในเส้นครับยกเว้นมันตกกระป๋องจริงๆตกกระป๋องในที่นี้หมายความว่าไม่มีอำนาจคุ้มหัวแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับแล้วก็หรืออาจจะถูกพวกที่ไม่พอใจการใช้อำนาจของฮุนเซนพวกที่ไม่พอใจที่ฮุนเซนปลดพวกเขาออกจากตำแหน่งไม่ว่าจะทางการเมืองทางการทหารนะครับซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เขารอวันอยู่นะว่าถ้าตระกูลฮุนอ่อนแรงลงเมื่อไหร่นะครับจะถูกเหยียบซ้ำจงปฏิภีก็ตรงนั้นแหละครับมันจะไม่มีที่ยืนนะครับมันจะถูกจับมันจะถูกดำเนินคดีทั้งวงตระกูลและถูกยึดทรัพย์ด้วย
1: เพราะถ้าออกมาตอนนี้เขาก็จะไม่รอดใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่แล้วก็ความมั่งคั่งทุกวันนี้มันก็หดหายแล้วนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าไอ้เงินที่มันเอาไปซื้อทรัพย์สินซื้อบ้านซื้อที่ดินหรือไปลงทุนในอสังหาอย่างอื่นลงทุนในหุ้นในอะไรต่างๆที่อยู่ต่างประเทศคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: มันถูกยึดหมดแล้วนะครับทุกประเทศเขาประสานเสียงกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญอันนี้บอกได้เลยคนที่บอกตำแหน่งแห่งที่ของเงินว่ามันอยู่ที่ไหนบ้างตอนนี้แล้วก็ให้ข้อมูลกับจีนไม่ใช่ใครอื่นไกลครับคือฮุนหมาจื้อลูกบุญธรรมของฮุนเซนนั่นแหละเพราะเขาแค้นฮุนเซนที่ส่งตัวเขาให้กับทางการจีนและตอนนี้ทางการจีนก็ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้จากเฉินจื้อหรือฮุนหมาจื้อนั่นแหละ
1: อ๋อกำลังจะถามว่าคนเดียวกันหรือเปล่า
0: คนเดียวกันนะชื่อเขมรเขาชื่อว่าฮุนหมาจื้อ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะลูกฮุนเซนลูกบุญธรรมนะครับอันนี้มีทางทะเบียนเรียบร้อยแต่พูดเขมรไม่ได้แม้แต่คำเดียวนะครับ
1: ฮุนหมาจื้อ
0: ฮุนหมาจื้อนะครับตระกูลฮุน
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้หนึ่งทุ่มนะคะเราไปพักกันก่อนอาจารย์ช่วงหน้าเข้าสู่ซีรีส์นะคะหรือว่าอาจารย์จะเอาเรื่องที่มินออนไลน์จะมาประเทศไทยสักนิดก่อนดีไหมคะอาจารย์ว่าจะคุยอะไรบ้างเนาะค
0: ่
1: ะแล้วค่อยเข้าซีรีส์นะคะสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-63

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์หลายคนบอกเพลงกำลังเคราะห์เลยนะแต่เดี๋ยวเนื้อหาเราก็เยอะนะคะเดี๋ยวไม่ทันนะคะอาจารย์ค่ะเอามาที่เรื่องนี้นะคะท่านรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วก็บอกว่าทางประธานาธิบดีมินออนไลน์ค่ะผู้นำพม่าจะพบกับท่านนายกอนุทินของไทยในวันที่6แล้วก็7สิงหาคมนี้ที่กรุงเทพนะคะท่านศรีหศักดิ์บอกว่ามีประเด็นทวิภาคีที่เราต้องจัดการทั้งเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติการช่อโกงแล้วก็ปัญหายาเสพติดนะคะก็จะมีการคุยกันในเรื่องนี้เป็นหลักด้วยนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าหากรัฐบาลพม่าอนุญาตให้ผู้แทนพิเศษอาเซียนเข้าถึงองซานซูจีก็ถือเป็นความก้าวหน้าหรือไม่หากมีการลดความรุนแรงลงบ้างสมมุติว่าเป็นตามแนวชายแดนไทยพม่านั่นก็จะถือเป็นความก้าวหน้าหรือไม่นะคะอาจารย์อันนี้เขาก็มี question mark ไว้ทั้งสองคำถามเลยค่ะทั้งเรื่องขององซานซูจีแล้วก็เรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยพม่าค่ะอาจารย
1: ์จริงๆปัญหาในพม่าเนี่ยนะฮะมันก็เหมือนการเขาเรียกอะไรนะเทปม้วนเดิม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เล่นกลับไปกลับมานะฮะก็มันพอมันกลับไปจากจุดเดิมมันก็ค่อยๆเพื่อที่จะก้าวมาแต่พอถึงจุดหนึ่งมันก็ย้อนกลับไปที่จุดเดิมนะฮะหรือภาษาคนรุ่นเก่าเขาเรียกว่าแผ่นเสียงตกลงคุณอ้อมเกิดมาทันแผ่นเสียงไหม
0: เกิดทันค่ะ
1: โอเคแสดงว่าประมาณหนึ่งนะแผ่นเสียงตกล่องนะฮะก็ประมาณว่าไอ้สิ่งที่มินออนไลน์เนี่ยนะครับเขาก็พยายามนะถ้ามองในแง่ของการจัดการเลือกตั้งเพื่อที่จะปูทางให้ตัวเองมาเป็นประธานาธิบดีแต่ว่าความน่าเชื่อถือของการเลือกตั้งนั้นเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยสำคัญเพราะว่ามันไม่มีใครไปสังเกตการมันมีแต่ทหารเป็นคนจัดการเลือกตั้งและทหารเป็นคนสั่งการนับคะแนนกกต.ก็เป็นคนที่ทหารตั้งและที่สำคัญก็คือทหารล้วนๆที่ไปเป็นกกต.ก็แค่ถอดยศออกเฉยๆเหมือนกับมินออนไลน์มาเป็นประธานาธิบดีหลังการเลือกตั้งนะฮะมันก็เสมือนหนึ่งว่าจัดเลือกตั้งเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองแล้วก็สามารถที่จะสมอ้างได้ว่าตัวเองมาจากการเลือกตั้งแต่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากนักในแง่ของประเทศที่ไม่ยอมรับการเลือกตั้งนั้นคุณออมแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกประเทศคิดอย่างเดียวกันนะฮะสาเหตุที่มันเป็นเรื่องนั้นก็เพราะว่าอย่างมินออนไลน์พอเขาเป็นประธานาธิบดีประเทศแรกที่เขาเดินทางไปเยือนก็คืออินเดียอินเดียเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะคุณออมเพราะเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกและมีการเลือกตั้งนะครับแล้วทำไมเขาถึงอ้าแขนรับมินออนไลน์ล่ะจริงไหมก็มันก็ในเชิงสัญลักษณ์นั้นแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องที่จะบอกว่าคุณเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นประชาธิปไตยมันสามารถเลือกปฏิบัติได้เลือกปฏิบัติได้อยู่บนพื้นฐานอะไรอยู่บนพื้นฐานที่ว่าเป็นมิตรประเทศระหว่างกันหรือไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่นะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างผลประโยชน์ให้มันทวีคุณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้หรือไม่ตรงนี้ก็สำคัญมินออนไลน์ถึงเลือกไปที่อินเดียโดยสมอ้างได้ว่าขนาดว่าประเทศที่มีการเลือกตั้งมีประชากรมากที่สุดในโลกเนี่ยเขาก็ยังเปิดประเทศต้อนรับฉันเลยแล้วก็จีนก็เป็นประเทศแรกนะครับที่ออกมาประกาศยอมรับผลการเลือกตั้งเมื่อปลายปีที่ผ่านมารวมไปถึงเดือนมกราด้วยเนี่ยนะครับปีนี้เพราะว่าเขาจัดเรื่องตั้ง3ขยักพอมันจัด3ขยักเนี่ยมันก็คือเอาพื้นที่นี่ก่อนแล้วถัดไปพื้นที่ที่2แล้วก็มาพื้นที่ที่3แต่มันก็ยังไม่ครบนะฮะมันยังเหลืออีกประมาณ66เขตคําว่า66เขตก็หมายความว่ายังมีสมาชิกสภาอีก66คนที่ยังสามารถจัดการเลือกตั้งได้อีก ต่เขาก็ให้เหตุผลว่าที่มันจัดไม่ได้เนี่ยมันยังมีไม่สงบในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐยะไข่ที่มีกองกำลังอารากันอาร์มี่เคลื่อนไหวอยู่คุณอ้อมนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงนะฮะประเทศใหญ่ทั้งสองประเทศอินเดียแล้วก็จีนเนี่ย ก็คือยอมรับผลการเลือกตั้งนะครับแล้วมีนองหลายก็ไปสามารถที่จะเดินทางไปจีนและจีนเมื่อยอมรับอยู่แล้วเนี่ยนะฮะมันก็ไม่มีปัญหานะครับและต่อไปเนี่ยรัสเซียก็ประกาศต่ออีกว่าผลการเลือกตั้งนั้นเป็นผลการเลือกตั้งที่ยอมรับได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วรัสเซียก็มีการเลือกตั้งนะคุณน้องพอมีการเลือกตั้งเสร็จปุ๊บแต่โลกตะวันตกก็บอกว่าก็เลือกเมื่อไหร่ก็ปูตินก็ชนะก็มันชนะจะให้ทำยังไงนะฮะปูตินก็บอกว่าก็เขาเลือกฉันอะไรเงี้ยเป็นต้นมันก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยการสร้างการยอมรับมันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานที่ว่าผลการเลือกตั้งนั้นมันเป็นที่ยอมรับได้หรือไม่แต่มันอยู่บนพื้นฐานที่ว่าเมื่อคุณมีการเลือกตั้งแล้วนะมันก็มีความชอบธรรมในระดับหนึ่งและทีนี้ในส่วนที่เขาเป็นสมาชิกของอาเซียนเราก็มีเงื่อนไขมาตั้งแต่ปี2021แล้วนะครับก็คือว่าคือผู้นำสูงสุดของพม่าถ้าตราบใดที่ยังคงเป็นทหารนะครับไม่สามารถเข้าร่วมประชุมอาเซียนได้แต่อย่าลืมนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของพม่าเนี่ยเข้าร่วมการประชุมได้เพราะเขาเป็นพลเรือนทุกวันนี้มินองหลายก็บอกนะว่าฉันก็เป็นพลเรือนแล้วนะฉันถอนยศแล้วทุกวันนี้เขาต้องมีคำนำหน้าว่าเป็นอูมินองหลายนะครับจะไม่มีคำว่าซีเนียร์เจเนอเรลนะครับหรือพลเอกอาวุโสอีกต่อไปก็ถ้าจะใช้หลักการนี้เขาก็สมอ้างได้แต่สาเหตุที่ประเทศไทยเราเปิดต้อนรับเขาเนี่ยก็เพราะว่าเราอยากจะทำให้อาเซียนนั้นสงบและที่สำคัญก็คือว่าเราอยากจะสร้างความสมัครสมานและการประนีประนอมให้เกิดขึ้นในทางการเมืองของพม่าเพื่อที่จะก้าวไปสู่ อะไรก็ได้ที่มันไม่ยิงกันเหมือนเดิมอันนี้แหละสำคัญนะฮะก็ต้องดูครับแล้วที่สำคัญต้องถือว่าประเทศไทยก้าวย่างครั้งนี้กล้าหาญนะกล้าหาญแต่มันก็สมควรอยู่ในสภาวะที่สมควรคือที่ผมบอกอย่างนี้ก็คือไม่มีประเทศไหนที่จะมาบอกว่าคุณต้อนรับเผด็จการแล้วก็คุณต้อนรับคนที่เป็นอาชญากรเข็นฆ่าประชาชนแล้วโดนัลด์ทรัมป์ไม่เป็นหรือจริงไหม
0: จริงค่ะอาจารย์พักก่อนนะคะช่วงหน้ามาต่ออีกนิดนึงค่ะแล้วค่อยเข้าซีรีส์นะคะ
1: เชิญครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
0: ค่ะกลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์ต่อเรื่องพม่าอีกนิดนึงค่ะอาจารย
1: ์ก็ต้องดูนะครับก็คือแต่ผมเชื่อนะว่าท่าทีของมินองหลายเนี่ยมีความประนีประนอมมากขึ้น
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเขาสมปรารถนาเขาแล้วคือฉันได้เป็นประธาน

ธิบดีแล้วก็สเต็ปต่อไปก็คือพยายามที่จะเข้ามามีความเกี่ยวข้องในอาเซียนมากขึ้นในทุกกิจการที่มันควรจะเป็นสิทธิ์ของประเทศ

0: องซานซูจี
1: ค่ะ
0: ถ้าสเต็ปนี้มันเกิดขึ้นมันก็ถือว่าเป็นก้าวย่างที่สำคัญนะครับจริงๆมันเคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งสมัยรัฐบาลก่อนหน้านู้นของไทยคุณดอนปรมัตถ์วินัยซึ่งเป็นรองนายกแล้วก็ควบรัฐมนตรีต่างประเทศเคยเจอนางองซานซูจีแต่ว่าเป็นการเจอแต่เพียงผู้เดียวนะครับแล้วถ้ามินองหลายโอเคก็คือว่าให้ทั้ง11ประเทศก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศเดินทางไปที่เนปิดอแล้วไปนั่งคุยกับนางองซานซูจีแล้วก็ไปเจรจากันเพื่อที่จะหาทางประนีประนอมในทางอำนาจทางการเมืองเพื่อที่จะมุ่งไปสู่การพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้ดีขึ้นนะครับปากท้องของประชาชนเศรษฐกิจจะทำยังไงแล้วก็ทำให้สถานการณ์มันกลับสู่ความสงบสุขซะนะครับหยุดการลบพุ่งกันให้ได้โดยมีเงื่อนไขแล้วก็อาเซียนเนี่ยเป็นคนที่ผลักดันให้เกิดนะครับให้เกิดสันติภาพขึ้นอย่างแท้จริงแล้วก็เกื้อหนุนซึ่งกันและกันให้มากขึ้นนะครับอันไหนที่มันเป็นเงื่อนไขหรือว่าที่มันยังไม่สามารถที่จะบรรลุได้เนี่ยก็ชะลอไปก่อนได้นะครับนี่คือวิธีของอาเซียนเขาเรียกว่ามันมีความยืดหยุ่นสูงอยู่แล้วนะครับในความเป็นอาเซียนก็ต้องว่ากันไปนะฮะแล้วผมเชื่อว่าด้วยการทูตที่มันเปิดมากขึ้นการทูตที่มองไปถึงผลประโยชน์ของกลุ่มมากขึ้นนะครับที่อยู่ร่วมกันเนี่ยนะฮะมันก็จะเดินไปสู่การประนีประนอมซึ่งมันก็เคยเกิดขึ้นนะไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดในพม่าผมยกตัวอย่างเช่นเลือกตั้งปี2010ก็มีแต่ทหารพม่าที่เลือกตั้งที่มาเป็นส.ส.มาเป็นวุฒิสมาชิกนะครับ2012นางซานซูจีก็เข้ามาเลือกตั้งซ้อมเพราะนั้นไม่แปลกนะครับถ้าในสเต็ปนี้มันจะกลับมาก็คือ66เขตนั้นก็สามารถเลือกตั้งได้พอเลือกตั้งได้ปุ๊บนางซานซูจีก็จะกลับมาเหมือนปี2012เพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนปีก็อาจจะเป็นสเต็ปนี้อาจจะเป็นปลายปี2026นี้นางซานซูจีกลับเข้ามาซึ่งสามารถจัดได้อย่างรวดเร็วอยู่แล้วนะครับมันก็จะเป็นสเต็ปเพื่อที่จะกำหนดเพื่อเลือกตั้งในวาระปกติถัดไปอีก5ปีให้ได้อะไรพวกนี้คุณอ้อมแต่ที่สำคัญอยากจะให้เกิดการประนีประนอมและมุ่งเน้นที่การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มากขึ้นแทนที่จะมางัดกันในเรื่องของอำนาจทางการเมืองฉันต้องเป็นใหญ่ฉันต้องอะไรพวกนี้อย่างเดียวนะครับคือเงื่อนไขในพม่าเนี่ยมันไม่เหมือนประเทศอื่นคุณน้อมมันมีชาติพันธุ์เยอะแล้วถ้าชาติพันธุ์แต่ละชาติพันธุ์เนี่ยไม่ประนีประนอมไม่เดินไปด้วยกันหรือว่าไม่มีกติการ่วมกันมันก็จะลบกันต่อไปอย่างนี้ไม่มีจุดสิ้นสุดและตราบใดที่ยังลบที่ชายแดนติดกับประเทศไทยเนี่ยใครเดือดร้อนที่สุด
1: ต่อมันแหละ
0: ก็คือประเทศไทย นั่นแหละไม่แปลกครับที่ประเทศไทยเราเชิญมินออนไลน์มา
1: ค่ะก็คุยกันหลายเรื่องเนาะพี่โจมิเตอร์ถามอินไซต์อาจารย์นิดนึงค่ะได้ข่าวว่าประธานาธิบดีเมียนมาเนี่ยมีบ้านหรูในกรุงเทพใช่ไหมครับแถวแถวพระรามเก้าด้วยอาจารย
0: ์มีครับมีครับ
1: เขาสามารถซื้อไว้ได้หรืออาจารย์หรือว่าเป็นลักษณะแบบไหนคะ
0: ก็ส่วนใหญ่ถ้าคนมีอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเขาก็จะอยู่ในรูปของนิติบุคคลคุณน้องนะครับก็คือตั้งบริษัทตั้งอะไรแล้วก็ครอบครองในฐานะเป็นนิติบุคคลส่วนเขาจะให้ใครอยู่มันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะฮะก็ประมาณนั้นนะคนพม่าก็ซื้อคอนโดในเมืองไทยเยอะที่สุดนะตอนนี
1: ้ใช่แต่ห้วยขวางนี่ก็เยอะอาจารย
0: ์ก็ซึ่งคอนโดเขาซื้อได้อยู่แล้วนะครับ
1: แล้วก็ลูกเรียนนานาชาติเนี่ยเต็มเลย
0: ฮะแล้วเขาซื้อได้อยู่แล้วคอนโดนะฮะแล้วก็ได้กรรมสิทธิ์ด้วยแต่ถ้าเป็นบ้านเดี่ยวนะครับเป็นบ้านเดี่ยวหรือว่าเป็นบ้านหลังๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมาในรูปของนิติบุคคล
1: ค่ะ
0: ตั้งบริษัททำมาหากินทำธุรกิจในประเทศไทยนำเข้าส่งออกอะไรสารพัดเขาก็ใช้สิทธินิติบุคคลนั้นซื้อและครอบครองได้แต่ไม่มีกรรมสิทธิ์นะเขาเรียกว่ามีสิทธิ์ครอบ

0: จบแล้วนะคะเรื่องข่าววันนี้นะคะเดี๋ยวไปเรื่องของซีรีส์นะคะอารยธรรมในอุตสาคเน EP ที่51ค่ะอาจารย
1: ์ครับก็เสาร์ที่แล้วก็จบบริบูรณ์ที่สุโขทัยแล้วเนาะ
0: ค่ะ
1: แล้ววันนี้เรามาเริ่มกันที่อยุธยาคุณอ้อมอยุธยาเนี่ยเราเริ่มก่อตั้งกันที่นับเป็นปีของการก่อตั้งก็คือโดยพระเจ้าอู่ทองนะฮะพระเจ้าอู่ทองเนี่ยก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งเขตในกษัตริย์ของอยุธยามีทั้งรามาธิบดีแล้วก็ราชาธิบดีนะครับก็แล้วแต่สายใครสายมันแต่ถ้าเป็นรามาธิบดีก็จะเป็นสายอู่ทองนะครับแต่เป็นราชาธิบดีก็จะเป็นสายสุพรรณภูมิอะไรประมาณนั้นคุณอ้อมนะฮะก็พระเจ้าอู่ทองก็มาสร้างนะฮะอยุธยาก็เริ่มต้นศักราชที่พุทธศักราชที่1893เรื่อยมานะครับต่อกันมาก็มีกี่ราชวงศ์นะมี5ราชวงศ์ที่ประกอบและก็ปกครองในยุคของอยุธยารวมระยะเวลาของ5ราชวงศ์ที่ปกครองอยุธยาเนี่ยนะครับ417ปีก็ถือว่าเป็นราชอาณาจักรที่มีอายุยืนนานอยู่นะครับ417ปีก็ศักราชก็อย่างที่เรียนไปสักครู่นะนะฮะก็คือปีพ.ศ.1893ถือว่าเป็นปีแรกหรือว่าเป็นปีเริ่มต้นของอยุธยานะฮะกษัตริย์พระองค์แรกก็อย่างที่บอกก็คือพระเจ้าอู่ทองพระองค์ที่สองก็คือพระโอรสของพระองค์ก็คือพระรามเมศวรนะครับ แต่ว่าก็มาเว้นบัตรมาเว้นบัตรก็เพราะว่าคือพระเจ้าอู่ทองเนี่ยพระองค์มีพระมเหสีซึ่งพระมเหสีของพระองค์เนี่ยเป็นน้องสาวของขุนหลวงพะง่วนขุนหลวงพะง่วนเนี่ยเป็นเจ้าเมืองสุพรรณถ้าจะพูดก็คือว่าเป็นพี่ภรรยาของเป็นพี่ของภรรยาของพระเจ้าอู่ทองเนี่ยนะครับก็เลยมีความเกี่ยวดองกันอยู่แต่ทีนี้พอพระเจ้าอู่ทองครองราชแล้วก็พระองค์เสด็จสวรรคตนะครับก็ต่อราชบัลลังก์ให้กับพระโอรสองค์ใหญ่ก็คือพระรามเมศวรแต่ทีนี้ด้วยเหตุที่ว่าพระรามเมศวรเนี่ยถ้าจะเทียบความอาวุโสเทียบการเป็นนักรบนะครับเทียบกับความแข็งแกร่งแล้วเนี่ยสู้ลุงไม่ได้คุณอ้อมลุงก็คือขุนหลวงพะง่วน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือลุงก็อยากเป็นกษัตริย์ลุงก็อยากเป็นกษัตริย์แต่ทีนี้หลานซึ่งเป็นกษัตริย์อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่อยากสู้รบกับลุงก็เลยสละราชบัลลังก์ให้ลุงนะครับจากพระองค์เป็นกษัตริย์องค์ที่สองเนี่ยนะครับก็ลุงก็มาเป็นกษัตริย์พระองค์ที่สามนะฮะพอเป็นพระองค์ที่สามเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยพอขุนหลวงพะง่วนเสด็จสวรรคตก็ให้พระโอรสของขุนหลวงพะง่วนเป็นกษัตริย์องค์ที่สี่นะครับนี่คือมีสองราชวงศ์ที่อยู่คู่กันแล้วนะราชวงศ์แรกก็คืออู่ทองนะครับในวงของขุนหลวงพะง่วนเนี่ยเขาเรียกว่าวงสุพรรณภูมิเพราะว่าพระองค์เนี่ยเป็นเจ้าเมืองสุพรรณก็เลยเรียกว่าสุพรรณภูมินะฮะขุนหลวงพะง่วนก็สถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีที่หนึ่งเห็นไหมเราก็จะเห็นพระเจ้าอู่ทองเป็นรามาธิบดีที่หนึ่งขุนหลวงพะง่วนวงสุพรรณภูมิเนี่ยก็บอกว่าราชาธิบดีที่หนึ่งก็จะคู่ขนานกันมาแบบนี้นะฮะพอขุนหลวงพะง่วนสิ้นพระชนนะครับก็ให้พระโอรสก็พระโอรสของพระองค์ก็เป็นกษัตริย์อยุธยาพระองค์ที่สี่นะครับแต่อยู่ในวงสุพรรณภูมิแต่ทีนี้

พระโอรสของคุณหลวงพ่อง่วนเนี่ยถ้าเทียบความอาวุโสและความแกร่งเนี่ยก็สู้พระราเมศวรไม่ได้คุณอ้อม พระราเมศวรก็ไปภาษาบ้านๆนะก็คือไปบอกว่าจะยอมลงดีๆหรือจะทำศึกสงครามนะเนี่ยเห็นไหมนี่คือจุดเริ่มต้นมันอยุธยาเป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่านั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าจุดเริ่มต้นของคนที่ก่อร่างสร้างอยุธยาเนี่ยคือนักรบนะครับเป็นเจ้าเมืองซึ่งเป็นนักรบแล้วก็สร้างความยิ่งใหญ่ขึ้นมาด้วยกองทัพนะฮะพอเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่นั่นแหละครับมันก็เลยเป็นที่มาแล้วก็ปรากฏว่าก็สลับกันมาพระราเมศวรเนี่ยก็กลับมาเป็นกษัตริย์อีกรอบหนึ่งนะครับกลับมาเป็นกษัตริย์อีกรอบหนึ่งแต่ถ้าเรียงตามลำดับก็คือรอบที่สองนะครับก็คือในวงอู่ทองเนี่ยมีกษัตริย์อยู่สามพระองค์ก็คือหมายกษัตริย์พระองค์ที่หนึ่งพระองค์ที่สองแล้วก็พอพระราเมศวรกลับมารอบที่สองเดี๋ยวพอพระองค์สิ้นพระชนนะครับก็บัลลังก์ก็ตกเป็นของพระโอรสของพระองค์เนี่ยก็เป็นองค์ที่ห้าแต่ว่าแค่องค์ที่ห้าเนี่ยก็สิ้นสุดราชวงศ์อู่ทองแล้วคุณอมหลังจากนั้นก็ไปอยู่กับราชวงศ์สุพรรณภูมิยาวนานมากก็เอาเป็นว่าจะย่นย่อให้นะครับเพราะว่าอยากจะพูดถึงอารยะหรือว่าการที่เราอยุธยาเนี่ยทำไมถึงมีความเจริญรุ่งเรืองใช้ศาสตร์แบบไหนใช้การปกครองแบบไหนนะฮะวิธีคิดในการจัดสรรอำนาจทัพอย่างไรนะฮะเอาเป็นว่าใน417ปีผมเรียงอย่างนี้ราชวงศ์อู่ทองมี3พระองค์นะครับที่เป็นกษัตริย์ก็คือกษัตริย์พระองค์ที่1 2และ5ส่วนราชวงศ์สุพรรณภูมิก็เป็นราชวงศ์ที่2นะครับก็มีกษัตริย์ทั้งหมด13พระองค์นะฮะก็คือองค์ที่3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14และ15รวมไปถึงองค์ที่16นะครับก็รวมแล้วก็คือ13พระองค์แต่ก็พอเสียกรุงคุณอ้อมพอมาเสียกรุงนะครับมันก็เลยเกิดราชวงศ์ที่3เกิดขึ้นนั่นแหละก็คือวงสุโขทัยหรือวงพระร่วงคืออันเดียวกันนะครับก็เริ่มต้นจากพระมหาธรรมราชานั่นแหละการเสียกรุงครั้งที่1ก็คือปี2112ยุคบุเรงหนองยกทัพมาตีนั่นแหละนะครับก็เลยสิ้นสุดราชวงศ์สุพรรณภูมิแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของราชวงศ์สุโขทัยหรือวงพระร่วงนะฮะสืบราชบัลลังก์กันมา7พระองค์นะครับก็คือองค์ที่17นะอันนี้ผมเรียงก็คือลำดับของกษัตริย์ที่ต่อเนื่องกันมาในอยุธยานะครับองค์ที่17 18 19 20 21 22และ23แล้วก็มาสิ้นสุดราชวงศ์ของสุโขทัยนะครับในปีพุทธศักราช2127นะฮะพอสิ้นสุด2127เสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยคุณอ้อมไม่ใช่สิกลับมาที่พระนเรศวรก่อน2021นะฮะก็คือมีความยิ่งใหญ่มากก็คือเป็นอิสระจากพม่านะฮะแต่มาสิ้นสุดจริงๆเนี่ยก็คือในยุคของพระเจ้าปราสาททองนะครับพอพระเจ้าปราสาททองสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นกษัตริย์เนี่ยนะครับแต่วงปราสาททองเนี่ยก็คือวงที่4ของอยุธยาแล้ววงปราสาททองแต่ก็มีแค่4พระองค์นะครับที่เป็นกษัตริย์ก็คือองค์ที่24 25 26และองค์สุดท้ายคือ27ที่ครองอำนาจยาวนานที่สุดซึ่งพระองค์นี้ก็คือสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระองค์ครองราชถึง32ปีนะครับวงปราสาททองมีกษัตริย์แค่4พระองค์จนกระทั่งมาถึงวงสุดท้ายก็คือพอพระนารายณ์นะฮะเสด็จสวรรคตก็มีการสถาปนาราชวงศ์ที่5เกิดขึ้นก็คือราชวงศ์บ้านพลู

0: งบ้านภูหลวงนี่อยู่ที่สุพรรณนะครับที่เรียกว่าบ้านภูหลวงก็เพราะว่ากษัตริย์พระองค์แรกของบ้านภูหลวงราชวงศ์บ้านภูหลวงก็คือพระเพทราชาพระองค์ประสูติที่บ้านภูหลวงก็เลยเรียกราชวงศ์นี้ว่าราชวงศ์บ้านภูหลวงพระเพทราชาก็เป็นกษัตริย์องค์ที่28และสืบกันมานะครับรวมพระองค์ด้วยเนี่ยก็คือมีทั้งหมดกษัตริย์เนี่ยก็คือ6พระองค์สืบกันมาก็คือ28 29 30 31 32และ33นะครับก็ถึงคราวกรุงศรีแตกครั้งที่2แล้วก็หนักหน่วงกว่าเดิมคือแตกครั้งแรกเนี่ยนะครับ2112เนี่ยบุเรงนองไม่ได้เผาแต่พอแตกครั้งที่2 2310นะครับมังมหานรทาเผานะครับแต่คนละราชวงศ์ของพม่าแล้วนะครับราชวงศ์สุดท้ายของพม่าก็เรียกว่าราชวงศ์ของบองนะฮะก็เลยทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในตลอดระยะเวลา417ปีเนี่ยนอกจากมีราชวงศ์ถึง5ราชวงศ์มันสะท้อนถึงอะไรฮะมันสะท้อนถึงการแย่งชิงอำนาจที่เกิดขึ้นแต่ถึงขนาดว่าแย่งชิงอำนาจที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับด้วยการใช้หลักการปกครองนะครับแล้วก็มีห้วงระยะเวลาที่อยุธยามีใช้หลักทางวิทยาศาสตร์วิทยาการต่างๆมาประกอบกับการใช้อำนาจบริหารและปกครองราชอาณาจักรก็ทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นมากจนเขาเรียกอยุธยาสมัยนั้นว่าเวนิสตะวันออก
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11

ผีมีจริงหรือเปล่าเออนั่นสิทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโรเบียวยุวดีเหลืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้แจ็คกระเบากับค่ำคืนวันเสาร์ที่25กรกฎาคมพ.ศ. 2569ไอ้ผีผีที่เขาว่าน่ากลัวน่ะมันมีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่าการปรากฏตัวของผีหลากหลายรูปแบบหรืออาการกลัวผีของเรานั้นมันเป็นเพียงเรื่องลี้ลับที่ไม่อาจพิสูจน์ได้หรือจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์มีคำตอบกันแน่เจอบทความในสนุก .com เขาบอกว่าสถิติบาทหลวงเขามีการไล่ผีในสหรัฐค่ะโอ้โหเรียกว่าพุ่งขึ้นสูงถึง 650% เลยนะคะเพื่อเป็นการรับมือกับลัทธิซาตานที่เกิดการระบาดแล้วมีอาการบ่งบอกด้วยว่านี่น่าจะเป็นเพราะว่าผีสิงหรือปีศาจสิงตอนนี้หมอผีกำลังขายดีค่ะเพราะมีความต้องการให้ทำพิธีไล่ผีพุ่งขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องมีรายงานว่าจำนวนบาทหลวงที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการขับไล่ปีศาจในสหรัฐเพิ่มขึ้นถึง 650% เลยทีเดียวโอ้โหจากเดิมเขาบอกมีเพียงแค่20รูปเพิ่มขึ้นมาถึง150รูปในปัจจุบันอันนี้ถือเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลทำให้นะคะสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่11ต้องเรียกประชุมเหล่ามือปราบผีอาวุโสจากทั่วโลกมาประชุมกันที่วาติกันกันเลยเรื่องสมาคมนักขับไล่ปีศาจระหว่างประเทศก็ได้เข้าพบพระสันตะปาปาเพื่อมีการเตือนถึงกระแสลัทธิซาตานและไสยศาสตร์ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกโอ้ไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคะคุณจากการสำรวจของ CNN ใน48สังคมณฑลของสหรัฐพบว่ากว่าครึ่งหนึ่งได้รับการติดต่อขอให้มีการไปทำพิธีไล่ผีเพิ่มขึ้นอย่างเช่นบาทหลวงวินเซนต์จากอินเดียนาโพลิสท่านบอกว่าเพียงปีเดียวโอ้โหรับสายขอความช่วยเหลือมากถึง 1,700 ครั้งเลยเฮ้ยปรากฏว่าก็ต้องมีการเบรกกันค่ะถึงกระแสนี้มีการเผยสาเหตุที่แท้จริงว่าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของปีศาจที่เพิ่มขึ้นแต่มันเป็นเพราะจิตใจมนุษย์ที่เสื่อมถอยต่างหากให้บาทหลวงแซสให้ความเห็นว่าต้นตอของปัญหาไม่ได้เกิดจากจำนวนปีศาจที่เพิ่มขึ้นหรอกค่ะแต่มันเกิดจากมนุษย์เองนี่แหละที่ละเลยคำสอนและปล่อยให้แรงขับด้านมืดมาครอบงำเมื่อผู้คนหันไปพึ่งพาลัทธิซาตานหรือคาถาอาคมมากขึ้นพลังของปีศาจมันก็เลยแข็งแกร่งขึ้นตามไปด้วยแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าประมาณ 99% เลยนะที่เขาแจ้งเข้ามาว่าให้ไปทำการไล่ผีเนี่ยแท้จริงแล้วมีสาเหตุมาจากอาการป่วยทางจิตค่ะคุณเช่นเป็นโรคจิตเภทหรือโรคหลายบุคลิกซึ่งมีอาการคล้ายคลึงกับการถูกผีเข้าอย่างมากนี่ไงจริงๆแล้วไม่ต้องไปหาหมอผีแต่ควรจะต้องมีการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตควบคู่ไปกับหมอผีด้วยก็ดีเพื่อเป็นการช่วยเหลืออย่างถูกต้อง

ากฏว่ามันก็มีเรื่องของทางวิทยาศาสตร์นะคะมาอธิบายให้เราฟังนี่แหละค่ะอย่างเช่นผีอำผีอำหรือว่ามันมีความผิดปกติในการนอนหลับกันแน่เพราะผีอำเนี่ยถือเป็นประสบการณ์สุดหลอนของหลายๆคนเลยเนาะที่หลายคนบอกว่าโอ้ยเคยโดนผีอำหรืออาจจะได้ยินผ่านเรื่องราวสุดสยองตามที่เขาเล่ากันมาแต่จริงๆมันคือภาวะที่เราขยับร่างกายขณะที่อยู่ช่วงกึ่งหลับกึ่งตื่นแต่หลายคนก็บอกว่าเป็นเพราะมีสิ่งที่มองไม่เห็นหรือเงาดำๆมาทับร่างไว้บางคนก็บอกว่าโอ้ยได้ยินเสียงเลยนะโดยเฉพาะคนไทยอย่างเราๆค่ะถึงขั้นห้ามนอนตอนช่วงผีตากผ้าอ้อมหรือช่วงโพลเพลเลยทีเดียวเพราะเชื่อว่าช่วงนั้นคือช่วงที่โลกมนุษย์กับโลกวิญญาณเนี่ยมันจะเชื่อมกันมันมีเวลาแตกต่างกันก็คือช่วงมืดนี่แหละนะคะโลกเราสว่างแต่โลกวิญญาณเป็นช่วงมืดและช่วงโพเพคือช่วงที่โลกวิญญาณใกล้สว่างมันก็เลยมีการเชื่อมต่อกันแล้วทำให้เกิดอาการผีอำได้ง่ายแต่จริงทางวิทยาศาสตร์เขามีคำอธิบายนะจ๊ะเขาอธิบายไว้อย่างน่าเชื่อถือเลยว่ามันไม่เกี่ยวกับผีหรือวิญญาณเลยแต่มันเป็นเพียงอาการผิดปกติขณะนอนหลับอย่างภาวะอัมพาตขณะหลับที่มักจะเกิดขึ้นในวงจรการหลับแบบ REM sleep คือแม้แต่ร่างกายของเราหลับแต่สมองเรากลับทำงานใกล้เคียงกับช่วงเวลาตื่นแล้วลูกตาของเราก็มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เปลือกตาเราปิดอยู่มันก็เลยเป็นการทำงานที่ขัดแย้งกันทำให้เรารู้สึกเหมือนใช้ชีวิตในความฝันแต่เรากลับไม่สามารถขยับตัวได้ก็เลยเหมือนกับอาการผีอำเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะคิดว่าผีมันมาอำทางที่ดีเราควรจะกลับมาใส่ใจสุขภาพการนอนดีกว่านะจ๊ะแล้วก็ลดความเครียดค่ะเพราะความเครียดนี่แหละคือสาเหตุหลักของอาการผีอำ

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบ
4: ว้าวว้าวว้าว
3: ว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กพาวซ่า

0: ภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: Tonight Thailand
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
5: หลักฐานว่ามีผีอยู่จริงคือรูปถ่ายติดวิญญาณโอ้วิทยาศาสตร์มีคำอธิบายค่ะถึงแม้ว่าภาพหรือตัวตนของผีจะคลุมเครือเพราะหลายคนจับต้องไม่ได้บางคนบอกว่าจับได้แต่บางคนก็จับไม่ได้แต่ด้วยความที่เทคโนโลยีเราล้ำสมัยเนาะถึงขนาดบันทึกภาพผีออกมาให้เห็นกันเลยทีเดียวและเราก็เห็นบ่อยมากจากการที่เราได้เห็นภาพถ่ายติดวิญญาณหรือในวิดีโอที่พบกลุ่มเงาหรือควันคล้ายกับใบหน้าคนลอยอยู่ในอากาศหรือซ่อนอยู่ตามมุมมืดๆหรือโผล่ไปตรงนั้นทีโผล่ไปตรงนี้ทีเรียกว่ากระตุ้นต่อมหลอนให้กับคนที่เชื่อเรื่องลี้ลับเชื่อและกลัวขึ้นเป็นทวีคูณเนื่องจากก็มันมีหลักฐานว่าผีมันมีอยู่จริงนี่นะแต่ปรากฏการณ์เนี้ยค่ะทางวิทยาศาสตร์เขาก็มีคำอธิบายค่ะเขาเรียกว่าปรากฏการณ์แพริโดเรียที่เกิดจากการที่สมองของคนเรานี่แหละพยายามจะทำความเข้าใจกับสิ่งรอบตัวแล้วเราก็เอาข้อมูลที่ได้รับมาจากประสาทสัมผัสทั้ง5เอามาจับคู่กับสิ่งที่เราเข้าใจหรือคิดไปเองอยู่ทำให้เราเห็นก้อนเมฆบนฟ้าหรือสิ่งของที่ไร้ชีวิตเหมือนมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มโศกเศร้าดุดันไงแม้กระทั่งความสามารถในการระบุใบหน้าของคนที่เราอาจจะไม่รู้จักอย่างรางๆเรามักจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าวิญญาณโดยเฉพาะตามรูปถ่ายต่างๆที่มันปรากฏและอาจเกิดจากการที่สมองเรานี่แหละค่ะพยายามจะโน้มน้าวให้จินตนาการของตัวเองเนี่ยมันเห็นเงานั้นให้กลายเป็นใบหน้าของคนสรุปแล้วสมองเรานี่แหละค่ะที่จินตนาการขึ้นมาเองอย่าเอะอะไปโทษผีหรือพวกเสียงที่เราไม่ทราบที่มาที่ไปหรือสิ่งของที่หล่นมาจากตามชั้นต่างๆตามประตูหรือหน้าต่างหรือแม้แต่ประตูปิดเองโดยไม่มีลมเลยเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเห็นโดยเฉพาะในหนังผีแทบทุกเรื่องหรือได้ยินใครเล่าประสบการณ์สุดหลอนถ้าเราเชื่อเรื่องผีเราก็จะนึกตามจินตนาการตามโดยอัตโนมัติว่าสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นผีเป็นผู้กระทำอย่างแน่นอนเพราะผีจงใจทิ้งร่องรอยให้เรารู้หรือผีต้องการจะสื่ออะไรบางอย่างจนนำไปสู่ความเชื่อที่ว่าผีนั้นต้องมีตัวตนอย่างจริงๆแน่นอนในทางวิทยาศาสตร์ก็มีคำตอบและอธิบายได้อย่างชัดเจนอีกแล้วจ้านั่นคือเขาบอกว่าเราอาจจะมีอาการตาบอดเพราะไม่ใส่ใจอุ้ยเฮ้ยไม่ได้บอดนะยังไงเนี่ยเขาบอกว่าเกิดจากการที่มนุษย์เราจดจ่อกับสิ่งหนึ่งมากเกินไปจนละเลยหรือไม่ได้ใส่ใจสิ่งอื่นเลยเพราะสมองของเรามักจะสนใจและจดจ่อกับสิ่งที่เราให้ความสำคัญอยู่ตรงหน้าหรืออยู่ในช่วงเวลานั้นเท่านั้นอย่างเช่นอ่ะเราอาจจะกำลังตั้งใจทำงานอย่างมากจนไม่ได้สนใจอะไรรอบข้างมองไม่เห็นอะไรเลยหางตาก็ไม่เห็นงี้เราก็เลย

ห็นว่ามีคนมาปิดประตูหรือมีลมพัดจนกระทั่งประตูปิดเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยประตูปิดเองได้ว่ะนี่เป็นเพราะว่าสมองคนเรามักมีปัญหากับการให้ความสนใจในหลายๆสิ่งพร้อมๆกันค่ะแต่เราจะจดจ่อกับบางสิ่งแบบสุดๆนะก็เลยทำให้เรามองไม่เห็นสัญญาณบางอย่างรอบตัวเราทีนี้เราก็เลยไปทึกทักเองว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันน่าจะเป็นการกระทำของสิ่งลี้ลับมองไม่เห็นหรือผีเอาเป็นว่าถ้าเราได้เห็นผีกับตาจริงๆค่อยเชื่อนะคะอย่าเอะอะโทษผีตลอดบางทีผีก็ไม่ได้ทำเดี๋ยวผีจะหาว่าฉันอยู่ของฉันเฉยๆเช่นเดียวกับการเข้าไปในบ้านผีสิงแง่เขาบอกว่าเวลาที่เราเข้าไปในบ้านผีสิงเนี่ยเพื่อจะพิสูจน์ว่าน่าจะมีผีจริงๆนะคะก็จะไปตามล่าท้าผีตามบ้านล้างอะไรอย่างนี้พอเราเข้าไปปุ๊บเราก็มักจะได้ยินเสียงคนเดินรอบๆเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มบางคนกลัวถึงแสดงอาการออกมาว่าเหนื่อยล้าหรือแพนิคแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์เลยค่ะว่าอาการเหล่านี้มันเกิดจากการที่สมองเราน่ะขาดออกซิเจนจนทำให้ประสาทสัมผัสและการรับรู้นั้นบิดเบี้ยวผิดจากความจริงแล้วเกิดภาพหลอนหรืออาการหูแว่วก็เลยเชื่อว่าเจอผีมากับตัวแต่สาเหตุหลักๆก็คือการขาดออกซิเจนของสมองหรืออาจจะมีเชื้อราและสารพิษต่างๆในโครงสร้างของอาคารเก่าๆที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้นานอย่างบ้านร้างบ้านผีสิงไอแหล่งเชื้อราสะสมนี่แหละถ้าเราสูดดมเข้าไปมันก็เป็นอันตรายต่อการทำงานของสมองโดยตรงและอาจเกิดอาการวิงเวียนหายใจติดขัดและเมื่อร่างกายทำงานได้ไม่เต็มร้อยกลายเป็นว่าเราเห็นภาพหลอนหูแว่วจนคิดไปเองว่าผีมา

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ขณะที่เวลา20:00 PM
6: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
5: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่25 กรกฎาคม พุทธศักราช 2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรียนที่ราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานพระทยาพระบรมมหาราชวังเวลา7:00 PMหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร8 รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันเวลา11:00 PMพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคาราม8 รูปทั้งนี้พระพิธีธรรมมาจากพระอารามหลวง10 แห่งในกรุงเทพมหานครเวลา17:00 PMพลตรีหม่อมเจ้าณวพันธ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามรวม8 รูปพระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกใจความของพระพิธีธรรมและการสวดพระพิธรรมในงานพระศพมิใช่เพียงพิธีกรรมแต่เป็นการแสดงพระธรรมเพื่อเตือนใจผู้มีชีวิตให้ดำรงตนอยู่ในความดีและความไม่ประมาทเวลา19:00 PMหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ทุกคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษ

0: และวัดสุทัศน์เทพวรารามการสวดของพระพิธีธรรมเป็นการสวดพระพิธรรมซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนชั้นสูงในพระไตรปิฎกอธิบายความจริงของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อให้ผู้มีชีวิตเกิดปัญญาและความเข้าใจในสัจธรรมตลอดวันนี้คณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวจังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยเทคนิคลำปางจังหวัดลำปางนางอริสราวังอุทัยณลำปางและครอบครัวโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค9คณะศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและบริษัทกรุงสยามจำกัดในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบเมนูอาหารข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบแก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพวันละ 2,500 ชุดด้วย
1: จบข่าวในพระราชสำนัก

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
7: ม่วนแต่แต่เจ้า
8: เด้อแรงออกจังหู้นี
7: ่ม่วนนี่หลีเด้อ
9: โดนใจสุด
6: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
10: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
12: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
14: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
15: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
16: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
17: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ื้อเที่ยวเมืองคอนหลวงไก่ขับร้องนะคะชวนคนไทยค่ะไปเที่ยวเมืองคอนแล้วก่อนหน้านั้นตำนานเมืองคอนนะคะฟ้าขวัญนครขับร้องนะคะคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาจากนี้นำสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวิในวงเมฆและดิฉันแม่มบุรีรัตน์สามัตถิยะลูกพ่อสุเมฆและคุณนายพรทิพย์วันนี้เป็นวันที่น่ายินดีของคนไทยทั้งประเทศเป็นเรื่องที่น่ายินดีของชาวไทยและชาวปากใต้รวมถึงนะคะไอ้ยะคนนครนะอาจารย์คะวันนี้นะคะยูเนสโกขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยนะคะเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศและเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของปากใต้มาแล้วเสียงกระแอมคนนครนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแม่และก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยนะทุกท่านและก็พี่น้องชาวใต้โดยเฉพาะพี่น้อง

0: อาจารย์ค่ะเสียงหายไปเล็กน้อยค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ได้ยินเสียงบุรีรัตน์ไหมคะ
1: ได้ยินชัดเจนครับ
0: โอ้ค่ะ
1: ครับครับครับ
0: บุรีรัตน์ได้ยินเสียงอาจารย์หายไปช่วงหนึ่งนะคะเป็นความภูมิใจค่ะของไทยทั้งชาตินะคะเพราะว่ายูเนสโกเนี่ยนะคะโอ้โหแบบลุ้นตั้งแต่เช้าอาจารย์ประกาศกันตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็ลุ้นจนกระทั่งถึงเวลา15:02 น
1: ครับ
0: ทันทีที่ยูเนสโกประกาศนี่ก็เฮกันลั่นเลยนะคะโอ้โหคุณผู้ฟังคะเป็นแหล่งวัฒนธรรมนะคะที่เป็นมรดกโลกแห่งที่6ของไทยแล้วก็เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของไทยล่าสุดได้ยินว่าอาจารย์เพิ่งแวะไปไหว้พระธาตุมาคะ
1: ครับก็เมื่อไม่นานมานี้เองครับพอลงกลับไปบ้านเนี่ยนะครับทุกครั้งก็เราต้องไปกราบสักการะแล้วก็ไปก็เล็กอย่างน้อยเนี่ยแม้จะขับรถผ่านถนนราชดำเนินนะครับไม่ได้แวะไปเราก็ต้องยกมือไหว้นะครับกราบขอบารมีความศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองนะครับตลอดนะครับก็เป็นถือว่าก็เป็นข่าวดีมากๆนะครับในข่าวร้ายก็มีข่าวดีมากๆตอนแรกผมเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยนะครับผมเคยติดตามข่าวก็บอกว่าก็มีเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับเข้าไปเป็นคณะกรรมการนะครับเกี่ยวเรื่องตรงเนี้ยนะครับเกี่ยวเรื่องมรดกโลกของยูเนสโกตรงเนี้ยนะครับแล้วก็เกรงว่าเขาไปสกัดกั้นนะครับเรื่องที่เรากำลังนำเสนอนะครับวัดพระมหาธาตุวรวิหารที่นครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเนี่ยแล้วกลัวว่าจะถูกสกัดกั้นนะครับแต่สุดท้ายนะครับก็สู้ความนะครับความล้ำค่าความศรัทธานะครับอันเป็นมรดกของโลกนะครับไม่ได้นะครับเพราะทุกอย่างนะครับทุกอย่างผมว่าด้วยความศรัทธาความศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ของอันล้ำค่าจริงๆเนี่ยนะครับกรรมการก็ได้เล็งเห็นนะแล้วผมเข้าใจว่าเหมือนกับการอภิปรายอ่ะนะครับเพราะกว่าจะขึ้นสักที่หนึ่งแต่ละที่แต่ละแหล่งเนี่ยนะครับต้องผ่านการกันกรองนะครับซึ่งพอมีการขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับก็มันจะกลายเป็นสถานที่จะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันสำคัญที่ชาวโลกรับรู้นะครับต่อไปนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ผมว่าจริงๆก็เป็นแหล่งทางวัฒนธรรมนะครับของทางใต้นครถือว่ามีวัดน่าเป็นเมืองพระนะครับมีวัดมากที่สุดของทางใต้และวัดอยู่ในตัวเมืองนะครับตัวในตัวเมืองวัดติดๆกันนะครับมีวัดตะวันออกวัดตะวันตกนะฮะมีตะวันเขาเรียกวังออกวังตกนะครับแล้วก็วัดเยอะมากนะครับที่นครเขาเลยใช้คำว่าเป็นเมืองพระนะครับแต่ว่ามีบางคนไปวงเล็บว่าเมืองพระการนะครับ
0: ค่ะ
1: จะมีเยอะรุนแรงกันนะครับประเภทนักเลงเป็นมือพระการนะครับก็มีอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าลึกๆแล้วคนนครนะครับมีความเขาเรียกว่าความลึกถึงจิตใจที่เขาเรียกอ่ะมีเมตตาสูงนะครับรักใครรักจริงนะครับแต่อย่าทิ้งเขาเรียกกันนะ
0: พรุ่งนี้นะคะจะมีรำโนราบูชาพระธาตุ 1,000 คนแล้วก็มีการแสดงแสงสีเสียงนะคะรวมถึงมีสวดมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ด้วยค่ะอาจารย์ขา
1: ครับผมเลยจริงถ้าไม่ติดงานวันจันทร์เนี่ยนะครับวันจันทร์มันมีงานที่เทศอีกผมก็กะว่าพรุ่งนี้จะลงใต้แต่ว่าติดงานอีกวันหนึ่งนะครับก็น่าได้ลงวันที่30แต่ต้องลงไปทำบุญช่วงนั้นอยู่หน่อยนึงนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็กลับไปเยี่ยมบ้าน
0: จริงๆแล้วเรื่องนี้นะคะเรื่องของยูเนสโกเนี่ยมันรับอยู่มาตลอดค่ะอาจารย์แล้วก็มีการเลื่อนจากนั้นเนี่ยนะคะแหล่งข่าวลึกๆเลยอาจารย์เขาก็มีการกระซิบมาทางประเทศไทยบอกให้เฝ้ามองเรื่องนี้แล้วก็ให้ลุ้นนะคะแล้วปรากฏว่าไม่ต้องลุ้นหรอกค่ะยังไงนะคะเราก็ได้แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของไทยแล้วก็มีแหล่งมรดกโลกเนี่ยนะคะทางธรรมชาตินะคะอีก
1: แล้วแต่มันภูมิใจ

0: ไอ้ชุด
1: ครับ
0: คนใต้นะอาจารย์เนาะนี่อาจารย์เป็นคนนครอาจารย์แหมมันยิ่งไปกันใหญ่แต่เรื่องราวเนี่ยนะคะของสัปดาห์ที่ผ่านมาอะไรมันก็ไม่เย้ยมันก็ไม่มาทำร้ายจิตใจไทยเท่ากับไอ้พวกวัยรุ่นกากอิตาลีนะคะจนทำให้สถานทูตอิตาลีเนี่ยร้อนนะคะเจอดราม่าคนไทยถล่มเข้าไปแถลงการ3ภาษาเลยค่ะขออภัยที่กลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้า BTS อาจารย์คะแง่กฎหมายว่าไงคะ
1: ก็จริงๆถ้าจะเล่นเรื่องก็จะว่าด้านกันนะครับในการส่งเสียงเกิดเสียงกระทำอื้อๆโดยไม่เหตุสมควรที่ว่าเป็นเรื่องหรือสร้างความเดือดร้อนอย่างเงี้ยนะครับเป็นเรื่องความผิดระหูโทษนะครับโทษก็ไม่ได้รุนแรงนะครับปรับไม่เกิน 1,000 บาทอย่างเงี้ยนะครับก็ ดำเนินคดีก็ดูไม่สมศักดิ์ศรีนะครับผมว่า ที่โซเชียลนะครับโดยโซเชียลของก็เรียกว่าตัวจักรจักรันของเรานะครับบุก ถึงนะครับไปถึง
0: โรงแรมเลยค่ะอาจารย
1: ์โรงแรมโรงเรียนไปทั่วเลยนะครับจน สถานทูตหรือว่าสถานศึกษาของเขาเนี่ยก็ต้องออกมาก็เรียกกล่าวคำขอโทษนะครับแต่ว่ามันเข้าใจได้เพราะปกติเนี่ยมันไอ้พวกวัยรุ่นนักศึกษาเนี่ยครับมันแค่เรื่องกับตรงนี้ก็มีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมเคยตามข่าวว่านักท่องเที่ยวไทยไปญี่ปุ่นเนี่ยก็ไปกระทำลักษณะนี้ก็มีเหมือนกันก็คือบนรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็มีเสียงดังคุยไม่มันก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าเราแต่ว่าบังเอิญพอไปเราไปกระตุกเขาเนี่ยเขาก็คล้ายๆเหยียดเชื้อชาติเหยียดเหมือนเรามันเป็นโลกที่สามอ่ะนะครับโลกที่กำลังพัฒนายังไม่มีความเจริญเขาบอกว่าเขาเนี่ยเอาเงินมาให้เราอ่ะนะครับจริงๆไม่รู้ใครให้ใครนะครับไม่อยากแค่นี้เราก็ไม่อยากได้หรอกถ้ามาลักษณะนี้นะครับแต่ว่าบางทีก็อาจต้องมองข้ามไปบ้างก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่า มันก็มีกระทบอ่ะบางทีพออย่างนี้มันเกิดความมีคอนฟลิกต์กันระหว่างถึงแม้เขาจะขอโทษนะแต่ความรู้สึกว่าเขาขอโทษโดยจริงใจหรือเปล่านะครับหรือว่าขอโทษเป็นก็เรียกเป็นธรรมเนียมให้ผ่านไปเนี่ยนะครับเขาอาจจะมองเราอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้นะครับเขาคิดว่าเขาจะเจริญเหนือเราเขาจะอะไรเราก็ได้นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องแต่ว่าเรื่องการท่องเที่ยวนะครับพอมันมีความรักษาเนี่ยมีความขัดแย้งทางรักษาเนี่ยมันก็อาจจะมีอะไรตามมาเมื่อก่อนนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมาไทยเยอะใช่ไหมครับอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็เขาก็อาจจะมีสไตล์เนี่ยนะครับไปผมเคยไปเชียงใหม่แล้วมันเห็นบางทีเขาตากผ้าอยู่ที่สนามบินในกงเงงเก่งในเต็มแล้วก็มีเคยเห็นลักษณะนี้นะครับเราว่าวัฒนธรรมบางทีแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะครับ มันก็มีความต่างกันแต่ว่าพอเราไปอยู่ในส่วนรวมเนี่ยถ้าเขาคิดได้ว่ามันวัฒนธรรมที่ต่างกันพอมาอยู่รวมๆกันเนี่ยคุณจะใช้อภิสิทธิ์แบบบ้านคุณแล้วก็คิดว่าเหนือเราเนี่ยนะครับก็เนี่ยก็โดนกรณีลักษณะนี้นะครับแต่ว่า เราไม่ทราบว่าไอ้ที่เขาขอกล่าวคำขอโทษต่างๆมันเกิดจากความจริงใจหรือเปล่าหรือว่าเพื่อกระแสมันเบาลงก็เป็นไปได้ถ้าก็มองเราอีกแบบหนึ่งนะถ้าเขาจริงใจก็ถือว่าโอเคนะครับไอ้ตรงนี้ในทางคดีก็ไม่น่าจะดำเนินคดีก็ผมว่าไม่น่าจะเกิดประโยชน์อะไรเท่าไหร
0: ่
1: นะครับ
0: แต่คราวนี้ค่ะน้องผู้หญิงคนที่ไปห้ามไม่ให้เขาส่งเสียงดังแล้วก็โดนยกนิ้วให้นิ้วหนึ่งแล้วก็นิ้วเดียวนะคะแต่มันมีความหมายแล้วก็มีการว่ากล่าวที่ค่อนข้างจะแรงแบบนี้เนี่ยนะคะเขาไปแจ้งความที่สน.สำเร็จแล้วแบบนี้ข้อหาทะเลาะวิวาทส่งเสียงอื้ออึงพฤติกรรมหยาบคายแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะมีเรื่องของ
1: ดูหมิ่นอาจจะดูหมิ่นก็อาจจะเข้าได้เหมือนกันนะครับการส่งสัญญาลักษณะนั้นเป็นการดูหมิ่นศักดิ์ศรีก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าแจ้งความแล้วเนี่ยมันเป็นความผิดลดโทษเนี่ยกว่าจะมีหมายเรียกหมายต่างเนี่ยผมว่าเขาอาจจะกลับประเทศอะไรก็ได้นะครับแต่เขาแจ้งไว้นะครับเพราะว่าการส่งเสียงนะส่งเสียง

0: ทำให้เกิดเสียงหรือกระทำความอื้ออึงโดยไม่เหตุอันควรเนี่ยอันสมควรทำให้เดือดร้อนตกคนๆข้างๆก็อาจจะตกใจหรือเกิดความเดือดร้อนเนี่ยปรับไม่เกิน1,000 บาทแล้วอาจจะไปดูหมิ่นในลักษณะเนี้ยเหยียบเขาเรียกอะไรเหยียบเชื้อชาติ
1: ครับ
0: มันก็ดูหมิ่นซึ่งหน้ากันลักษณะนี้เนี่ยทำลักษณะนั้นก็อาจจะจำคุกไม่เกินเดือนหนึ่งปรับไม่เกิน10,000 บาทก็อาจจะโดนปรับ1,000-2,000เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้จิตทางกฎหมายนะครับแต่ว่ากระบวนการทางยุติธรรมดีกว่าจะถึงตัวเขาผมเข้าใจว่าเขาน่าจะกลับเหมือนดูว่าเขาให้กลับประเทศไปก่อนกลัวมันจะมีเหตุร้ายหรือเปล่าถึงได้ครับกลัวความปลอดภัยต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าพอมันเกิดกรณีรักษาเนี่ยมันก็ทำให้พี่น้องนะฮะโดยเฉพาะที่ว่ารู้สึกจะไปแถวพัทยาใช่ไหม
1: ใช่ครับไม่ไหวอะค่ะ
0: ซึ่งไม่พอใจนะครับอาจจะไปอะไรที่ไม่สามารถควบคุมได้นะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็
1: แบบนี้เขาจะหนีกลับเนี่ยเราไปแจ้งตม.สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองย้ำไว้ก่อนได้ไหมอะค่ะหรือว่าจะให้ตม.พิจารณาเพิกถอนวีซ่าแล้วก็การเข้าเมืองในอนาคตไปเลยอะค่ะ
0: ผมว่ามันต้องมองหลายด้านนะบางทีถ้าพอเราใช้มาตรการอะไรที่รุนแรงเกินไปใช่ไหมและไปกระทบต่อความรู้สึกความสัมพันธ์ระหว่างเพศอาจจะมีส่วนคือต้องชั่งน้ำหนักเหมือนกันนะครับว่าคือผิดกฎหมายผิดแต่ว่าบางกรณีก็ต้องดูเหมือนกันนะครับว่าได้หรือเสียอันไหนมากกว่ากันนะครับบางทีมันเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวเนี่ยแล้วทำให้อะไรพี่น้องทั้งสองประเทศเนี่ยอาจจะเพราะอะไรที่บอกเรื่องมันไม่ร้ายแรงมากแต่มันทำให้เกิดความร้ายแรงขึ้นมาได้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เป็นไปได้
1: ค่ะอาจารย์คะงั้นถามคดีนี้ดีกว่าแรงดีเหมือนกันอาจารย์จำคดีที่เราคุยกันได้ไหมอ่ะนานแล้วอ่ะที่เป็นบังหมัดคลองตันน่ะใช้สันมือตบหน้าคุณสันทนะประยูรวงศ์อ่ะค่ะตอนนี้เรื่องราวก็ถึงศาลทางบังมัดเนี่ยนะคะก็สารภาพศาลก็พิพากษาลงโทษปรับเป็นเงิน 5,000 บาทไม่มีโทษจำคุกแล้วก็ถือเป็นการยุติคดีไปแบบนี้อาจารย์มันยังไงอะคะ
0: คุณแม่มเคยได้ยินไว้เมื่อก่อน
1: ค่ะ
0: มันไส้ตบเสีย500 บาท
1: อุ้ย 5,000 ค่ะอาจารย
0: ์ทีนี้ตอนสมัยโน้นโทษไอ้คดีแล้วโทษเนี่ยโทษปรับมันไม่เกินบางทีไม่เกิน 1,000 บาทใช่มั้ยแต่ตอนหลังก็ปรับขึ้นเป็นไม่เกิน 10,000 บาทนะครับทีนี้ไอ้ความผิดฐานใช้กําลังทําร้ายผู้อื่นเนี่ยโดยไม่ถึงกับเกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจเนี่ยมันจำคุกไม่เกิน1 เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000 บาทนะครับซึ่งมันเป็นซึ่งกรณีบทบัญญัติเนี้ย เป็นดุลพินิจของศาลที่จะลงโทษว่าจะลงโทษจะให้จำคุกแล้วรอด้วยหรือปรับและปรับด้วยหรือปรับอย่างเดียวก็ได้นะครับกรณีนี้ศาลอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ร้ายแรงนะครับไม่ร้ายแรงก็คือกำหนดเฉพาะโทษปรับอย่างเดียวจริงๆมันหมื่นพอรับสาภาพก็เหลือ5ลดกึ่งหนึ่งเหลือ 5,000 ไม่กำหนดโทษจำคุกผมว่าที่ไม่กำหนดโทษจำคุกเนี่ยเพราะว่าไม่แน่ใจว่าบังหมัดเคยต้องโทษจำคุกอะไรมาก่อนหรือเปล่านะครับ
1: ซึ่ง
0: มันจะรอลงโทษไม่ได้ถ้าเขาเคยต้องโทษจำคุกใช่ไหมครับแล้วมาต้องโทษจำคุกใหม่แล้วเคยต้องโทษจำคุกมาก่อนเนี่ยมันจะไม่สามารถรอการลงโทษได้ศาลก็เลยอาจจะใช้ดุลพินิจปรับสถานเดียวในการลดกึ่งหนึ่งก็ปรับให้หนักหน่อยคือ 5,000 นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็จริงๆโดยทั่วไปผมว่าถ้ามีโทษจำคุกด้วยโทษปรับจะไม่ถึง 5,000 ดีไม่ดีก็พันเดียวแต่พอไม่มีโทษจำคุกนะครับมีเพราะโทษปรับศาลเลยกำหนดเต็มแม็กเลยคือ 10,000 บาทนะครับคือโทษสูงสุดของโทษปรับเลยและพอรับสภาพลดกึ่งหนึ่งนะครับก็กระบวนการก็ยุตินะครับตัวถ้ากรณีนี้อัยการไม่เห็นด้วยการก็มีสิทธิ์จะอุทธรณ์ได้นะครับแต่ต้องอัยการสูงสุดรับรองให้อุทธรณ์ด้วยเพราะโทษมันต้องห้ามในการอุทธรณ์แต่ผมคิดว่าไม่อุทธรณ์ นะครับแล้วก็ตัวผู้เสียหายคื

0: ตัว
1: คุณสันทนะ
0: ไม่น่ายื่นคำร้องครับเป็นโจทย์ร่วมนะพอไม่ยื่นร้องครับโจทย์ร่วมก่อนศาลตัดสินเนี่ยเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ในกระบวนการอุทธรณ์ได้มันก็เลยคดีต้องยุติตามกระบวนการต่อไปนะครับก็คงประมาณนี้ครับคุณแหม่มไม่เวลาอันจำกัดนะครับเด็กแรกได้แค่37นะครับ
1: เลยมานิดนึงไม่เป็นไรค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นบทเพลงเนี่ยนะคะหลังจากจบเรื่องของบังมักกับคุณสันทนาต้องเปิดเพลงนี้ค่ะความลับในใจค่ะอาจารย์ค่ะพักสักครู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงศ์เมฆค่ะ

0: หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

แชร์ยิ่งดื่ม

0: 1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: สงวนนามสกุลภูมินำเนาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีทางนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องและติดตามผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมยืนยันว่าจะปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเต็มกำลังแสวงดำทีมกกต.ส่วนกลางลุยตรวจความพร้อมเลือกตั้งนายกอบจ101มั่นใจทุกอย่างเรียบร้อยนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาพรรองเลขาธิการกกต.และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมรวมถึงการฟังบรรยายสรุปภาพรวมการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด101ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้นายแสวงกล่าวว่าการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดในวันพรุ่งนี้หลังจากได้รับข้อมูลมั่นใจว่าการดำเนินการมีความเรียบร้อยดีทั้งการแจกอุปกรณ์และบัตรเลือกตั้งซึ่งพรุ่งนี้มั่นใจการเลือกตั้งจะเป็นไปอย่างปกติส่วนฝ่ายอำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้ว่าราชการจังหวัดที่คอยกำกับดูแลอยู่รวมถึงเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเชื่อว่ารู้หน้าที่ของตัวเองและทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหากมีข้อผิดพลาดคาดว่าจะเป็นสภาพอากาศเช่นฝนฟ้าเป็นต้นแต่มั่นใจว่าคงไม่กระทบกับการเลือกตั้งทหารลุยไฟป่าในสเปนเจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินของสเปนลงพื้นที่เร่งด่วนเพื่อควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงทางตอนกลางและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศโดยต้องปฏิบัติงานตลอดทั้งคืนในพื้นที่ภูมิประเทศครูขระที่หมู่บ้านอูเกวาสเดกานาสพร้อมระดมฉีดน้ำและใช้รถเร่งทำแนวกันไฟในกรุงมาดริดเพื่อป้องกันเปลวเพลิงลุกลามเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตไฟป่ารุนแรงทั่วสเปนโดยเฉพาะทางตะวันตกของกรุงมาดริดที่ส่งผลให้ต้องอพยพประชาชนมากกว่า 19,000 คนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ

0: สิริชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหาร
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
5: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
4: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำไหน

0: รัฐสามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
1: ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการนะคะกฎหมายใกล้ตัว2บทเพลงผ่านไปเมื่อสักครู่หนุ่มนารอนางคุณยอดรักสลักใจก่อนหน้านั้นเสียความรู้สึกคุณสยันสัญญานะคะและในช่วงนี้เป็นช่วงของภาษากฎหมายค่ำคืนนี้เป็น EP ที่30อาจารย์ทนายวินัยวงเมฆทำหน้าที่ที่จะอธิบายนะคะในเรื่องของภาษากฎหมายเป็นประเด็นของปัญหาการกระทำผิดอาญาต่อทรัพย์ที่เช่าซื้อเรื่องราวจะเป็นยังไงและเกี่ยวข้องกับคุณผู้ฟังแบบไหนนะคะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะอาจารย์คะ
2: ครับผมนะครับประเด็นที่ตั้งเป็นหัวข้อประเด็นที่ต้องพูดกันค่ำคืนนี้นะครับก็คือปัญหาการกระทำผิดอาญาต่อทรัพย์ที่เช่าซื้อเนี่ยคือเรื่องราวการเช่าซื้อโดยเฉพาะการเช่าซื้อรถจากธนาคารจากไฟแนนซ์เนี่ยนะครับมีเรื่องราวไอ้เกิดคดีความได้มากมายนะครับทั้งทางแพ่งทั้งทางอาญาไอ้ทางแพ่งอ่ะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ในทางอาญาเนี่ยเมื่อเราผิดพลาดทั้งเผลอไปนะครับมันมีโทษนะครับให้จำคุกอยู่ด้วยนะครับฉะนั้นถ้าพอเราไม่เข้าใจข้อกฎหมายเนี่ยนะครับบางทีเราทำอะไรไปเข้าใจโดยสุจริตนะครับคิดว่าไม่ผิดกฎหมายแต่จริงๆคือการทำผิดกฎหมายนะครับผู้เช่าซื้อรถเนี่ยนะครับเช่าซื้อรถจากธนาคารจากไฟแนนซ์เนี่ย
1: ค่ะ
2: คุณแม่มก็จะได้ยินบ่อยนะครับบางคนก็พอเช่าซื้อไปแล้วบางทีเดือดร้อนเงินนะครับผ่อนไม่ไหวก็มีนะครับแล้วก็
1: เอารถไปจำนำเอารถไปซ่อนอาจารย
2: ์เอารถไปซ่อนก็มีรถไปจำนำก็มีเอารถไปขายแบบลักษณะเขาเรียกขายผีก็มีนะครับซึ่งถ้าเราไม่เข้าใจกฎหมายเนี่ยเราคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สามารถกระทำได้นะครับแล้วคิดว่าเป็นเรื่องไม่ร้ายแรงแต่จริงๆเนี่ยการกระทำลักษณะเนี้ยมันจะเข้าข่ายเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์ได้นะครับซึ่งก่อนจะเข้าประเด็นนั้นเนี่ยผมต้องนำเสนอทำความเข้าใจกับแฟนรายการก่อนนะครับว่าคำว่ายักยอกทรัพย์เนี่ยมันมีนิยามว่าอย่างไรบ้างนะครับมีองค์ประกอบอย่างไรบ้างนะครับกฎหมายเขาเขียนไว้ว่าผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยเบียดบังกฎหมายใช้ว่าเบียดบังนะครับเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนเองหรือบุคคลที่3โดยทุจริตผู้นั้นกระทำผิดฐานยักยอกทรัพย์มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมันมีโทษนะครับจำคุกอยู่นะครับซึ่งในกฎหมายใช้คำว่าผู้ใดครอบครองนะครับต้องมีการครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นนะครับหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยนะครับเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยบางทีก็สามีภรรยาเนี่ยไปเช่าซื้อรถนะครับมาด้วยกันเป็นสินรถเนี่ยไปเช่าซื้อมาสิทธิในรถที่เช่าซื้อเนี่ยสิทธิการเช่าซื้อเนี่ยมันเป็นเจ้าของร่วมกันระหว่างสามีภรรยาคู่นี้อันนี้ก็เป็นเจ้าของร่วมถ้าสามีครอบครองรถอยู่แล้วเกิดเอาไปขายสามีก็เท่ากับเอาสิทธิหรือกรรมสิทธิหรือทรัพย์สินของผู้อื่นที่มีผู้อื่นเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยเนี่ยเก็บบังไปก็มีความผิดได้เพราะกฎหมายใช้ว่าผู้อื่นเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยนะครับไอ้กรณีนี้ถ้าอาจจะเกิดได้สองกรณีก็คือทรัพย์สินคนอื่นล้วนๆเลยนะครับเราไม่ได้มีส่วนอยู่ด้วยกับเรามีส่วนอยู่ด้วยนะครับถ้าเราเบียดบังไปเราจะมีความผิดแต่สาระสำคัญคือเราต้องครอบครองทรัพย์นั้นอยู่ขณะที่เรากระทำความผิดนะครับผมไปทำอยู่คดีหนึ่งนะครับเป็นคดีก็เรียกว่าคดีผู้จัดการมรดกเนี่ยนะครับ ซึ่งปกติ

0: ในพวกกรรมดกเนี่ยจะต้องครอบครองทรัพย์สินน่ะแทนผู้อื่นนะครับโดยหลักการเนี่ยแต่ว่าบางกรณีไม่ได้ครอบครองเป็นผู้กรรมดกก็มีชื่อในโฉนดที่ดินนั้นแต่ในความเป็นจริงทางกายภาพไม่ได้ครอบครองเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเขาทรัพย์สินนั้นไปขายเนี่ยนะครับก็จะไม่มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์เพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ครอบครองทรัพย์มีชื่อในโฉนดที่ดินอย่างเดียวหรือบางกรณีเขาเรียกว่านายหุ้นนะหุ้นกับหุ้นกับหนูก็แล้วกันนะครับหุ้นกับหนูนะครับ
1: ค่ะได้ค่ะอาจารย์
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้ผมลืมอะไรบางอย่างเกิดชื่อนี้นะครับ
1: ก็กลับมาหลัก
0: ว
1: ่า
0: ผู้ใดครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นนะครับทรัพย์ที่ว่าต้องเป็นทรัพย์ที่สามารถจับต้องได้นะครับไม่ใช่เป็นสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญานะจับต้องได้เป็นนาฬิกาเป็นรถยนต์เป็นอะไรลักษณะเนี่ยนะครับทีนี้ถ้ากรณีที่บอกว่าต้องครอบครองเนี่ยนายหุ้นเนี่ยนะครับไปซื้อที่ดินนะครับซื้อที่ดินแต่ไม่อยากให้ภรรยารู้นะครับก็เลยเอาหนูเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนกันเนี่ยนะครับไปใส่ชื่อไว้ในโฉนดที่ดินแทนนายหุ้นนะครับปรากฏว่าวันดีคืนดีหนูเนี่ยมีความเดือดร้อนทางการเงินนะครับแต่หนูเนี่ยไม่เคยครอบครองที่ดินแปลงนี้นะแต่หนูมีชื่อในโฉนดที่ดินนะครับหนูก็เอาที่ดินแปลงนี้ไปขายวินนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับปรากฏว่าหุ้นทราบขึ้นมาว่าที่ดินตัวเองเนี่ยถูกขายไปที่วินนะครับอันนี้จริงๆก็คือลักษณะเนี่ยมันเป็นการเบียดบังทรัพย์สินของผู้อื่นน่ะก็คือที่ดินของผู้อื่นน่ะเบียดบังไปขายแต่เนื่องจากว่านายหนูเนี่ยไม่ได้ครอบครองทรัพย์ตัวนี้นายหนูเพียงแต่มีชื่อในโฉนดที่ดินนะครับไอ้กรณีอย่างนี้นายหนูกระทําอย่างนี้นะครับก็ถือไม่เป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องละเมิดก็คือเหมือนกับเป็นการโอนที่ดินที่ถือไว้แทนคนอื่นเนี่ยโดยไม่ถูกต้องโดยไม่สืบให้บุคคลที่3เนี่ยนะครับนั้นก็คุณก็ต้องไปติดตามฟ้องร้องนะเพิกถอนการโอนระหว่างหนูกับวินเนี่ยนะครับให้ที่ดินกลับมาเป็นของหนูเหมือนเดิมแล้วก็บังคับให้หนูโอนให้คุณนะครับนั้นก็เป็นเรื่องทางแพ่งไปนะครับแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยให้หนูใส่ชื่อในโฉนดแล้วให้หนูเนี่ยครอบครองดูแลที่ดินแปลงนี้ด้วยนะครับไปทำร้านอาหารไปทำสนามกอล์ฟอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้มีทั้งชื่อในโฉนดทั้งครอบครองที่ดินน่ะแทนคุณนะครับถ้าหนูเนี่ยมาขายที่ดินแปลงนี้และส่งมอบการครอบครองที่ดินให้กับวินนะครับไอ้อย่างนี้หนูก็มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ได้เพราะหนูได้ครอบครองที่ดินแปลงนี้สองเรื่องนี้มันจะแตกต่างกันคุณมันเด่นชัดนะครับว่าอันหนึ่งมีชื่อโฉนดแต่ไม่ได้ครอบครองที่ดินอันหนึ่งอีกอันหนึ่งมีชื่อโฉนดและครอบครองที่ดินด้วยถ้าขายไปเนี่ยผลในทางคดีจะต่างกันกรณีแรกเป็นเรื่องทางแพ่งกรณีหลังเป็นเรื่องทางอาญาด้วยเป็นเรื่องทางแพ่งด้วยเป็นละเมิดด้วยผิดกฎหมายอาญาเรื่องยักยอกทรัพย์ด้วยนะครับนั้นทั่วไปก็คือต้องครอบครองทรัพย์ผู้อื่นทีนี้ในกรณีที่เราเช่าซื้อรถนะครับเราเช่าซื้อรถจากธนาคารจากไฟแนนซ์เนี่ยอย่างที่บอกว่าพอเช่าซื้อมาเนี่ยบางกรณีเนี่ยพอเราเดือดร้อนเงินเราก็เอารถเนี่ยนะครับไปจำนำโดยเรามีเจตนาจะไถ่ถอนคืนนะครับหมายถึงว่าระหว่างนั้นเราก็ผ่อนค่าเช่าซื้อให้กับธนาคารอยู่ในขณะเดียวกันเราไปกู้เงินเอามาหมุนเวียนแล้วรถคันนี้ไปหลักประกันให้คนรับจำนำเนี่ยยึดถือไว้นะครับซึ่งจริงๆจำนำลักษณะนี้

0: มันก็ไม่ค่อยชอบกฎหมายเพราะว่าคนที่เอาไปจำนำเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินนะครับแต่ว่าหลักการมันเข้าตามลักษณะเหมือนจำนำนะครับถ้าจำนำไม่คิดจะถ่ายถอนคืนเลยเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นการเบียดบังทรัพย์ของธนาคารไปให้บุคคลที่3ก็ถือเป็นการทุจริตก็เข้าลักษณะยักยอกทรัพย์แต่ถ้าเอาไปจำนำค่าเช่าซื้อกับธนาคารก็ผ่อนอยู่ดอกเบี้ยเงินกู้ที่เอาไปจำนำรถเนี่ยก็ส่งอยู่นะครับปรากฏว่าเราขาดส่งไป2เดือนนะครับขาดส่งไป2เดือนบางทีเวลาเขียนสัญญาเนี่ยพอผิดนัดเนี่ยไอ้ผู้รับจำนำเนี่ยบางทีสัญญาเขียนอะไรไม่ชัดเจนนะพอไม่จ่าย2งวดนะครับมันก็กลัวไม่ได้ดอกเบี้ยกลัวไม่ได้เงินต้นคืนก็รถไปขายบุคคลที่3ไปเลยนะครับไอ้กรณีอย่างนี้ตัวผู้จำนำเนี่ยไม่ได้มีเจตนาทุจริตเพราะเขาคิดจะไถ่ถอนคืนนะครับแต่ไอ้คนที่รับจำนำเนี่ยนะครับจำนำเนี่ยถ้าลูกหนี้ไม่จำระหนี้เนี่ยผู้รับจำนำก็จะเอาทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดประมูลขายทอดตลาดนะครับตามหลักกฎหมายเนี่ยแต่กรณีนี้เขาเอาไปขายเถื่อนขายผีไปเลยเนี่ยไอ้กรณีอย่างนี้ถือว่าผู้รับจำนำเนี่ยมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ของผู้อื่นเพราะว่าหนึ่งก็องค์ประกอบคือครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นนะครับมีความครอบครองยิงต่างกายภาพรถอยู่ที่เขานะครับครอบครองทรัพย์สินผู้อื่นไม่ใช่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยเป็นของผู้อื่น 100% เบียดบังภาษากฎหมายใช้เบียดบังก็คือเอาไปอ่ะนะครับเอาไปเป็นของตัวเองของบุคคลที่3เนี่ยวิธีไหนก็แล้วแต่นะครับทำให้เจ้าของติดตามหาไม่เจอหรือโต้แย้งสิทธิ์ว่าไม่เคยได้รับจำนงจำนำเนี่ยทั้งที่รับจำนำและเอาไปขายแล้วก็เนี่ยอันนี้ถือว่าเบียดบังเอาทรัพย์โดยทุจริตนะครับ มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ได้แต่ถ้ากรณีเดียวกันนี้ทั้งผู้เช่าซื้อทั้งผู้รับจำนำเนี่ยนะครับ เจตนาอยู่แล้วว่าเอาไปจำนำเนี่ยไม่คิดจะไถ่คืนไอ้คนรับจำนำก็รู้ว่าคนที่มาจำนำก็ไม่คิดจะไถ่คืนนะครับแล้วเอาไปขายเลยเนี่ยไอ้อย่างนี้ก็ถือว่าร่วมกันยักยอกทรัพย์ได้นะครับอันนี้จะเห็นนะครับว่าถ้าเราเช่าซื้อรถมาเนี่ยเรามีความเดือดร้อนทางการเงินเนี่ยนะครับบางทีก็ไม่มีทางออกลูกจะเข้าเปิดเทอมจะเข้าเรียนค่าศึกษาค่าจำนงค่าเนียมเนี่ยนะครับไม่มีอะไรจะจำนำลงจำนำได้มีรถก็รถคันนี้ก็ไม่ใช่ของเรา 100% กรรมสิทธิ์ยังไม่มีเราแค่เป็นผู้ครอบครองนะครับและเราไปจำนำเนี่ยนะครับถ้าคิดไถ่คืนไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าคุณคิดจะไม่ไถ่คืนเนี่ยอันนี้เข้าทางองค์ประกอบความผิดฐานยักยอกทรัพย์นะครับ
1: อาจารย์ขาแต่สมมติอะแหม่มอะใครจะมารู้ความในใจแหม่มเราว่าแหม่มไม่คิดจะเอาคืนอ่ะเออสมมติว่าแหม่มไปทำแล้วอ่ะแหม่มเก็บไว้ในใจมันเป็นความลับในใจอย่างเงี้ยใครจะมารู้เวลาขึ้นศาลลึกศาลจะมารู้ได้ยังไงอ่ะ
0: พี่ก็เรียกว่าพฤติกรรมชี้เจตนา
1: อ้าวแล้ว
0: ชี้จากเจตนาถ้าคุณแหม่มสมมติว่าคุณแหม่มเอารถไปจำนำเนี่ยนะครับแต่ว่าการยักยอกการช่อโกงต่างเนี่ยมันเป็นเรื่องพิสูจน์เจตนาภายในดูจากพฤติการบางคนเขาฉลาดมากอ่ะเขาฉลาดมากถึงมากเขาไม่ได้คิดจะไถ่คืนเนี่ยแต่เขาทำเหมือนไถ่คืนก็คือเขาส่งดอกเบี้ยไปส่งดอกเบี้ยไปใช่ไหมแต่เจตนาลึกๆเนี่ยจะผ่อนนัก5งวดแล้วกูจะไม่ผ่อนคือขนาดที่เอารถไปจำนำเนี่ยดูเหมือนว่าเขาไม่เจตนาจะทุจริตเบียดบังนะครับเพราะคิดว่าจะไถ่ถอนคืนแต่พอวันหลังเนี่ยผ่อนแล้วผ่อนไม่ไหวนะครับอันนี้ก็พิสูจน์ยากอยู่พอสมควรนะเพราะกรรมมันชี้เจตนาแต่ถ้าเขาไปจำนำแล้วบอกว่าจะมาไถ่แล้วตั้งแต่งวดแรกเลยไม่ส่งดอกบุ้งดอกเบี้ยเลยเนี่ยพฤติกรรมมันไม่ใช่เลยเนี่ยอันนี้มันกรรมมันชี้อยู่แต่ถ้าคนที่มีช่องทางเข้าใจกฎหมายนะครับเรื่องการยักยอกทรัพย์พอสมควรเนี่ยเขาจะสร้างสถานการณ์ด้วยวิธีเนี้ยมันก็พิสูจน์ยากอยู่

0: นะครับบางครั้งพอพิสูจน์ไม่ได้หรือพิสูจน์ให้สิ้นสงสัยไม่ได้ว่าเขาทำผิดหรือไม่เนี่ยศาลก็จะพิพากษายกฟ้องได้เพราะต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลย
1: คร
0: ับแต่กรณีนี้เนี่ยไอ้คนที่ไปจำนำเนี่ยอาจจะดูยากแต่ว่าคนที่รับจำนำเนี่ยนะครับยิ่งรับไว้รู้อยู่แล้วว่ารถคันนี้เป็นรถที่ยังติดไฟแนนซ์อยู่นะครับว่าเขาต้องมาไถ่คืนเนี่ยพอรถไม่ใช่ของคนที่มาจำนำ 100% เพราะถ้าเป็นของผู้รับจำนำมันต้องมีคู่มือทะเบียนรถใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: นี่มาแล้วก็พอถามคู่มือรถทะเบียนรถก็บอกมีแต่สัญญาเช่าซื้อผู้รับจำนำก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้รถคันนี้ไม่ใช่ของผู้จำนำแต่เป็นของธนาคารอย่างเงี้ยนะครับค่าของไฟแนนซ์อยู
1: ่ค่ะ
0: คุณไม่มีสิทธิ์จะเอาไปขายเลยนะครับคุณรับจำนำได้นะครับสิทธิการเช่าซื้อเนี่ยมันก็เอาไปจำนำกันได้นะครับแต่ว่าต้องไปไต่คืนและตัวเขาเองเนี่ยจะรถไปขายก็ไม่ได้เพราะรถของธนาคารหรือของไฟแนนซ์นะครับอย่างดีเขาก็บังคับสิทธิการเช่าซื้อนะคือสิทธิการเช่าซื้อคือสิทธิที่เขาผ่อนมามันเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งนะครับอันนี้พอจะได้อยู่แต่ถ้าคุณเอารถไปขายเลยเนี่ยต่อให้ประมูลขายทอดตลาดก็ไม่ได้แต่ถ้าเขาอาจจะเข้าใจผิดในข้อกฎหมายในข้อเท็จจริงอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าโดยข้อกฎหมายแล้วเนี่ยไม่สามารถเอาไปขายทอดตลาดได้เพราะรถไม่ใช่ของผู้ที่เอาไปจำนำมันของไฟแนนซ์นะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นของผู้เป็นของผู้ที่จำนำเลยนะครับถ้าเป็นของเขาเลย 100% ก็ผ่อนไฟแนนซ์ครบถ้วนแล้วเนี่ยและเอาไปจำนำเนี่ยไอ้กรณีอย่างนี้เนี่ยผู้รับจำนำนะครับถ
1: ้
0: าลูกหนี้ไม่ใช้หนี้เนี่ยผู้รับจำนำโดยหลักการการบังคับหนี้เนี่ยจะต้องฟ้องร้องยึดเอาทรัพย์แนวขายทอดตลาดหรือจะใช้วิธีนำไปประมูลขายทอดตลาดเองก็ต้องใช้วิธีประมูลให้ในคนสู้ราคากันนะครับว่าราคาคนไหนเสนอสูงคนนั้นเอาไปนะครับซึ่งมันจะเป็นธรรมกับลูกหนี้ผู้จำนำด้วยว่าสมมติว่าขายได้ไปเป็นหนี้กันแค่ 300,000 รถคันนี้ประมูลขายได้ 500,000 อย่างเงี้ยพอได้มาเราไปจำนำเขา 300,000 ค้างดอกเบี้ยอีก 20,000 เจ้าหนี้ก็จะได้ 320,000 นะครับไอ้ที่เหลืออยู่ 180,000 เนี่ยก็ต้องคืนให้กับผู้จำนำเจ้าของทรัพย์เนี่ยนะครับคุณจะใช้วิธีขายตรงไปให้บุคคลที่3เลยเนี่ยไม่ได้นะผิดกฎหมายมันจะกลายเป็นลักษณะก็กลายเป็นการเหมือนเป็นการยักยอกทรัพย์ไปเลยนะครับอันนั้นกรณีที่เป็นกรณีลักษณะนี้นะครับแต่บางกรณีเนี่ยคือบางทีมีการขายก็มีนะครับไม่ใช่จำนำคือพอเราดาวรถผ่อนไปแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าเราผ่อนไม่ไหวนะครับเราผ่อนไม่ไหวเนี่ยเราก็สามารถขายสิทธิการเช่าซื้อเนี่ยได้เหมือนกันนะครับเหมือนกับขายจำนำนะครับไปขายแต่ว่าต้องทำสัญญาให้หนักแน่นว่าตัวผู้ที่ซื้อเนี่ยตกลงชัดเจนอาจจะลงประจำวันไว้ที่สน.ก็ได้ว่าเขาซื้อไปเปิดเผยนะไม่ได้มีการทุจริตเบียดบังอะไรเลยโดยเขาสัญญาเขาจะผ่อนเนี่ยนะครับให้ครบถ้วนตามยอดหนี้ที่เหลืออยู่เนี่ยและปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยกลับไม่ผ่อนนะครับผ่อนงวดสองงวดที่เหลือก็เอารถขายทิ้งไปเลยไอ้อย่างเนี้ยคนที่ซื้อรถไปเนี่ยแล้วไปขายอย่างนี้ก็มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนผู้ขายคล้ายๆผู้จำนำอ่ะเขาขายก็มีสิทธิ์จะขายสิทธิการเช่าซื้อเนี่ยโดยเงื่อนไขว่าผู้ซื้อสิทธิตรงเนี้ยจะต้องผ่อนค่าเช่าซื้อให้กับไฟแนนซ์ในครบถ้วนนะครับแต่เขาเหมือนก็อาจจะหลอกอ่ะทำทีเหมือนมันจะซื้อจริงนะครับก็เหมือนว่าตัวผู้เช่าซื้อถูกช่อฉนถูกหลอกลวงนะฮะแล้วเนี่ยพอเอาไปขายก็มีความผิดอาจจะก้ำกึ่งกันระหว่างช่อโกงคือช่อโกงคนที่รถไปขายหรือยักยอกทรัพย์ของไฟแนนซ์เนี่ยมันก้ำกึ่งอยู่นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราที่เป็นผู้เช่าซื้อเรื่องจำนองเนี้ยเกิดขึ้นบ่อยมากนะครับเกิดขึ้นบ่อยมากเพราะว่าด้วยเรามีความจำเป็นต้องใช้เงินแล้วก็ผ่อนไม่ไหวนะครับบางทีมันลงในสื่อโซเชียลนะว่ารับซื้อดาวรับซื้อพวกเนี้ยแล้วมีคนก็อยากปล่อย

0: รถนะครับไปปล่อยรักษาเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันซื้อรถไปแล้วมันจ่ายนิดหน่อยแล้วมันเอาไปขายกระหมงกระเหม็นขายลาวออกต่างประเทศไปเลยเนี่ยความเดือดร้อนก็จะตกอยู่กับผู้เช่าซื้อนะครับที่อาจต้องถูกดำเนินคดีอาญาข้อหายักยอกทรัพย์ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาให้ดีนะครับเพราะว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดและคนที่ไปติดคุกเพราะเรื่องจำนองเนี้ยนะครับมีอยู่ไม่น้อยนะครับและอธิบายกับศาลได้ยากนะครับอันนี้ก็มีปัญหานะครับทีนี้มันก็ก้ำกึ่งอีกบางกรณีเนี่ยเป็นเรื่องฝากทรัพย์มันไม่ใช่เช่าซื้อนะเช่าซื้อก้ำกึ่งบางทีฝากทรัพย์เนี่ยนะครับเราทรัพย์ไปฝากไว้เนี่ยกับนายกนายขอเนี่ยนะครับอันนี้ฝากทรัพย์เนี่ยก็ถือว่าคนรับฝากทรัพย์เนี่ยก็เป็นผู้ครอบครองทรัพย์แทนเราเหมือนกันนะครับคือความผิดฐานยักยอกทรัพย์เนี่ยบางทีผู้เสียหายเนี่ยอาจจะเป็นทั้งผู้เช่าซื้อก็ได้ไฟแนนซ์ก็ได้อย่างกรณีเนี้ยสมมติผู้เช่าซื้อเนี่ยนะก็มีสิทธิครอบครองอยู่นะครับแล้วก็บอกว่าเอารถไปฝากไว้บ้านนายกนายขอเนี่ยปรากฏว่านายกนายขอเนี่ยยักยอกรถเนี่ยเอารถเทปคันนี้ไปขายนะครับผู้ที่มาผิดฐานยักยอกทรัพย์คือตัวคนที่รับฝากทรัพย์แต่ผู้เสียหายเนี่ยมีได้คือธนาคารเจ้าของความผิดนะครับส่วนตัวผู้เช่าซื้อเนี่ยมีหน้าที่ถ้าผิดสัญญาเช่าซื้อไม่ได้ผ่อนมีหน้าที่คืนรถให้กับไฟแนนซ์ได้ปรากฏว่ารถเนี่ยไปฝากไว้แล้วถูกเขายักยอกไปนะครับถูกยักยอกทรัพย์ไปเราก็เป็นผู้จ่ายด้วยที่ดำเนินคดีกับคนที่รับฝากทรัพย์ยักยอกรถไปขายไฟแนนซ์รถก็ดำเนินคดีกับคนฝากทรัพย์ได้เหมือนกันนะครับนั่นคือฝากทรัพย์ที่ว่าต้องเป็นทรัพย์ที่เขาเรียกว่าเป็นทรัพย์ที่เป็นคงรูปนะครับเป็นรถยนต์พวกนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเงินเนี่ยนะครับเรื่องการฝากเงินก็ต้องดูให้ดีนะครับบางทีเรามีเงินฝากเราไปฝากธนาคารเนี่ยอันนี้เรื่องการฝากเงินกับธนาคารเนี่ยมันก็มีเรื่องลักษณะเรื่องการฝากทรัพย์ซึ่งเงินเนี่ยพอเราฝากกับธนาคารพับเนี่ยไอ้กรรมสิทธิ์ในเงินเนี้ยจะตกเป็นของธนาคารไปเลยนะครับเงินนี้ไม่ใช่ของเราอีกแล้วนะครับเพราะเราฝากพับเนี่ยเป็นของธนาคารแต่ว่าตามสัญญาฝากทรัพย์เนี่ยเรามีสิทธิ์จะถอนคืนได้แต่คืนได้เงินนั้นเราบางทีเราไปแบงค์พันหรือบางทีเราไปเป็นแบงค์ร้อยพอเข้าระบบธนาคารพับก็นับก็ลงระบบของเขาพับกรรมสิทธิ์เป็นของธนาคารไปแล้วนะครับแต่เรามีสิทธิ์จะได้คืนจากธนาคารนะฮะฉะนั้นถ้าผู้จัดการธนาคารเนี่ยนะครับเกิดยักยอกเงินเราไปให้ธนาคารเรียบร้อยแล้วในเงินนั้นเนี่ยผู้การธนาคารในเจ้าที่ยักยอกเงินนั้นไปเนี่ยเงินนั้นเนี่ยเบียดบังไปเงินนั้นไม่ใช่ของเราแล้วนะครับเราจะไปดำเนินคดีกับผู้จัดการธนาคารหรือเจ้าที่ธนาคารว่าเขายักยอกเงินเราไม่ได้นะครับผู้ที่ดำเนินคดีกับเขาได้คือธนาคารซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินเขาก็ไปครอบครองแทนธนาคารมาเปลี่ยนบางไปปั๊บธนาคารเป็นผู้เสียหายคดีบางคดีบางปรากฏว่าคนที่ไปแจ้งความร้องทุกข์ฟ้องร้องเนี่ยผิดคนคือธนาคารไม่ได้ฟ้องหรอกกลายเป็นว่าตัวผู้ฝากทรัพย์นะฝากเงินเนี่ยไปเป็นคดีกับเขาว่าข้อหายักยอกทรัพย์เนี่ยพอขึ้นศาลก็แล้วศาลยกฟ้องเพราะว่าไม่ใช่ผู้เสียหายพอธนาคารจะไปฟ้องปรากฏว่าเลย3เดือนแล้วนะครับนับจากรู้ว่าถูกเบียดบังไปเนี่ยซึ่งธนาคารบางทีก็จะใช้วิธีผลักภาระคือพยายามไม่ฟ้องเองพยายามผลักมาให้กับคือไม่อยากจะยอมรับผิดว่าลูกน้องทำผิดก็เลยให้เจ้าของบัญชีไปฟ้องซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นของผู้เสียหายนะครับแต่ถ้าเป็นการฝากที่ฝากเงินที่เงินโบราณอย่างนี้นะครับไม่ใช่เงินแบบที่ใช้จำระหนี้นะครับเงินโบราณบางทีเราไปฝากไว้กับธนาคารอยู่ในตู้นิรภัยอย่างนี้ อันนี้ไม่ใช่ฝากเงินนะครับไม่ใช่ฝากเงินที่ใช้จำระหนี้เป็นฝากทรัพย์สินเป็นเงินโบราณซึ่งมันมีมูลค่านะครับแล้วถ้าเกิดว่าผู้การธนาคารเนี่ยไปไขตู้เซฟเอาเงินนั้นไปอย่างที เป็นเหรียญเงินโบราณที่มูล

0: ถ้าสมมติว่ามูลค่า10บาทแต่ว่าราคาซื้อขายท้องตลาดเนี่ยกลายเป็น5ล้านบาทอย่างเงี้ยนะครับถ้าเอาไปอย่างนี้นะครับผู้เสียหายที่แท้จริงคือเราเพราะเราเป็นเจ้าของทรัพย์ยังเป็นของเราอยู่แล้วฝากไว้ธนาคารฝากไว้เขาเขารับดูแลการครอบครองทรัพย์เนี่ยแทนเราเขาเบียดบังไปเขาจะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์เราจะเป็นผู้เสียหายธนาคารไม่ใช่ผู้เสียหายนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็จะแยกให้เห็นชัดเจนนะครับว่าเรื่องราวเรื่องการยักยอกทรัพย์โดยเฉพาะประเด็นเรื่องประเด็นหลักที่นำเสนอคือเรื่องการเช่าซื้อรถไปแล้วไปกระทำนะครับไม่ถูกต้องเนี่ยอันนี้เป็นอุทาหรณ์ที่ดีที่นำเสนอว่าพี่น้องที่ฟังรายการครับที่เราเองก็ดีหรือญาติพี่น้องดีต้องคอยระมัดระวังและตักเตือนกันนะครับว่าถ้าเราคือเอาความสะดวกแล้วก็ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังดีก่อนเราอาจจะติดคุกเพราะว่าเรื่องดำนองนี้ได้นะครับก็เวลาคงจบพอดีแล้วคุณแม่40พอดีครับ
1: โอ้ใช่อาจารย์ครับสักนาทีนึงที่สงสัยคือเราอะเอารถเนี่ยไปใส่ไว้ในไฟแนนซ์เสร็จแล้วเราเนี่ยผ่อนไม่ไหวเราเอารถไปซ่อนนะคะอาจารย์อันนี้ผิดอะไรอะคะ
0: คือถ้ายังอยู่ในสัญญาเช่าซื้อเนี่ย
1: ส่
0: วนว่าเกิดถ้าอยู่สัญญาเช่าซื้อมันก็ผิดสัญญาทางแพ่งนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เบียดบังนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าคือเรามันมีตัวอย่างที่ศาลเคยตัดสินว่าทำสัญญาเช่าซื้อโดยมีเจตนาผูกพันสัญญาเช่าซื้อจริงๆนะหรือเราผิดนัดไม่จำระค่าเช่าซื้อและเราไม่คืนทรัพย์ที่เช่าซื้อเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งไม่ผิดยักยอกนะครับแต่วิธีการของไฟแนนซ์เนี่ยเขาจะกำหนดเลยว่ารถต้องอยู่ที่บ้านหลังนี้หลังนี้นะถ้ามาโยกย้ายไปไหนระหว่างเนี้ยแล้วการโยกย้ายไปไว้ซ่อนเนี่ยที่อื่นเนี่ยอาจจะเข้าข่ายฐานยักยอกทรัพย์ได้คือพยานหลบหนีไม่ให้เขาติดตามคืนแล้วก็เหมือนจะเบียดบังมือของตัวเองเนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนะครับเพราะว่าเขาจะเขียนไว้เลยในสัญญาเช่าซื้อว่าต้องประจำอยู่ที่บ้านหลังนี้ระหว่างเช่าซื้อนะแล้วถ้าเราแอบไปไว้ที่นู่นที่เนี่ยเคยมีคดีที่ไฟแนนซ์เนี่ยดำเนินคดีกับผู้เช่าซื้อลักษณะนี้ว่ายักยอกทรัพย์เคยมีนะครับ
1: ค่ะโอ้โหอาจารย์ชัดเจนเลยค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวแหม่มเอาแหม่มไปเล่นในบ่อนแล้วแหม่มเอารถไปฝากบ่อนแหม่มจะถามอาจารย์ใหม่นะคะเป็นประเด็นทิ้งไว้ให้อาจารย์สัปดาห์หน้าอาจารย์ห้ามหายไปไหนอาจารย์ต้องมาให้ความรู้เหมือนเช่นเคยแต่ค่ำคืนนี้ต้องลากันก่อนค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ครับก็ขอทุกท่านโชคดีมีชัยครับรวมถึงแหม่มด้วยครับหลับฝันดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
10: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาฟังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
3: ดียังไงหรอ
2: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โหดีจัง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
5: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
4: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
6: ่เผ่าซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
7: Pulsar
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท้อง

0: ที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ 4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT

0: Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลข่าววันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันที

0: ตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะ

0: ขณะนี้เวลา2:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ entertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา3:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Wide Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส

0: ้าไม่ได้คุณสวนกาแฟก็คงไม่มีอีกแล้วขอบคุณค่ะ
1: ผมจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปเราแต่งงานกันนะครับ

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจาก

0: 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา5:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เกตเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

วัสดีกันเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพ.ศ. 2569อยู่กับปูนะจ๊ะยาวๆส่องดวงกันไปเลยจ้าถ้าใครอยากให้ส่องดวงก็ SMS มาได้ที่4689400นะจ๊ะเดี๋ยววันนี้ก็มีทั้งความรู้แล้วก็ข่าวเมาๆกันนะคะมาเริ่มที่ข่าวนี้เลยเขาบอกว่าเป็นข่าวของเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งชื่อเกาะอัมสเตอร์ดัมค่ะเป็นเขาเรียกว่ามีดินแดนเพียงแค่54ตารางกิโลเมตรเองนะคะอยู่กลางมหาสมุทรอินเดียตอนใต้นู่นแน่มันเป็นเขตย่อยของแอนตาร์กติกาของฝรั่งเศสค่ะซึ่งที่เนี่ยมันเต็มไปด้วยลมหนาวฝนและสภาพแวดล้อมอันโหดร้าย

ายเกาะเนี้ยเคยเป็นบ้านของฝูงวัวป่านับพันๆตัวเลยจ้าซึ่งจริงๆแล้วมันเริ่มมาจากวัวแค่5ตัวนะที่เขาเอามาทิ้งเอาไว้เมื่อประมาณสัก100กว่าปีก่อนนี่เขาบอกว่ามันเป็นตำนานทางชีววิทยาที่น่าทึ่งที่สุดในโลกเลยนะคะเพราะมันคือวัวกลุ่มเล็กๆที่มันไม่น่าจะรอดชีวิตมาได้ยาวนานแต่มันกับเผชิญทั้งโรคระบาดความโดดเดี่ยวและการผสมพันธุ์ในกลุ่มเครือญาติคือมันเริ่มมาจากชาวนาคนหนึ่งค่ะเขาเอาวัว5ตัวไปปล่อยเอาไว้บนเกาะอัมสเตอร์ดัมนี่แหละโดยเขาตั้งใจให้เจ้าวัวเนี่ยเป็นแหล่งอาหารสำรองสำหรับนักเดินเรือในอนาคตแต่ก็ไม่มีใครคิดค่ะว่าวัวไม่กี่ตัวสามารถสร้างประชากรใหญ่ขึ้นมาแล้วเจ้าเกาะเนี้ยถือว่าเป็นพื้นที่ห่างไกลมากไม่มีผู้ล่าขนาดใหญ่ไม่มีฟาร์มไม่มีมนุษย์ดูแลแถมสภาพอากาศหนาวชื้นตลอดปีเพราะฉะนั้นการจะมีชีวิตรอดของสัตว์เลี้ยงอย่างวัวในลักษณะแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยโดยเฉพาะในยุคนั้นแต่ปรากฏว่าไม่กี่ทศวรรษเฮ้ยวัวกลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะเขาบอกว่าเชื่อไหมบนเกาะเนี่ยมีประมาณ 2,000 กว่าตัวถึงแม้มันจะเผชิญกับโรคระบาดจนจำนวนลดลงแต่มันก็ฟื้นตัวกลับมาอีกทีมวิจัยเขาบอกว่าวัวบนเกาะเนี้ยมันไม่ได้มีสายพันธุ์เดียวซะด้วยแต่มันมีเชื้อสายผสมระหว่างวัวยุโรปกับวัวจากมหาสมุทรอินเดียค่ะมันมีสายเลือดผสมก็เลยช่วยให้พวกมันมีความหลากหลายทางสายพันธุ์สูงวัวยุโรปเนี่ยมันจะช่วยให้ทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นและลมแรงส่วนสายพันธุ์อินเดียเนี่ยมันช่วยเรื่องความแข็งแรงและการปรับตัวค่ะมันเป็นเรื่องราวน่าทึ่งนะคะแต่สำหรับระบบนิเวศบนเกาะแล้วก็มันคือผู้รุกรานและสร้างความเสียหายอย่างหนักเพราะมันได้ทำลายพืชพื้นเมืองเป็นจำนวนมากรวมไปถึงคุกคามสัตว์เฉพาะถิ่นอย่างนกต้นไม้ที่หายากจนกระทั่งทางการเขาเริ่มที่จะควบคุมประชากรสร้างรั้วกั้นเพื่อจำกัดพื้นที่แล้วก็ทยอยกำจัดและย้ายออกจากเกาะเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติจนกระทั่งวัวตัวสุดท้ายถูกทำการุณยฆาตในปี2010ปิดฉากตำนานวัวป่าที่อยู่ในเกาะนี้มายาวนานส่องวัวแล้วมาส่องคนกันดีกว่านะคะที่4689400จ้าอังคารที่3 2524อยากทราบเรื่องสุขภาพการงานและการเงินค่ะนะการเงินของหนูเนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงเพราะยังไงหนูก็จะมีเงินจะเงินกู้ก็ไม่รู้แต่ต้องมีแล้วก็เหมือนกับว่าหนูเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดเนาะที่บ้านมีที่ดินน่ะที่น่าเป็นห่วงคือหนูเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวที่ต้องดูแลคนอื่นๆหรือคนอื่นๆกะว่าจะพึ่งพาหนูมากกว่าจ้ะปีนี้อายุ45ปีที่แล้วเป็นอย่างไรเบื่อชีวิตอยากจะย้ายงานก็ไม่ได้ย้ายถ้าอยู่ก็ได้ไปก็ดีแต่ก็ยังไม่ได้ไปไหนปีนี้ก็เหมือนกันเลยค่ะนะคะไม่ต้องเบื่อคือปีนี้เป็นเรื่องของเปราะบางทางด้านจิตใจมากกว่าร่างกายนะจ๊ะอ้าวสู้ๆค่ะพี่ก็เป็นกำลังใจให้เพราะว่าดูจากหนูแล้วก็เรียกว่าเป็นคนที่กระสือกระสนดิ้นรนพอสมควรแต่ชีวิตเราเอาตัวรอดเพราะเราเก่งมากและอึดมากด้วย

0: เคยไหมแมงหวี่เนี่ยมันชอบมาตอมเราจังเลยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้กัดเราเหมือนยุงแต่รู้ไหมว่าอันตรายอันตรายอยู่ที่ไหนอยู่ที่แหล่งที่อยู่อาศัยของมันนั่นแหละจ้ะเพราะเจ้าแมงหวี่เนี่ยชอบสะสมพลังงานจากของเน่าเสียขยะสดแล้วก็พื้นที่อับชื้นก็เลยทำให้ตัวมันเนี่ยโอ้โหเต็มไปด้วยเชื้อโรคมากมายโรคที่แมงหวี่นำมาสู่เราโดยไม่รู้ตัวก็คือตาแดงและตาอักเสบค่ะซึ่งถือว่าเป็นอันตรายอันดับหนึ่งเลยนะจ๊ะเพราะเจ้าแมงหวี่เนี่ยมันชอบไปตอมบริเวณที่มีความชื้นโดยเฉพาะดวงตาเราหากมันมีเชื้อแบคทีเรียติดขามันมาด้วยก็ทำให้ตาเราอักเสบรวมไปถึงโรคทางเดินอาหารหากแมงหวี่ไปเกาะอาหารที่เรากำลังจะกินเชื้อโรคก็ติดกับขามันใช่ไหมก็จะทำให้เราท้องร่วงท้องเสียอาหารเป็นพิษได้แถมอาจจะมีอาการแพ้ทางผิวหนังโดยเฉพาะใครที่ผิวแพ้ง่ายการที่แมงหวี่เนี่ยมันมาตอมหรือสัมผัสบ่อยๆก็ทำให้เกิดผดผื่นคันระคายเคืองได้แล้วเชื่อไหมบางทีเนี่ยทำไมเพื่อนก็นั่งไกลๆทำไมไม่โดนทำไมมันมาลุมเราเขาบอกว่าอยู่ที่กลิ่นและอุณหภูมิจ้ากลิ่นเหงื่อและคาร์บอนไดออกไซด์นี่แหละจ้ะที่จะดึงดูดเจ้าแมงหวี่โดยเฉพาะเหงื่อและลมหายใจของเราความชื้นบริเวณดวงตาจมูกและปากเป็นจุดที่มีความชื้นก็เลยทำให้แมงหวี่โปรดปานเป็นพิเศษรวมไปถึงกลิ่นน้ำหอมและครีมบำรุงด้วยจ้ะเพราะผลิตภัณฑ์บางอย่างที่มีกลิ่นออกหวานหรือกลิ่นผลไม้เนี่ยมันคือแม่เหล็กชั้นดีที่จะดึงดูดพวกมันให้มาใกล้ๆเลยแต่ถ้าเราไม่อยากจะปัดมันหน้าลำคาญก็อย่าปล่อยให้มีเศษอาหารตกค้างหรือน้ำขังคอยดูถังขยะว่ามีของสดมีท่อหรือว่าในกรงสัตว์เลี้ยงอ่ะมันเฉอะแฉะหรือเปล่าเอาเป็นว่าโต๊ะอาหารอ่างล้างจานต้องแห้งอยู่เสมอเพราะแมงหวี่มันไม่ชอบอะไรที่สะอาดและแห้งสนิทเท่านั้นเองฮัลโหลโทรมาที่022481366จ้า
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: มาวันเดียวไปเกิดค่ะ
2: ถ้าตามเขาเรียกว่าไงใบเกิดอ่ะมันเคลื่อนไปอีกวันนึงแต่ถ้าตามความจำของพ่อแม่จะเป็นวันอาทิตย์ที่28อะค่ะ
1: นี่แม่หนูทำงานอยู่ปะเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
1: เอาแม่หนูก็แข็งแรงนะแม่หนูแบบทำงานยันค่อนหนูเลยหนูเป็นลูกคนโตคนเดียวหรืออะไรเนี่ย
2: คนโตค่ะ
1: โอ้เพราะว่าเหมือนหนูจะต้องคอยดูแลคนอื่นมีน้องกี่คน
2: น้องคนนึงค่ะ
1: เพราะเราเนี่ยเหมือนตัวแทนของแม่ที่จะต้องดูแลน้องอ่ะหนูห่างจากน้องเยอะไหม
2: สิบปีค่ะ
1: โอเควันอาทิตย์แม่พูดถูกแม่ไม่คิดว่าจะมีไอ้ตัวเล็กมา
2: อ่ะใช่ใช่ลูกหลงช่วงนี้เหนื่อยมาก
1: ช่วงนี้เหนื่อย
2: เหนื่อยใจมาก
1: เหนื่อยใจของหนูนี่คือเหนื่อยใจเรื่อง

0: ของคนอื่นด้วยมันไม่ใช่เรื่องของเรา
1: ใช
0: ่เดี๋ยวมันจะมาเหนี่ยวเอาเงินกับเงินในกระเป๋ากับสุขภาพจิตเราอ่ะ
1: มันเริ่มแล้วอะค่ะพี่ปูรู้สึกแบบมันเครียดแล้วมันแบบว่าอันเนี้ยหนูจิตแบบจิตตกเหมือนแบบมันเรื่องสารพัดเรื่องเลยเดือนนี้แล้วก็แบบทั้งเรื่องตัวเองด้วยเรื่องแม่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของเราก็จริงแต่มันเหมือนแบบเรื่องข้างบ้านอะไรเงี้ยซึ่งมันพัวพันด้วยอะไรอย่างเงี้ย
0: มันเป็นเรื่องจิตใจมากกว่าร่างกาย
1: แล้วการเงินหนูจะดีอีกนานไหมคะที่มันจะหนูจะได้มีเงิน
0: ตอนเนี้ยมันแบบลุ่มๆดอนๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีการเงินหนูแต่ในชีวิตหนูอะไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าในชีวิตหนูเนี่ยตามมันเรียนวิทย์เบอร์หนูเนี่ยหนูจะไม่เดือดร้อนเรื่องเงิน
1: หนูมีโอกาสมีบ้านเองไหมคะเพราะตอนเนี้ยเช่าบ้านอยู่มาตั้งแต่เกิดตั้งแต
0: ่มีโอกาสมีบ้านเองค่ะแต่ว่าน่าจะได้ทุนจากแม่ถ้าทางพ่อก็น่าจะยากแต่พ่อเองคงไม่น่าจะใช
1: ่ถูกใช่
0: สุดท้ายคือหนูทำอยู่คนเดียวอะไรเงี้ย
1: ใช่บริษัทมีหนูคนเดียวเอเวอร์ลิตินมากหนูเลยรู้สึกว่ามันเหนื่อยจังอะไรเงี้ยมัน
0: เหนื่อยใจมากกว่าเหนื่อยจังเนาะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: What Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
5: รู้ไหมจ๊ะว่าเต่าชนิดไหนเร็วที่สุดในโลกพอเราพูดถึงเต่าเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นสัตว์ที่เนิบเนิบเดินกระตุ้มเตี้ยมกินเศษผักเศษพืชไปวันๆแต่รู้ไหมว่าบนโลกใบนี้มันเต็มไปด้วยนักล่าที่พร้อมจะขยำกระดองที่แข็งแกร่งของมันเพราะฉะนั้นธรรมชาตินี่แหละจะช่วยหล่อหลอมให้เต่าบางสายพันธุ์เนี่ยต้องหลุดจากความต้วมเตี้ยมแล้วใส่เกียร์เร่งสปีดหนีตายจนกลายเป็นความเร็วเพราะฉะนั้นแชมป์แห่งความเร็วในน้ำและบนบกคือเต่ามะเฟืองจ้าเต่ามะเฟืองเนี่ยเป็นเต่าที่ว่ายน้ำได้เร็วที่สุดในโลกนะคะแถมมันยังเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่ว่ายน้ำเร็วที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกอีกด้วยต่อมาคือเต่าเสือดาวจ้ามีการบันทึกสถิติด้วยนะว่ามันเป็นเต่าบกที่เดินเร็วที่สุดในโลกคือเขาวัดจากการที่มันก็เดินต้วมเตี้ยมตามปกติของมันนี่แหละจ้ะแต่ถ้ามันตกใจหรือมันต้องวิ่งหนีศัตรูเนี่ยมันจะเร็วมากเป็นหลายเท่าเลยต่อมาคือตะภาพตัวแบนตัวเบลอปกติมันชอบนอนนิ่งๆเนาะเคลื่อนที่แบบเรื่อยๆเอื่อยๆแต่อย่าให้มันตกใจนะถ้ามันหนีศัตรูบอกเลยมันจะเร่งความเร็วปรู๊ดอย่างไม่น่าเชื่อต่อมาคือเต่าบกทั่วไปเป็นเต่าที่พบได้ในประเทศไทยนี่แหละค่ะรวมถึงในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ชีวพนาเวศถึงแม้ว่ามันจะเดินช้าตามมาตรฐานของเต่าบกแต่ถ้าเอามันมาประชันความเร็วเดินบนบกแข่งกับเต่าทะเลบอกเลยว่ามันเนี่ยสับหน้าตั้งเลยจ้าเมื่อกี้พูดถึงเต่าบกทั่วไปมาถึงเต่าทะเลกันบ้างถึงแม้ว่ามันจะเป็นฉลามเสือในน้ำว่ายน้ำได้ปราดเปรียวและเร็วแต่ถ้ามันขึ้นมาอยู่บนบกมันก็จะกลายเป็นเคลื่อนที่ช้ามากส่วนเต่าหับอันนี้มันไม่เน้นวิ่งหนีค่ะแต่มันจะเคลื่อนที่ไปข้างๆแบบช้าๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ยามที่มันเจอศัตรูหน้าสิวหน้าขวานมันจะพับกระดองแล้วซ่อนตัวมันจะล็อกปิดสนิทปล่อยให้ศัตรูกัดเล่นจนกระทั่งเซ็งและเบื่อไปเองสุดท้ายคือเต่ายักษ์เซเซลเต่ายักษ์เนี้ยมันเคยอาศัยอยู่ตามเกาะในมหาสมุทรอินเดียแต่มันสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาตินานแล้วล่ะค่ะปัจจุบันถ้าจะหลงเหลือก็เฉพาะในสถานเพาะเลี้ยงเท่านั้นแม่นี่คือความเร็วของเจ้าเต่าตามอันดับจ้าส่องดวงที่4689400กันนะคะเกิดวันพฤหัสที่9พฤษภา34ถามเรื่องเงินและครอบครัวเนาะปีนี้อายุ35 เรื่องเงินจริงๆด้วยนะคะแล้วก็ครอบครัวเหมือนตัวใครตัวมันนะต่างคนต่างอยู่เรื่องเงินก็ค่อนข้างมีปัญหาหมุนไม่ค่อยทันเราก็ต้องบริหารจัดการให้ดีเพราะไม่ใช่แค่ปีนี้ปีเดียวนะจ๊ะปีหน้าด้วยจ้าเกิดวันเสาร์ที่6 มีนา 2542ปีนี้อายุ27เนาะปีนี้ยังโอเคอยู่แต่ปีหน้าหากเก็บเงินเก็บทองได้อยากได้อะไรเรียกว่าต้องได้เลยจ้าเกิดวันศุกร์ที่4 กุมภา 2515ปีนี้อายุ54ปีที่แล้วก็หนักมาแล้วปีนี้หนักอีกปีนึงปีหน้าเป็นปีที่ดีของเราแล้วจ้านี่คนนี้น่าสนใจนะเกิดวันที่6 มกราคม 2551เวลา7 โมงสงสัยเป็นคุณแม่ส่งมาบอกว่าตอนเข้าเรียนม.ตามสาขาที่คาดหวังม.มหาลัยหรือเปล่าแต่ปรับตัวไม่ได้จะถอดใจซะแล้วปีนี้อายุ18นะคะบอกเลยว่าเขาชิลไปหน่อยไม่ได้เป็นคนขยันสักเท่าไหร่แถมยังนิ่งๆไม่พูดไม่จ้าไม่รู้ว่าจะเอายังไงนะคะสงสัยต้องให้ผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ผลักดันสักนิดนึงตอนนี้เหมือนเอาแต่ใจตัวแล้วชีวิตเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนหรือว่าย้ายบ่อยๆย้ายบ้านย้ายที่เรียนย้ายที่ทำงานหรือแม้แต่เปลี่ยนคนคบแหมเป็นกำลังใจให้ค่ะโดยเฉพาะคุณแม่นะคะบอกเลยตอนนี้ชิลมาก

0: นี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องอย่า

มาดูพฤติกรรมของคน IQ ต่ำกันค่ะนักจิตวิทยาเขาบอกว่าเป็นนิสัยที่ทำโดยไม่รู้ตัวบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าคำว่า IQ หรือระดับสติปัญญานั้นเป็นเรื่องของพรสวรรค์ที่เปลี่ยนไม่ได้แต่ในความจริงแล้วนักจิตวิทยาและนักประสาทวิทยาเขาบอกว่าความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจนั้นสามารถพัฒนาได้ผ่านพฤติกรรมการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในชีวิตประจำวันจ้าที่สำคัญ IQ ต่ำไม่ได้แปลว่าคนไม่เก่งหรือไม่มีความสามารถเสมอไปนะจ้าเพราะจริงๆแล้วมนุษย์เรามีความฉลาดหลายด้านทั้งด้านอารมณ์การเข้าสังคมความคิดสร้างสรรค์หรือทักษะเฉพาะทางค่ะแต่อาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่งานวิจัยด้านจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์สมองเขากลับพบว่ามันมักจะเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการคิดวิเคราะห์ที่ลดลงหรือการตัดสินใจที่ผิดพลาดง่ายหรือการเรียนรู้ที่ไม่มีประสิทธิภาพซึ่งหลายคน

อาจจะทำโดยไม่รู้ตัวและพฤติกรรมที่มักพบในคนที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ต่ำก็คือไม่ชอบฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากตัวเองและมักจะคิดว่าตัวเองนั้นถูกมากถูกที่สุดและชอบปิดกั้นความคิดเห็นใหม่ๆนะคะพฤติกรรมเนี้ยทำให้สมองขาดการฝึกการวิเคราะห์เปรียบเทียบส่งผลถึงการตัดสินใจหรือเชื่อคนง่ายไม่ตรวจสอบข้อมูลแหมคนพวกนี้นะคะมีแนวโน้มตกเป็นเหยื่อเหยื่อข่าวปลอมข้อมูลบิดเบือนถูกชักจูงได้ง่ายพวกควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้โกรธง่ายใจร้อนแน่คือมันหมายถึงสมองส่วนหน้าทำงานผิดพลาดไม่วางแผนชีวิตใช้อารมณ์นำในการตัดสินใจมีแนวโน้มว่าจะตัดสินใจเฉพาะที่ตัวเองรู้สึกดีอันนี้อาจจะมีผลต่อการบริหารชีวิตการเงินการทำงานและความสำเร็จยาวๆนะจ๊ะใครที่ไม่ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคือก็จะมีปัญหาเรื่องความจำความคิดแต่ถ้าเรานะคะอ่านหนังสือหรือเรียนรู้อะไรใหม่ๆมันจะช่วยสร้างการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทได้อย่างมีประสิทธิภาพและสำหรับใครนะคะที่ชอบไถคลิปสั้นๆต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายชั่วโมงสมาธิจะสั้นวอกแวกง่ายตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ค่ะส่งผลให้ไม่สามารถใช้ความคิดดีๆได้เพราะสมองถูกรบกวนตลอดเวลาสมองรับข้อมูลเร็วก็เลยคิดตื้นๆนี่ไงที่เขาบอกว่านี่คือพฤติกรรมที่อาจทำให้เรา IQ ต่ำได้จ้ะมาส่องดวงกันที่4689400กันดีกว่าเกิดวันศุกร์ที่7ธันวาคม2544เวลา14นาฬิกานะจ๊ะปีนี้อายุ24เป็นเรื่องหน้าที่การงานเลยจ้าค่อนข้างหนักหน่อยนะคะเหมือนจะต้องแบกรับภาระของคนอื่นมาด้วยหรือว่าเราอาจจะต้องทำงานเยอะทำงานหลายที่จนไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวเชียวก็สู้ๆนะจ๊ะถ้ามีงานทำก็ถือว่าดีกว่าตกงานเกิดวันพุธกลางวันที่29มกราคม2520ปีนี้อายุ49ก็อันนี้ก็หนักหน่อยแต่เป็นหนักเรื่องของชาวบ้านเรื่องของคนอื่นนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องคู่ครองก็ต้องเบาๆนิดนึงบางครั้งเราทำอะไรซ้ำๆซักๆหรือว่าเราเป็นคนที่แพ้ไม่เป็นเนี่ยมันก็ทำให้มีเรื่องมีปัญหาได้ส่วนเรื่องหน้าที่การงานเราต้องอดทนนะคะไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็ตามเพราะเราคือเสาหลักของครอบครัวเรามีคนที่เราจะต้องดูแลเยอะนะเกิดวันจันทร์ที่7พฤษภาคม2516ปีนี้อายุ53 53เป็นเรื่องเงินล้วนๆเลยจ้ะแล้วอยากจะบอกว่าต้องบริหารจัดการให้ดีเนื่องจากไม่ใช่แค่ปีนี้ปีเดียวปีนี้คือประสบการณ์ปีหน้าเราจะต้องเอาประสบการณ์ที่พบเจอปีนี้โดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องงานที่ต้องแบกกันอยู่เนี่ยเอามาแก้ปัญหาให้ได้นะคะแค่เตือนเอาไว้ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเกิดแต่ถ้ามันเกิดก็ขอให้อดทนสู้เข้าไว้ค่ะ

0: เมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องคนที่มี IQ ต่ำใช่ไหมคะแล้วมันเกิดจากพฤติกรรมบางทีเราทำซ้ำๆโดยไม่รู้ตัวก็ทำให้เรากลายเป็นคน IQ ต่ำได้ IQ ต่ำไม่ได้แปลว่าโง่นะจ๊ะเพียงแต่ความสามารถเราอาจจะตกนิดนึงอ่ะถามว่ามีวิธีแก้และพัฒนาได้ไหมอ้าวได้นะจ๊ะนักวิทยาศาสตร์บอกว่าพื้นฐานสติปัญญาบางส่วนถึงแม้จะเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมแต่สมองมนุษย์นั้นมีคุณสมบัติที่เรียกว่าความสามารถในการปรับตัวและสร้างการเชื่อมต่อใหม่ได้ตลอดชีวิตค่ะนั่นหมายความว่าถ้าคนเราสามารถฝึกให้คิดดีขึ้นวิเคราะห์เก่งขึ้นเรียนรู้ได้เร็วขึ้นผ่านพฤติกรรมในชีวิตประจำวันก็สามารถฝึกให้สมองเราฉลาดขึ้นตามหลักวิทยาศาสตร์ได้จ้ะแค่อ่านหนังสือทุกวันวันละ 15-30 นาทีก็จะช่วยกระตุ้นด้านภาษาความจำและการคิดรู้จักฝึกตั้งคำถามจ้ะการที่จะเชื่ออะไรง่ายๆควรถามตัวเองก่อนว่ามันมีหลักฐานหรือแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือเปล่าที่สำคัญต้องนอนให้พอเพราะการนอนน้อยก็ส่งผลโดยตรงต่อสมาธิความจำและประสิทธิภาพของสมองอยู่แล้วก็ถึงบอกว่าให้นอน9ชั่วโมง8ชั่วโมง7ชั่วโมง6ชั่วโมงก็ได้อะควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพราะมันจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังสมองกระตุ้นการสร้างสารที่ช่วยเรื่องความจำและการเรียนรู้ควรพักจากหน้าจอมือถือบ้างและฝึกสมองให้จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้นานขึ้นนี่คือการฝึกสมาธิเพราะความฉลาดไม่ใช่เรื่องราวของพรสวรรค์อย่างเดียวค่ะแม้ IQ จะเป็นตัววัดด้านสติปัญญาแต่พฤติกรรมและการเรียนรู้และวินัยในชีวิตประจำวันเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อสมองว่าจะพัฒนาหรือไม่พัฒนาเท่านั้นเองศูนย์สองสองสี่แปดหนึ่งสามหกหก
1: ฮัลโหลค่ะ
2: พี่เล่นค่ะ
1: ได้ยินไหมคะ
2: ได้ยินค่ะพี่เล่น
1: สุขสุปาการค่ะสองธันวาค่ะเกิดวันพฤหัสค่ะ
2: เกิดกี่โมงค่ะไปถามแม่ดิ
1: แม่หนูเกิดกี่โมง
2: ประมาณใกล้เที่ยงคืนนะคะ
1: ประมาณใกล้เที่ยงคืนนะคะ
2: เงินเก็บน้อยนิดของหนูเนี่ยหนูจะเอาไปซื้ออะไรกำลังจะเอาไปซื้ออะไร
1: คิดว่าจะอยากได้รถค่ะ
2: นั่นแต่มันยังมีโอกาสปีหน้าปีนึงนะที่จะได้อ่ะ
1: ชัวร์ไหมคะ
2: อ
1: ้
2: าว
1: ชัวร
2: ์ชัวร์ว่าเสียเงินนี้เนี่ยชัวร์เป็นหนี้อ่ะผ่อนนะผ่อนนะ
1: ค่ะ
2: สรุปแล้วคือคนที่อยากได้ไม่ใช่พลอยใช่ไหมเนี่ยรถเนี่ย เพราะว่าลงตามดวงมันไม่ใช่เราอ่ะเราไม่ได้อยากได้เพราะเราจริงๆเราขี้เกียจดูแลขี้เกียจขับถ้าเป็นคุณหนูนั่งสบายๆมีแฟนขับให้จะดีกว่า
1: อันนี้ก็ถูกค่ะแล้วค้าขายหนูจะดีขึ้นไหมคะตอนนี้หนูค้าขายไก่ทอดเกาหลีอะค่ะ
2: แต่ถามว่าขาดทุนไหมก็ไม่ได้ขาดทุนแต่มันนิ่งมากเลย
1: ค่ะ
2: หนูลงทุนแบบเต็มที่อ่ะหนูลงทุนแบบของต้องสวยของต้องดีต้องเลิศอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกว่ามันจะได้คืนทุนคืนมันก็คิดหนักนิดนึงอ่ะเน
1: า
2: ะ
1: แล้วเรื่องคู่ครองหนูคือมีโอกาสได้แต่งงานหรือว่าสร้างครอบครัวไหมคะ
2: มีสิจ้าหนูอ่ะมีเสน่ห์จะตายน่ารักหนูว่าเป็นคนน่ารักสวยขาวโอเคนะ
1: ค่ะขอบคุณนะคะ
2: ว้าวค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: มาดูที่4689400กันจ้าเกิดวันพฤหัสที่21กรกฎาคม2503เวลา7โมงปีนี้ก็อายุ66แล้วขอถามเรื่องสุขภาพการเงินโชคลาภคือเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องภายในหลังไม่ค่อยดีชอบปวดหัวบ่อยๆที่สำคัญเราต้องฝึกสมองต้องฝึกสมองเพราะว่ามีโอกาสลืมอะไรได้ง่ายๆซะอย่างนั้นล่ะค่ะคุณพี่ส่วนเรื่องการเงินนี่ไม่ลืมแน่เพราะว่าปีนี้ดีขึ้นหลายๆเรื่องสบายใจขึ้นรายจ่ายก็น้อยลงอุ๊ยโชคดีจ้า

0: เป็นพิเศษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: นิวฟาวิทชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิทชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
4: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
3: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
5: ่เผาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
6: Pulsar
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
9: อยากจะบอกว่าบทความนี้มันมีประโยชน์กับทุกคนมากๆแล้วก็ใกล้ตัวมากเลยค่ะเรื่องของกลิ่นหอมที่มันกลายเป็นอันตรายและเป็นภัยเงียบต่อไตเราได้อย่างกลิ่นน้ำหอมราคาถูกเพราะมันมีงานวิจัยค่ะบอกว่าน้ำหอมและเครื่องสำอางตามท้องตลาดเนี่ยมันมักจะเติมสารพลาสติกไซเซอร์เพื่อช่วยให้กลิ่นนั้นติดทนนานไอสารเหล่านี้มันไม่เพียงไปรบกวนต่อระบบต่อมไร้ท่อนะคะแต่มันจะถูกขับออกทางปัสสาวะก็เลยทำให้เซลล์ท่อไตบุบสลายและเกิดความเสียหายได้หรือแม้แต่กลิ่นหอมฟุ้งจากเสื้อผ้าจากน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาซักผ้าสูตรกลิ่นติดทนนานเนี่ยคือมันมักจะใช้สารเคมีที่สามารถคงสภาพกลิ่นแล้วลมร้อนนะคะหรือเครื่องอบผ้าถ้าเราไปใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มที่มีสารระเหยที่เป็นพิษเราสูดดมสารเคมีเข้าไปเป็นเวลานานๆมันจะไปกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการอักเสบเรื้อรังและเพิ่มภาระในการขับสารพิษจากไตค่ะน้ำหอมปรับอากาศในรถยนต์หรือในห้องน้ำนี่ก็แหมน่ากลัวอยู่นะคะเพราะว่ามันมีสารหลายชนิดที่มีปริมาณสูงที่มันทำปฏิกิริยากับโอโซนในอากาศแล้วเกิดเป็นอนุภาคขนาดเล็กมากถ้าเรารับสารเหล่านี้ในระยะยาวไม่เพียงแต่ทำลายระบบทางเดินหายใจยังส่งผลต่อตับและไตอย่างชัดเจนค่ะและแหมอันนี้ทุกบ้านแน่นอนกลิ่นทูบจะทูบเส้นทูบไม้จันหอมอะไรก็ตามเนี่ยการเผาทูบเนี่ยมันจะปล่อยฝุ่นละออง PM 2.5 ค่ะคือมันมีทั้งมาติกไฮไดรคาร์บอนและโลหะหนักที่มีความเข้มข้นสูงพอเราสูดดมควันธูปเข้าไปขณะไหว้พระก็จะทำให้อนุภาคขนาดเล็กๆผ่านถุงลมไปสู่กระแสเลือดได้ส่งผลให้หลอดเลือดแข็งตัวและนำไปสู่ความเชื่อมของฟังก์ชันไตในทางอ้อมและกลิ่นหอมๆจากควันน้ำมันในห้องครัวนี่แหละจ้ะโดยเฉพาะการผัดไฟแรงการปิ้งย่างมันคือผลผลิตจากการสลายตัวของไขมันภายใต้ความร้อนสูงสารพิษเหล่านี้ไม่ว่าจะเข้าสู่ร่างกายด้วยการกินหรือการดมก็ไม่ต่างกันเอ้าเราก็ต้องระวังกันหน่อยนะจ๊ะมาส่องดวงอาทิตย์4689400ต่อนะจ๊ะอาเกิดวันพฤหัสที่10มิถุนา2508 10โมงเช้าปีนี้คุณพี่ก็61แล้วนะคะ61ก็ถือว่าชีวิตดีอยู่นะไม่ใช่ไม่ดีถ้าจะมีน้อยอกน้อยใจหรือว่ามีปัญหาก็เป็นลูกๆหลานๆนี่แหละค่ะนะคะและป่านนี้น่าจะยังทำงานอยู่นะอายุ61เนี่ยไม่งั้นก็ต้องมาดูแลลูกหลานไม่ได้หยุดละว่างั้นเถอะนะคะแต่ถ้าทำงานเนี่ยบอกเลยว่าช่วงนี้ถือว่าดีอยู่กับลูกหลานก็ถือว่ามีความสุขดีค่ะเกิดวันเสาร์ที่13 มีนา 14ถามเรื่องสุขภาพการงานความรักและการเงินเอ้านะคะ14ปีนี้อายุ55วันเสาร์นี่เรื่องการเงินเป็นหลักเลยอาจจะต้องใช้จ่ายแต่ถือว่าใช้จ่ายแล้วมีประโยชน์เพราะมันคือการใช้จ่ายเพื่อให้ได้ทรัพย์สมบัติมาหรือใช้หนี้หรือว่า ซื้อความสุขอะไรสักอย่างเกี่ยวกับครอบครัวถือว่าดีแต่เรื่องงานและความรักอาจจะไม่ใช่เพราะถ้าเป็นเรื่องงานบอกเลยว่าค่อนข้างหนักแบกรับภาระเยอะนะคะอาจจะต้องแบกรับของคนอื่นมาเป็นของเราหรือทำเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้พอใช้เรื่องของความรักนะคะมันจะดูห่างเหินกันสักหน่อยแม้แต่คนในครอบครัวต่างคนต่างกลับมาตัวใครตัวมันนะคะไม่มีใครใส่ใจใครบางทีตัวเราบางทีก็เหนื่อยแทบจะไม่อยากคุยกับใครเลยก็ว่าได้ส่วนเรื่องของสุขภาพให้ระวังท้องไส้ไม่ค่อยดีนี่ขนาดเลือกกินแล้วนะเลือกกินนะแต่ก็กินได้ทุกอย่างก็ชอบกินด้วยเพียงแต่ท้องไส้เราอาจจะไม่ค่อยดีนักนะคะเดี๋ยวท้องเสียเดี๋ยวท้องผูกเขาเรียกว่าท้องไส้แปรปรวนลมเยอะรวมไปถึงระวังเรื่องของการกรนค่ะอันนี้ก็รักษาไม่หายต้องรักษาไปตามอาการกรนครอกๆนอนตะแคงเข้าไว้นะคะจะได้ไม่มีปัญหาอุ้ยเวลาหมดแล้วแหมขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราค่อยมาเมาส์กันใหม่สวัสดีค่ะ

0: เพลงแล้วจบชีวิตมึงจบแล้วการมีเมียเนี่ยจบ
1: ขณะนี้เวลา 7:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เวกัมไทยแลนด
1: ์โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย